นะคะเรียนเชิญกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อทำบุญทำทานน้ำกัน 7:00 นทำบุญตักบาตร 10:00 นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะคะแล้วก็ 12:30 นฟังการแสดงธรรมเทศนา1กันโดยพระมหาดิศักดิ์อภิปัญโยเจ้าคณะเขตสาทรเจ้าวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครเนาะเอาเรียนเชิญกันแล้วกันพูดแล้วยังเอ็ดลงท่านเด้อจองลงท่านไว้เนาะโทรมานะคะ0804368799 0804368799นะคะสาวพันนานิคมบอกว่าจบแบบเท่เท่จบแบบเท่เท่เอาฝากเป็นความสุขกับพี่น้องสู้คุณสุคนเนาะสาวนอก

0: ยไม่มีจิงโจ้
1: เป็นไหม
0: รู้ใจเป็นมะเร็งก็คุ้มครอง
2: เจสันสเตทัมเปิดบ่อทวงแขนกลางมหาสมุทรสังเวียนบนทะเลลึกที่มองไม่เห็นทางรอดพื้นที่ปิดตายบนเรือ

นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: เซมา2เผยข่าวดีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนักเรียนนักศึกษาอาชีวะสกร.นายอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมนายอัครนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามเร่งผลักดันให้เกิดการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนเพราะที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อหรือรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับการป้องกันออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่าน LINE Today และป๊อปอัพหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการป้องกันออนไลน์และความปลอดภัยสาธารณะผ่าน LINE Today ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบริษัท LINE Company ประเทศไทยจำกัดณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและไลน์จากเดิมที่ตำรวจส่งข้อมูลให้ไลน์รูปแบบปิดกั้นช่องทางการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ทั้งการพนันการค้าสินค้าผิดกฎหมายและการกู้เงินออนไลน์ครั้งนี้จึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมและรูปแบบการหลอกลวงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านไลน์ทูเดย์และป๊อปอัพบนแพลตฟอร์มอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: อาหารเสริมงาสมีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
7: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
10: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มรึ
11: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
10: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
11: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
4: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818365
12: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
13: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
12: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
13: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
12: ดูน่าสนใจอ่ะ
13: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
12: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
13: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
12: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
14: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

าสุระลืมทิมพงพันธ์พี่หนองเก่ายาสุระเผาเสือย่อหยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันเด้อพี่หนองเด้อหักสาวผู้ไทยน้อยๆแต่ขอเฮอหักนานนานหักโดนๆเด้อจ้าอย่าเครียดกันได้เป็นพี่เป็นน้องกันได้อากาศร้อนก็อย่าร้อนตามอากาศแต่ตอนนี้อากาศไม่ร้อนนะแต่มันอ้าวซื้อๆเจ้าต้อนรับพี่น้องทุกๆพื้นที่นะคะเข้าสู่เสียงเพลงมวลๆกับผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครขอบคุณผลิตภัณฑ์เควีโกเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองเควีโกข้าวเรือนขอบคุณเควีรูทีนบำรุงสายตานะคะต่อเหนือต่อลมต่อกระจกต่อหินตาฟ้าฟังขี้ตาคือกันกับว่ามีมินุ่นยังยะอยู่ในตานี่นะจ๊ะมันเป็นเผอเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อเจ็บตาแสบตาหรือว่าขี้ตาโพะตาเอาไปกินเจ็บตาเพราะว่าเป็นต่อหินมันเจ็บอย่าทรมานพี่น้องจังหวะเงินทองเป็นของนอกกายเอามากินเนาะหรือว่าระบบขับถ่ายของเฮาถ่ายยากถ่ายแก่นปุ้ยถ่ายแต่ละเทือนี่เบ่งหน้าแลหน้าดําบี้ไปบี้มาออกมาจากห้องน้ําเป็นเน็บได้คานออกมาเป็นกันยื้อบ่เป็นบ่เป็นอันนี้เอาเหตุการณ์ของเจ้าของมาบอกสู่พี่น้องฟังโอ้ยสมัยแต่ก่อนนะพี่น้องเอ้ยนั่งห้องน้ำนะนั่งนานนานเนาะบัดนี้รถโย่เจอของดีแล้วรถฮั่นจะไม่ให้ถึง10นาทีรีบเอาออกแล้วก็รีบเอาออกแล้วก็รีบออกจากห้องน้ำเลยนะคะกินน้ำตื่นมาผู้ควาจะอมเก๋อมเก๋อแล้วก็กินน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งนิดนึง

0: ออกแล้วก็ล้างแล้วก็ทุบปุ๊บกะเอาสัก2แก้วเนาะกะเอาสัก2แก้วนะคะกะเอาไปกินล่ะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องการดูแลสุขภาพของเฮานะจ๊ะถ้าเม้นว่าพี่น้องมีได้เวลาโอ้ยอยากกินอยู่อยากเอดกินอยู่แต่ว่ามันมีได้เวลาถ้ามีได้เวลากะเฮากะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากินเนาะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากินนะคะพี่น้องเม้นเพอที่จะเอดเธอสุขภาพของเฮามันดีขึ้นกะเอามากินแล้วเนาะเงินทองเป็นของนอกกายได้มีแม่มาปงแล้วกะยาดอกปงแล้วว่าซะเนาะอย่าฟ้าปงอย่าฟ้าว่างถ้าเรายังไม่เสียชีวิตถ้าเราไม่ละจากโลกนี้ไปเฮาปงเฮาว่างมีใดดอกเนาะแม้แต่กับลูกกับเตาเนาะลูกแม้ว่าเขาจะโตแล้วแต่เราก็ปล่อยวางไม่ได้เราก็ต้องดูแลเขาอย่างห่างๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแบบนี้นะเนาะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆได้มีลูกมีเตาแล้วก็ได้เนาะเอาดูแลสุขภาพของเฮามีว่าจะเป็นเควีโกดูแลภายในตับไตไส้พุงปอดม้ามเซลล์ในร่างกายของเฮาเนาะดูแลนะคะถ้าเซลล์เส้นหนึ่งเส้นใดถ้ามันซึกมันเสื่อมเราก็จะเป็นโรคเป็นภัยโรคนั้นโรคนี้ก็จะตามมาตัวนี้จะค่อยๆฟื้นฟูเซลล์ที่มันซึกที่มันเสื่อมคืนมาเนาะค่อยๆอันสแกนโรคต่างๆในร่างกายบางคนกินไปกินไปโอ้อันนั้นออกมาโอ้เป็นนั่นเป็นนี้อย่าตกใจเรามีของดีกินอยู่ในมือเราแล้วเรากินต่ออย่าทิ้งให้กินต่อเพราะว่าตัวนี้จะไปดูแลระบบภายในมีแม่บอกโอ้ยแห้งกินบ่คือแห้งเจ็บเพราะว่าเรากินมาโดนเรากินมานานเราเป็นมานานเฮาเป็นมานานบางคนแห้งกินบ่โอ้แห้งเจ็บพอไปฉีดเคมีเข้าไปแล้วฉีดเจ็บเข้าไปบ่โอ้ไข้แน่ไข้เดี๋ยวสัก2อาทิตย์ก็กลับมาเป็นอีกถ้าเราไปหาหมอด้านหมอเคมีเนาะหมอแพทย์แผนใหม่เฮานี่นะเพราะฉะนั้นแล้วกะดูแลเจ้าของถ้ากินไปแล้วมันตอบสนองเราก็กินอัดเข้าไปเลยยิ่งกินเยอะเข้าไปเลยนะคะกินเยอะเข้าไปเลยเนาะเช้าเที่ยงเย็นแล้วสักพักนึงไม่เกิน7วันอาการนี้ก็จะดีขึ้นแต่ก็น้อยคนที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่าน้อยคนกินไปแล้วมันเกิดอาการบอกว่าเราเกิดอาการห้อนท้องห้อนไส้แห้งกินมันแห้งห้อนยิ่งกินเข้าไปเลยเนาะกินเข้าไปเลยมันไม่เป็นเพื่อนอกเนาะเอาไปกินนะคะสำหรับเควีโกนะคะเควีโกเนาะ081262วันนี้เลิกครับพ่อหาร
1: ค่ะก็น้อยคน
0: พ่อหารวันนี้เลิกค่ะ
2: ไม่เงิน
0: กาแฟหมดหมอไม่ถ่ายอีกแล้วหมอชาไทยหมดแล้วหมอ
2: แย่เลย
0: กินทำไมกินสองซองเบิ่งดูทำไมมันไม่ถ่ายก็กินข้าวน้อยเนาะกินน้ำด้วยได้กินน้ำด้วยเด
2: ้อกิน
0: เพิ่นจะมีใครได้ยินเนาะพอหันเนาะเดี๋ยวคุยกับเพิ่นซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคุยกับพอหันซะก่อนพอหันกินกี่ซองแล้ว
3: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
4: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: ดเข้าไปเลย2ซองแต่ใส่น้ำสักเหมือนเรากินกาแฟน่ะไม่ต้องเต็มแก้วใส่น้ำสักครึ่งแก้วเด้อพอหารเด้อ2ซองทีเดียวนะคะระบบขับถ่ายของเฮาเพราะว่าเรากินข้าวน้อยกินน้ำน้อยเนาะเรากินอาหารที่ไม่มีกากใหญ่เฮาก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเอาชาไทยไปกินเอาชาไทยไปกินนะคะ4วันแล้วไม่ถ่าย4วันแล้วกินข้าวน้อยเนาะพอหารและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเกิดอาการท้องผูกก็คือการกินกินน้ำน้อยเนาะการกินน้ำน้อยนี่แล้วก็ทำให้เราเกิดอาการท้องผูกได้นะคะใส่ตรงใส่ตาของเฮาเด้ฝากกันไว้ในเด้อพี่น้องเด้อฝากกันไว้กับทางด้านของตาฟ้าฟางเบาหวานขึ้นตาพี่น้องไปลอกตามาแล้วยังซื่อๆอยู่ยังคือเก่าอยู่เนาะมันมีตอบสนองเผลอว่าซั่นไหนลองเบิ่งดูเนาะลองเบิ่งตัวนี้นะคะลองเบิ่งตัวนี้ในการที่จะซอยให้เซลล์ในตาของเฮามันค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้จะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะตัวนี้มีว่าจะเป็นดาวเรื่องดอกดาวเรื่องบิวเบอรี่โกจิเบอรี่อะเซโรล่าเชอรี่เมล็ดองุ่นเมล็ดองุ่นเมื่อก่อนนี่ย่อกินแล้วก็ไข่เม็ดทิ่มไข่เม็ดทิ่มได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ฮู้ว่าเมล็ดองุ่นมีประโยชน์เคี้ยวเลยเคี้ยวเมล็ดองุ่นกินเลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีผงพุ่นผงพุ่นลูทีนเบต้าแคโรทีนผงอาซาอิสตรอเบอรี่ราสเบอรี่แคนเบอรี่13อย่างผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1แคปซูล1กระปุกมี30แคปซูลค่ะตาล้าตาอักเสบเป็นตอลมหัวตาแดงหางตาแดงขี้ตาน้ำเป็นเครื่องกับตาเฮานี่เวลาเฮาส่องกระจกนี่เหมือนกับตามันมัวๆเนาะต้องไปยันเป็นผลึกก่อเขาเอิญอันจอต้อกระจกเนาะต้อกระจกเนาะเอาฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพสายตาของเฮานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตากาแฟเด้ข้อกาแฟกินกาแฟหรือยังมื้อนี้กินกาแฟละบ่ถ้าแม่นว่ายังมีทันได้กินกาแฟสาวผู้ไทยเมืองนครแนะนำเด้อกาแฟเควี่คอฟฟี่กาแฟเควี่นะคะกาแฟเควี่กาแฟอาราบิก้าเนาะเป็นกาแฟอาราบิก้ามีเห็ดดินจือมีคอลลาเจนนะคะอะเซโรล่าเชอรี่โกจิเบอรี่แอลคานิทีนงาดำเจียวกุหลาบแล้วก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมด้วยแล้วก็อื่นๆ19ชนิดผสมอยู่ในกาแฟตัวนี้ซอยสายตาซอยกระดูกกระเดียวเพราะว่ามีแคลเซียมอยู่ในนี่ในเวลาเราไปหาหมอนี่เวลาเราเจ็บกระตุนกระโตนี่ไปหาคุณหมอคุณหมอก็เคาะซองเถื่อก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกซองเถื่อกระดูกพุกระดูกพุ่นเอาคำเจ็บกระตุนกระโตไปคุณหมอก็เคาะมึงแล้วก๊อกก๊อกอ้าวกระดูกปูกระดูกพุ่นกินแคลเซียมกินยาแคลเซียมเสร็จนี่กินนั่นไปนั่นไปกระท้องผูกก็มีได้เนาะกินเคมีนี่กินนั่นไปนั่นไปท้องผูกก็มีนะคะเอาไปกินค่ะพี่น้องสำหรับทางด้านของเควิลูทีนเอาไปกินสำหรับทางด้านของเพชรสังขาดเนาะและก็เอาไปกินทางด้านของชาเขียวมัทฉะชาเขียวมัทฉะเด้อพี่น้องเด้อชาเขียวมัทฉะมีประโยชน์ยังไงชาเขียวมัทฉะตัวนี้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนำเผาผ่านพลังงานบำรุงสมองนี่คือหน้าที่ของชาเขียวมัทฉะนะคะดูแลสุขภาพหัวใจลดระดับไขมันเลวควบคุมความดันโลหิตนำเขาจึงนิยมกินชาเขียวมัทฉะเห็นบอกเนาะแต่ชาเขียวมัทฉะที่อยู่ตามร้านก็อาจจะมีนมสดนมข้นมีผลึกครีมเทียมน้ำตาลใดนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเอาหวานเนาะเอาหวานวันน้อยวันมากก็มีเบิดแหละครีมครีมอันทางด้านของอันทางด้านของอันทางด้านของครีมเทียมเนาะน้ำตาลนะคะซื้อมากินเองตัวนี้บ่มีไขมันบ่มีน้ำตาลบ่มีคอเลสเตอรอลเด้อพี่น้องเด้อฝากกันไว้นะคะสำหรับทางด้านของชาเขียวมัทฉะสวัสดีจ้า
1: จ้าอัน
0: ค่ะ
1: บ่ยังอ้ายอันมันบ่ยังอ้ายค่ะอันมีตัวอาหารเสริมตัวเนี่ยค่ะ
0: มันบ่ยังท้ายก็ต้องกินชาไทยถ่ายบ่ออกน่ะ
1: ชาไทย
0: ชาไทยจ้า
1: เป็น
0: ชาไทยจะเป็นซองเป็นผงจ้าแต่ว่าไปชงเหมือนกาแฟนี่แหละชงกับน้ำเย็นก็ได้เดือดเทใส่ซองแล้วก็เขย่าเขย่ากินกับน้ำเปล่านะนะน้ำอุณหภูมิปกตินะจ้ากินมื้อเช้าเอาเมื่อแรงกินเมื่อแรงเอาเมื่อเช้าคะ
1: อ
0: ๋
1: ออันใส่น้ำปริมาณเท่าหรือบัน
0: คือเขากินกาแฟนี่แหละซ้ำนั้นแหละอย่าใส่น้ำเยอะจ้า
1: ชงชงน้ำธรรมดาน้ำอุณหภูม
0: ิแม่นจ้าถ้าบอกมีกระติกน้ำร้อนกับน้ำอุณหภูมิธรรมดา
1: ถ้ามีน้ำหอนจะส่งน้ำหอน
0: เหมือนเรากินกาแฟเลยเทแค่นั้นแหละจ้ามันสิแซ่บไม่หวานเลี่ยน
1: กล้องเท่าหรือบันจ้ะ
0: กล้องละ390สองกล้อง700
1: สองกล้อง
0: ได้ของแถมได้น้ำได้อันน้ำมันนวดแถมน้ำจ้าสามกล้องละ1,000จะเอากาแฟด้วยก็เป็น1,000จับมัดใส่กัน
1: เอาแต่ชาไทย
0: เออเอาแต่ชาไทยบอกกาแฟไม่กินบอกกระดูกกระเดี่ยวใส่ตา
1: โอ้ตัวนึ่งกาแฟตัวนึ่งเงินสาไทยห่อนึ่งได้อยู่ป่ะคะ
0: เอาสามซาจะได้1,000
1: เอาสามกล่องจะได้1,000
0: เมนสามกล่อง1,000
1: อันสาไทยสองกล่องกาแฟกล่องนึ่งแม่น
0: เ
1: หรอคะ
0: เออแม่นค่ะอ๋ออืมเอาบ่เอานี่เนาะ
1: เออ
0: จะซื้อวันนี้เลยค่ะ
1: สามกล่อง1,000
0: เมนจ้ะ
1: กาแฟกล่องนึ่ง
0: เมน
1: สาไทยสองกล่อง
0: ค่ะ
1: เออ
0: เอาน้ำมันนวดแถมเนาะจ้าอาซื้อวันนี้เลยค่ะ
1: พ่อทวีนามเสาค่ะ
0: พ่อทวีนามเสา
1: จ้า
0: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
1: บ้านเลขที่2แม่น้อยบ้านเลขที่2หมู่5บ้านดอนแดงจ้า
0: บ้านดอนแดงตำบล
1: บ้านเสียวอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมค่ะ
0: บ้านเสียวอำเภอนาวาเนาะจ้านครพนมจ้าโอเคเอาน้ำมันนวดให้พ่อเด้อ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะ
1: ประมาณตั้งมื้อจะหอ
0: ประมาณ3-4มื้อเด้อไม่เกิน4มื้อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเนาะพ่อทวีนี่แหละค่ะปัญหาใหญ่ได้ยังว่าปัญหาน้อยได้เรื่องราวของระบบขับถ่ายนี่มันถ่ายไม่ออกของเสียมันย้อนคืนเข้าสู่กระแสเลือดถ่ายแข็งถ่ายเป็นขี้กระต่ายแล้วยังเป็นโรคเป็นภัยอีกเห็นบอกที่เขาว่าเลือดเป็นพิษเลือดเสียเลือดค่าของเลือดมันมีปัญหาว่าสันนิเนาะก็เลยเยอะเฮ้อพี่น้องนะดูแลระบบขับถ่ายซะก่อนถ้าระบบขับถ่ายเราดีนี่ปุ๊บนี่ทุกอย่างไม่เป็นเผลอถ้าเป็นคับเป็นแน่นเป็นอืดเป็นอึ๋งเจ็บจุกใต้ลิ้นปี่ลำไส้ห้ำพองขึ้นพองขึ้นเพราะว่าระบบขับถ่ายมีปัญหาบางคนเนี่ยอืดขึ้นอืดขึ้นจนแข็งแล้วไปหาหมอก็บอกว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้บัดนี้เนาะพอได้กินชาไทยปุ๊บมื้อนึงกับซองนึงแล้วว่ามื้อที่2กับซองนึงแต่ออกแต่ละมื้อที่3ไปได้มื้อนึง2มื้อนี่โทรมาหาอยู่ได้อ่ะมันก็บ่ออกกินเลยค่ะกินเลยอัด2เลยถ้ามันมีออกับอัด2ปุ๊บวันนี้มันออกมาปัดมันอันไว้หึงเนาะเดือนนึงแล้วว่าเดือนนึงอันไว้หึงแล้วลดแล้วไปหาหมอคุณหมอบอกว่าเป็นตับแข็งพ่ออันพอเราถ่ายปุ๊บออกหลายมื้อนึง3เถือ4เถือมื้อนึง5เถือ3มื้อเท่านั้นแล้วว่ามันออกมาจนได้ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันออกเยอะว่าซันได้ปล่อยให้เพิ่นออกมาเลยปล่อยให้เพิ่นออกมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นอั้นไว้นานแต่ก็อย่าลืมว่าแค่วันเดียวของเสียเฮามีได้ออกมานี่มันมีได้ครับของเสียออกมานี่มันย้อนเข้าสู่เลือดเท่าล่ะย้อนเข้าสู่กระแสเลือดไปซึมซาบไปตามเซลล์นั้นเซลล์นี้แล้วอีกสักพักหนึ่งถ้าสะสมเยอะเฮาจะเป็นโรคเป็นภัยได้โรคนั้นโรคนี้ก็จะตามมาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ฝากกันไว้เด้อสาเหตุที่พ่อบ่อยภาวะที่เลือดเป็นพิษก็คือส่วนมากก็จะเป็นปอดการติดเชื้อที่ปอดโรคปอดบวมประมาณนี้หรือว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะกล้วยไตกระสีอักเสบถ้าเป็นว่าเลือดเป็นพิษเนาะแล้วกับการติดเชื้อในช่องท้องไส้ติ่งอักเสบหรือว่าถุงน้ำดีอักเสบแผลติดเชื้อผิวหนังอักเสบรุนแรงเนาะแผลติดเชื้อหรือว่าผิวหนังอักเสบรุนแรงถ้าเป็นว่าเลือดเขาเป็นพิษเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนะเห็นบอกเวลาคนเสียชีวิตนี่เขาจะบอกอ้าวแล้วเป็นเปื่อยแล้วคือตายอันติดเชื้อในกระแสเลือดว่าฉันได้เนาะส่วนมากเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เป็นไข้นี่จะมีไข้สูงตัวสั่นไข้สูง37 38ถ้าเมื่อไหร่ที่อาการไข้ไม่ลดลง คุณพยาบาลเนี่ยก็จะพากันมาช่วยกันอาจจะเอาน้ำสาดใส่เอาน้ำใส่คือพยาบาลเวลาเพิ่นเช็ดตัวให้นี่เพิ่นจะเอาผ้าเช็ดตัวจุ่มน้ำแล้วก็มาเปอะใส่เลยได้เปอะมาใส่ตัวคนไข้เลยได้เนาะเพื่อที่จะให้ไข้มันลดกลัวคนไข้ชักเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาต้องดูแลนี่เอาตั้งแต่ระบบขับถ่ายนี่ตื่นมาต้องขับของเสียออกมากินน้ำสะก้อนกินน้ำสะก้อนตอนนี้มะนาวหลายบีบมะนาวใส่น้ำอ่ะมะนาวน้ำในใส่สักหน่อยนึงเกลือใส่สักน้อยเนาะเอามะนาวใส่แต่อย่าให้เปลือกมะนาวมันซีดเกินไปอย่าให้ความขมออกมาเยอะอันนั้นก็จะเป็นพิษคือกันเด้ถ้าความขมมันออกมาเยอะก็จะเป็นพิษเหมือนกันมะนาวนะเอาลงเลยให้มันร้อนสักหน่อยแล้วก็รีบบีบแล้วก็เอาขึ้นมาหรือไม่ก็ซื้อตัวกองนะกองเอาเม็ดออกแล้วเราก็เติมน้ำผึ้งเสียนิดนึงถ้าไม่เติมน้ำผึ้งกินเพื่อสุขภาพก็กินเลยเพราะอุ่นๆเสร็จล้างปากด้วยน้ำเปล่าเพราะว่ายานฤทธิ์ของมะนาวนี่ไปกัดฟันเฮามันจะก่อนเนาะต้องล้างปากล้างฟันเท่านั้นเด้เนาะนี่คือการดูแลสุขภาพเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเราก็ไปขับของเสียออกมากินตัวใหม่เข้าไปอย่าอั้นไว้นานอั้นไว้มันจะเป็นโรคท้องผูกไทแข็งลำไส้อุดตันได้ไปตัดไส้พอไปตัดไส้ปุ๊บเอาเนื้อไปตรวจก็กลายเป็นโรคร้ายนานเห็นบ่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วคือระบบขับถ่ายเราต้องดีระบบขับถ่ายดีภายในตับไตไส้พุงปอดม้ามของเราก็ต้องดีเนาะหลีกเลี่ยงเคมีกินได้เท่าที่จำเป็นอาหารยาฝรั่งอังกฤษอังกอยกินให้น้อยที่สุดนะคะกินให้น้อยที่สุดเราต้องฉลาดกินเราจะอยู่ได้ถ้าเราฉลาดกินเนาะเฮาก็ซ่อมเบิ่งซะก่อนแล้วซ่อมเบิ่งโซถ้าเฮาเหมือยแห้งเฮาก็จังไปกินของหมอถ้าเฮามีเหมือยปะเลอเราก็กินของเราเนาะอาจจะลาดกินแล้วว่าเขาจะมีเป็นโรคแทรกซ้อนเนาะไว้ผู้ค้าเมื่อก่อนที่เคยเจ็บอันต้นแขนเนาะเคยเจ็บต้นแขนเขาบอกว่าไปซื้อยาคลายเส้นมากินเด้อยาคลายเส้นไปซื้อมากินแล้วเขาเขียนว่าความรุนแรง400มิลลิกรัมโอ้ยกินแค่เธอเดียวตอนเช้าแล้วก็ไม่กินอีกเลยกินพร้อมข้าวคำสุดท้ายด้วยเพราะว่ายานเคมีเข้าสู่ร่างกายเนาะเคมีเข้าได้ยุถ้าจำเป็นจริงๆก็จะกินอยู่จำเป็นเคมีของผู้ค้าก็จะเป็นพวกอาการแพ้ก็จะกินยาแก้แพ้แต่ตอนนี้ก็คือนานๆถึงจะเป็นเธอหนึ่งนะคะนานๆจึงเป็นเธอหนึ่งส่วนมากก็พกอาหารเสริมอันเลือดดีซื้อมากินเบิร์ดมิกไนท์ออยล์ก็มีกับผู้ค้านะมีเบิร์ดอันที่มาบอกสู่พี่น้องฟังนี่สายตาผู้ค้ากับมีก็ต้องกินเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วขี้ตาโพตาจักเป็นเผื่อขี้ตาโพตาอาจจะเป็นเพราะเคมีมันเข้าสู่ตาเพราะว่าเมื่อนั้นยืดผมเมื่อนั้นมายืดผมหลุดเอ้าคือเจ็บตาเนี่ยมือแรงมาคือเจ็บตาสะดวกเมื่อวานนี้ขี้ตาโพตาขี้ตายั่งตาคือกันกับอันนิ้วมักนุ่นนะอยู่ในตาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆอันแค่ขี้ตาออกแค่ขี้ตาออกนะคะแพ้สารพิษสารเคมีที่อยู่ในน้ำยายืดผมยืดก็ยืดเองได้ ยืดเองเนาะนะคะก็เลยเป็นอาการแสบตาเจ็บตาเมื่อนี้ดีขึ้นแล้วเนาะเมื่อนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อคืนนี้ยังเจ็บๆอยู่กะล้างตาหยดน้ำตาลเทียมใส่อัดยาอัดตัวอันอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตาเข้าไปเช้า2แรง2นะคะมันก็โอเคตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วล่ะนะคะนี่แหละค่ะดูแลสุขภาพของเฮาหมอที่ดีที่สุดคือเป็นตัวเฮาเองการกินการอยู่การใช้ชีวิตประจำวันกินน้ำมิไลปาเลอร์ดอกเฮาอายุไรแล้วเฮากินแต่ต้นก็ได้กินเพื่อกินป่ากินพักเขาเป็นยากินป่าเขาเป็นรักป่ากับอาม่าถ้าเฮามีเยอะทอดใช้น้ำมันกะซื้อหม้ออบลมร้อนมาหม้อทอดน่ะหม้อทอดที่อ่อนที่อบลมร้อนเอาปลามักแล้วก็เอาปลาเข้าไปมันก็ไม่เหมือนกับที่เราทอดดอกเนาะแต่เฮากะดีกว่าที่เฮาใส่น้ำมันกินนะคะดูแลสุขภาพของเฮาให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอายุหลายขึ้นภูมิต้านทานมันก็ลดน้อยถอยลงนะคะภูมิต้านทานมันเริ่มลดลงแล้วได้มือนับมือจะถอยหลังลงคลองได้แม้นอยู่ดอกบางคนนี่อ้วนมีพี่มันแต่ว่าภายในเราไม่รู้ว่าอะไรมันเสื่อมบ้างเนาะแต่คอกาแฟผู้ค้าก็เยอะแนะนำเพื่อกินมาหากินกาแฟเพื่อสุขภาพดีกว่ากาแฟที่บ่มีน้ำตาลกาแฟที่บ่มีไขมันกาแฟที่บ่มีคอเลสเตอรอลแพงก็ช่างมันเพื่อสุขภาพดีกว่าเข้าไปป่วยที่เดียวไปแก้ไขที่ปลายเหตุเรารักษาที่ต้นเหตุแล้วสุขภาพเขาจะยืนยาวอายุเขาสิยืนยาวถ้าเขาดูแลแบบนี้ฮันนาเนาะ0812625717เด้อผู้โลที่มีพระอรหันต์อยู่เฮือนอยู่ซ่านมีพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่เฮือนอยู่ซ่านอย่าลืมซื้อ ไปให้เพื่อนกินแน่ชาไทยน่ะมันกินกลางเว้นก็ได้เด้อเอาไปแล้วกินข้าวอิ่มย่ำ 9:00-10:00 ไปนี่ชงให้เพื่อนกินเลยชงให้เพื่อนกินเลยเนาะกินแรกๆนี่กินเมื่อเสาออกมือแรงก็ประมาณใบ3ใบ4เดี๋ยวของเสียก็จะขับออกมาแล้วเพิ่นก็จะเข้าห้องน้ำเองกินตอนเสาเลยถ้าเป็นผู้เฒ่าอยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮานี่กินตอนเสาเลยเพราะว่าเฮาดูแลอยู่แล้วเนาะเฮาจะได้ฮู้ว่าเพิ่นขับของเสียออกมาได้แล้วเนาะหานะแล้วจักอาทิตย์ต่อไปเฮาจะให้เพิ่นกินยามมื้อแลงก่อนนอนเนาะตัวนี้คล้ายๆกับเฮาชงกาแฟกินนั่นแหละชงไปนั้นแหละฉีกซองแล้วก็ส่งให้เพิ่นกินหรือว่าเขย่าเขย่าแล้วก็ใส่น้ำซักมีฮอดเขิงขวดน้ำขวดน้ำน้อยฮะนะมีฮอดเขิงขวดกะเอาแก้วกาแฟหนึ่งแต่ครึ่งแก้วกาแฟนี่แหละขย่าให้เพิ่นแล้วก็ให้เพิ่นกินเลยใส่น้ำร้อนแล้วก็กินหลายผู้หลายคนผู้ค้าเสือว่าขับถ่ายยากขับถ่ายลำบากเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยปะละเลยระบบขับถ่ายของเสียที่มันค้างๆในร่างกายของเราขับออกของเพิ่นออกมาเสร็จแล้วเราก็มากินบางคนเดี๋ยวพี่น้องเด้อครับถ่ายสู้มืออยู่แต่มันออกมาแบบอ้อไม่เบิดมันไม่สมกับที่เรากินเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กินหลายๆแต่พอมื้อนี้คืออ้อแบบคอรอเคแลกินตัวนี้เลยนะคะกินตัวนี้เลยกินตลอดไปได้ไหมกินตลอดไปได้เพราะว่าตัวนี้มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกจะมาซอยทางด้านของระบบขับถ่ายแล้วเพิ่นจะได้ทางด้านของกระดูกและข้อนำได้ผิวพรรณที่ดีขึ้นไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่เป็นหนังหยาบๆนะคะแล้วก็ได้ใส่ตาพร้อมแล้วกินไปกินไปลดน้ำตาลในเลือดนำเฮามีหูได้ตอนนี้ฉันยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่อายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นฉันต้องการกินแต่ของหวานคือมักกินแต่ของหวานเด้หา60ไปตรวจเบิ่งวายน้ำตาลขึ้นว่าจะได้เป็นเบาหวานแต่ถ้าประมาณ130คุณหมอก็จะว่าเสี่ยงแล้วนะไปปรับดูนะไปปรับดูถ้าเราปรับได้เราก็ไม่ได้กินยาเบาหวานเนาะถ้าเราปรับได้แต่ถ้าปรับไม่ได้ปุ๊บก็เลยกินยาตลอดไปจนตายแล้ววันนี้เนาะบางคนเป็นเบาหวานแค่5-6 เดือน7เดือนก็กลายเป็นไตเพราะว่าแพ้เคมีหลายกินหลายเม็ดปุ๊บกินน้ำน้อยถ้าเขากินยาเบาหวานหลายปุ๊บนี่กินประมาณสมมุติว่าเขาให้กิน3 เม็ดปุ๊บแล้วก็กินน้ำตามเยอะๆกินน้ำตามสักแก้วหนึ่งสักพักหนึ่งเที่ยวกินน้ำอีกถือขวดน้ำติดกระเป๋าไว้เลยขวดน้ำน้อยนะจิบจิบจิบขับออกมาให้เพื่อนออกมาให้ได้เคมีหันนาเนาะเอาเป็นว่าชาไทยนี่กินต่อไปได้ไม่เป็นไรเนาะกินต่อไปได้อยู่กินนานไปนานไปลดน้ำตาลในเลือดแล้วกะซอยกระดูกกระเดียวของเฮาพร้อมได้ผิวพรรณได้ทางด้านของอาการระบบขับถ่ายเฮาพร้อมนะคะคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำพี่น้องกินกาแฟเควีคอฟฟี่ตัวนี้มีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19ชนิด29 in 1ตัวนี้จะได้กระดูกกระเดียวเพราะมีแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตแล้วก็มีขู่ข้าวมีเมล็ดองุ่นแล้วก็มีงาดำผสมในกาแฟตัวนี้นะคะซอยกระดูกกระเดียวซอยพวกอันเส้นเอ็นเฮาพร้อมกาแฟตัวนี้ข้อกาแฟหะนะเนาะแต่ถ้าพี่น้องกินเควิโกเควิโกตัวนี้จะซอยทางด้านของภายในที่เรามองไม่เห็นอวัยวะภายในอวัยวะหลักตับไตไส้พุงปอดม้ามของเฮานี่แม่นเบิดไปแปลงเลือดมันมีหน้าที่ดูแลเลือดระบบเลือดนำเป็นห้อนท้องห้อนไส้เป็นคับเป็นแน่นเป็นอืดเป็นเฟ้อเป็นห้อนหูคอขาดจะล่ออยู่เหลือออกมาสมๆเปียวๆตัวนี้ดูแลเลือดดูแลระบบน้ำเหลืองของเฮานำนะคะฝากกันไว้เควิโก1ขวด 1,290 บาท2ขวด 1,590 นะคะได้กาแฟแถมพร้อม3ขวด2,250 บาทได้วิทยุธานิน1เครื่อง3ขวดกับโต๊ะขวดละ750ถ้า2ขวดโต๊ะขวดละ795บาทก็ได้รับส่วนลดหลายเนาะกินให้ถึงกินให้ถึงเนาะพูดละขนองอ่อนพูดละที่ย้างไปจังน้อยละยึกหลมยึกเซอันนั้นคือเซลล์เฮาเซนเอ็นเฮาเริ่มที่จะเสื่อมเนาะมีปัญหาตรงนี้ครับพี่น้องกินเควิโกเอาเควิโกไปกินรักษาตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเนาะแต่ถ้าเป็นชาไทยรักษาระบบลำไส้เอาคือมีหลายอย่างแต่เอากะ ล้างไก่คนเฮาตั้งแต่หัวจรดเท้าเนาะเควิโกนี้ดูแลเลือดน้ำเหลืองตับไตไส้พุงปอดม้ามแต่ชาไทยนี่จะดูแลทางด้านของลำไส้โดยเฉพาะชาไทยกับเพชรสังฆาตเพชรสังฆาตดูแลระบบอันเป็นลิสิดวงทวารขาดจะล่อออกมาเมื่อเลือดที่เพิ่นเกิดการอักเสบก็ยิ่งบวมเป่งเนาะชาไทยกับลิสิดวงคู่กันนะคะแล้วทีนี้กาแฟสายตาจะคู่กันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตากินตัวเลิกก็ได้ถ้ามีเงินมีทองซื้อไปกินสำคัญเบิร์ดพวกเส้นพวกเอ็นพวกกระดูกกระเดียวกระดูกผุกระดูกพุนอายุหลายไปหลายไปกระดูกก็เริ่มผุเริ่มพุนเริ่มก่อนเนาะกับตัวนี้ก็เอา3แผ่นดินไปกินเนาะ3แผ่นดินตัวนี้มีว่าจะเป็นส่วนผสมของขมิ้นสาหร่ายแดงภูคาวงาดำถั่งเช่าเปลือกมังคุดและอื่นๆ19ชนิดรวมใน1แคปซูลเนาะ1กระปุก30แคปซูลนะคะ590บาทถ้าพี่น้องซื้อ3กระปุกพี่น้องจะได้ในราคา1,290 บาทตกกระปุกละ430ถ้าซื้อ3กระปุกตกกระปุกละ430ถ้าซื้อกระปุกหนึ่งตกกระปุกละ590บาทเนาะโทรหาสาวผู้ไทยนะคะ0812625717
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
2: เออสาวภูไทยเมืองนครเด้อ081-262-5717ปาร์ตี้มาใหม่มาใหม่แม่ทิพย์มาเด้อมาเด้อ081-262-5717จะเมื่อปะละเด้พอเสริมมื้อนี้เอสพะเหล่เนาะไปกดเงินบ่มื้อนี้เนาะพอเสริมเนาะขอบคุณพี่น้องทุกเสียงทุกสายนะคะขอบคุณทุกๆกำลังแรงเจอเนาะขอบคุณทุกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่โทรสั่งซื้อกับสาวผู้ไทยเมืองนครเนาะขอบคุณแม่พลอยแก้วเพชรบ้านตะกุดขอนตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะคะแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกแถมมิกไนอ้อยให้มูลค่า 1,290 บาทมิกไนอ้อยมูลค่า890บาทขอบคุณทางด้านของอันคุณพ่อทวีนำเสาอยู่ทางบ้านดอนแดงตำบลบ้านเสียวอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมชาไทยห่อหนึ่งชาไทย2ห่อกาแฟห่อหนึ่งรวมกันเป็น 1,000 บาทอาสวัสดีจ้าสาวผู้ไทยค่ะ
3: สั่งซื้อชาไทยด้วยค่ะ
2: เอาชาไทยจังห่อค่ะคุณแม่ชาไทย2ห่อ
3: โอ้เท่าไหร่อ่ะ
2: ห่อละ390 2ห่อ700เอากาแฟใส่น้ำก็เป็น 1,000
3: กาแฟเท่าไหร่ล่ะ
2: กาแฟรวมกันเลยค่ะแม่ราคาเท่ากัน
3: โอ้เป็นรวม
2: 1,000
3: 3อย่าง
2: ใช่3อย่าง 1,000 ค่ะแม่
3: ชาไทย2ห่อ
2: ชาไทย2กาแฟ1
3: เป็น 1,000
2: บาทจ้ะแม่ 1,000 บาทจ้า
3: 1,000 ถ้วนใช่มั้ยคะ
2: 1,000 ถ้วนจ้าเก็บเงินไปทางฟรีจ้ะแม่ชื่ออะไรนะ
3: ชื่อวรพิมพ์บุรณะจ้า
2: จ้าวรพิมพ์เนาะ
3: รักตำบลจอมพระอยู่บ้านนนสังน้อยค่ะ
2: ตำบลบ้านนนสังน้อยนะคะ
3: ตำบลจอมพระ
2: ตำบลจอมพระ
3: อำเภอจอมพระ
2: จ้า
3: จังหวัดสุรินทร์จ้า
2: ค่ะสุรินทร์เนาะโอเคแม่ไม่เอาเพิ่ม
3: จ้า
2: แม่เอาผลัดแถมมีน้ำมันนวดมีผ้าถุงมีชุดแก้วกับมีน้ำมันนวดมีผ้าถุงแล้วก็ไปชิมอันชาเขียวมัทฉะไหมแม่
3: ชาไหนดีคะ
2: แล้วแต่คุณแม่จะเอาแม่ชิมชาเขียวมัทฉะไหมขอให้สองซองแถมหรือแม่จะเอาน้ำมันนวดบอก
3: น้ำมันนวด
2: น้ำมันนวดเนาะแม่เนาะน้ำมันนวดนี้น้ำมันนวดนี้จะเอาไปทาตรงที่เราเจ็บเราปวดเส้นปวดเอ็นแม่เปอะใส่เลยแล้วก็นวด
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: เนาะแม่เนาะน้ำมันนวดเนาะ
3: ด้วยสะโพกหัก
2: โอ้เอาน้ำมันนวดค่ะแม่น้ำมันนวดจ้าจ้า
3: แต่แม่เป็นเบาหวานด้วยเนี่ยผ่าน
2: ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไร
3: น้ำมันน้ำตาลขึ้นค่ะ
2: ฮะ
3: น้ำตาลขึ้นเยอะโมเลยไม่ผ่านไม่ได
2: ้โอ้ผ่าเส้นนะบ่แม่
3: จ้า
2: โอ้จ้าจ้าอ๋อแม่
3: ถ่ายยากด้วย5วันถ่ายครั้งน
2: ึ
3: ง
2: โอ้บอกแม่อย่าตกใจเด้อแม่ไม่ต้องไปหาหมอถ้ามันถ่ายเยอะให้ไม่ปล่อยให้มันออกมาเลยเพราะว่ามันอั้นไว้นานเด้อ
3: จ้า
2: แม่วรพิมพ์มรอันวรณะเนาะ
3: บูรณะค่ะว
2: แ
3: บ
2: บแม่วรพิมพ์บูรณะ
3: จ้า
2: บูรณะบ่แม่ไม้บ่แม่ไม้สระอูรอเรือนอเนียนสระอะเนาะแม่เนาะบ้านโนนสังน้อย
3: บ้านนนสังน้อยตำบลจอมพระ
2: บ้านนนสังน้อย
3: อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์จ้ะ
2: โอเคขอบคุณค่ะแม่ 1,000 บาทขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะ3วันนะคะแม่ไม่เกิน4วันเด้อสวัสดีจ้า
3: เก
2: ็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่ดีมีแหงเด้อแม่เด้อหายไวๆ
3: แม่ไม่ก
2: ิน
3: แล้วชงแบบไหนคะ
2: แม่ชงเหมือนกาแฟเลยค่ะหรือแม่เอาใส่ขวดกินน่ะใส่ขวดน่ะใส่ขวดแม่อย่าใส่ขวดเยอะเด้อมันจะไม่แซ่บเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลแม่ใส่น้ำน้อยเอาจ้า
3: เป็นเบาหวานนั่นแหละไม่อยากกินของ
2: มันไม่มีน้ำตาลแม่ไม่มีน้ำตาลจ้า
3: แต่ชงมันเป็นผงเหมือนกาแฟ
2: เป็นผงเหมือนกาแฟค่ะแม่เป็นผงเหมือนกาแฟ
3: ใส่ขวดน้ำแล้วก็ยา
2: ใส่ขวดน้ำก็ได้ใส่แก้วชงกินก็ได้เหมือนกาแฟก็ได้
3: น้ำร้อนจ้า
2: แล้วแต่ค่ะแม
3: ่
2: จ้าโอเคขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าพันหนึ่งขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่ทางจอมพระจังหวัดสุรินทร์เนาะ081 2 0625717ขอบคุณนะคะสำหรับการสั่งซื้อเนาะ081โอ้คุณแม่ทิพย์คุณแม่ทิพย์เดี๋ยวหามันไม่โชว์นะแม่เดี๋ยวหนูหาไลน์แม่ก่อนเห็นแวบๆหนึ่งแม่ทิพย์ให้แม่ทิพย์มาปิดท้ายซะก่อนนะให้แม่ทิพย์มาปิดท้ายให้ก่อนเด้อคุณแม่ทิพย์เพราะว่าจะหนีจากกันแล้วแม่ทิพย์081 2625717อันเท่าแก่กันยุวัฒน์ก่อสร้างเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวให้แม่ทิพย์ปิดท้ายก่อนแม่
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสด
3: ี
2: ค่ะ
3: โอ้แม่ดีใจแม่ปังหรือคนตังพอดีกับท่านหลายแม่นั่งดีใจ
2: โอ้ยจ้ะแม่กินข้าวหรือยังมื้อนี้กินข้าวแล้วบ
3: ่กําลังกินข้าวอยู่แกงเห็ดแม่ท
2: ีเดี๋ยวกินข้าวอยู่เลย
3: จังหวัดสุดิน
2: ป้า
3: เพิ่งให้เรียนรู
2: ้อ่ะคือมากไก่ได้กับอันคือมากไก่ที่อาหารนี่อาหารคือมากไก่เธอ
3: โอ้ยอาหารแต่ปลาเขาคุณพ่อกําลังกินอยู
2: ่โอ้
3: แม่ต้องไปเล่นๆกินข้าวแม่ปลาแต่ง
2: โยโอ้จ้า
3: อันมื้อนี้โอ้แม่ได้ยินเสียงผู้ใดมาจากทางอำเภอหน้าว่าบ้านดอนแดง
2: ไม่ได้ยินแล้วพ่ออันพ่อสุดพ่อทวีนำเสา
3: โอ้ได้ยินเสียงย้อคือกันก็ดีใจเลย
2: นานแม่นบ่
3: ความนี้ขอเพลง
2: จ้า
3: เพลงไหนฮะเรียกเนี่ยก็เรียกลุงเรียกพันแต่พันห้า
2: โอ้เรียกพี่ได้ไหม
3: เร
2: ีย
3: กพี่ได้ห้าพัน
2: เรียกพี่ได้ไหม
3: เออ
2: เรียกพี่ได้ไหม
3: แล้วก็มอบ
2: จ้า
3: คุณปาร์ตี้นะคุณแรกเลยเด้อ
2: ค่ะ
3: คุณปาร์ตี้แล้วก็พ่อเสริมเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะ
3: หลายคนพ่อพ่อแม่ได้หลายคนจำชื่อไว้ก็ตั้งต้องการเด้อ
2: จ้าโอเค
3: ไปของเยอะเด้อลูกเอ้ยมันอยากขายของเยอะเด้อ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวกินข้าวแซ่บๆเจริญอาหารขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเวลาเด็ดพอดีเลยคุณแม่สวัสดีจ้าอยู่ดีมีแหงเด้อแม่ทิพย์เด้อพ่อเสริมไม่มาเลยได้นี่พ่อเสริมนี่เนาะพ่อเสริมจะเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของเพชรสังฆาฏเป็นอันฤทธิ์ดวงทวารพ่อเสริมเป็นฤทธิ์ดวงทวารแต่พ่อเสริมหายแล้วนะคะพ่อเสริมกินเช้าเที่ยงเย็นเวลาหมดแล้วขอบคุณค่ะเวลาบุรีเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้พอกันเนาะพี่น้องทางสารคามพี่น้องทางจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์เนาะพอกันมื้อแลงนะคะ17:00 น.มื้อนี้เวลาเบิดสวัสดีค่ะ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับการป้องกันออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่านไลน์ทูเดย์และป๊อปอัพหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการป้องกันออนไลน์และความปลอดภัยสาธารณะผ่านไลน์ทูเดย์ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบริษัทไลน์คอมพานีประเทศไทยจำกัดณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและไลน์จากเดิมที่ตำรวจส่งข้อมูลให้ไลน์รูปแบบปิดกั้นช่องทางการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ทั้งการพนันการค้าสินค้าผิดกฎหมายและการกู้เงินออนไลน์ครั้งนี้จึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมและรูปแบบการหลอกลวงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านไลน์ทูเดย์และป๊อปอัพบนPlatform.สุภจีชัยชนกเผยสถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐมองไทยเป็นตลาดโดดเด่นในเอเชียนโยบายยึดความเป็นกลางทางเศรษฐกิจการเมืองนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายชัยชนกสิทธิ์ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยผลการร่วมหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยนโยบายด้านการลงทุนตลอดจนโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยในระยะต่อไปนางสุภจีกล่าวว่าการหารือครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงนโยบายและศักยภาพของประเทศไทยโดยนำเสนอการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสต์มีสารสกัด CBD
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์
11: ว่าอรณรงค์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่อรจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลอรค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่อรเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: เอา888 043 009กด83ตัวนะทุกคน
3: เสียงก๊อบแก๊บของข้อเข่าลุกก็โอยนั่งก็โอยคุณคิดว่าปวดเข่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนอายุ50ปีใช่ไหมเปล่าเลยความจริงที่น่ากลัวคืออาการปวดเสียงก๊อบแก๊บหรือความฝืดเวลาพับงอหรือเดินคือสัญญาณที่บอกคุณว่าข้อและกระดูกของคุณกำลังเสื่อมลงวันนี้คุณอาจยังเดินไหวแต่ถ้าคุณนิ่งนอนใจปล่อยไว้วันหนึ่งการลุกนั่งเดินขึ้นบันไดหรือแม้แต่ก้าวสั้นๆอาจกลายเป็นเรื่องยากย้ำนะทุกคนสิ่งที่เกิดกับคุณเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายสร้างมวลกระดูกได้น้อยลงขณะที่การสลายเกิดขึ้นมากขึ้นหากไม่ดูแลก็อาจเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาข้อและกระดูกในอนาคตอย่ารอจนการเดินกลายเป็นภาระขอแนะนำกาแฟฮอมคอฟฟี่กาแฟคอลลาเจนที่ช่วยเติมความสดชื่นในทุกเช้าช่วยให้คุณกล้าเดินและปลุกความกระชุ่มกระชวยในตัวคุณหมั่นเดินหมั่นขยับตัวกว่าทุกวันและยังมีคอลลาเจนชนิดที่2และสารอาหารสำคัญเพื่อช่วยดูแลสุขภาพข้อต่อไปพร้อมๆกันรีบหันมาดูแลตัวเองวันนี้เพื่อให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นใจในวันข้างหน้าโทรด่วนวันนี้โปรดีๆรอคุณอยู่นะโทรเลย043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
4: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
5: โอ้ยละเนาะ

0: ยังว่าฟังเด้อเจ้าถูกเราในงานพวกผู้เฒ่าว่าอยากฟังนี่ท่านถ่าวนี่นางนั่นสิล่ำเหย้าหรือสั่นก็แล้วแต่ตามใจกะเกียดสินไส้สีทนแตงอ่อนโจสากลควบหมก
1: 043 009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
2: ม่วนอีหลีรายการนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้า

0: ำแน่แม่ยิ้มแน่โอ้ยนาบูดปันป้นข้างขึ้นไหลทะเว้ย
1: โลกออนไลน์ต้องพัฒนา
0: ได้ยินเสียงคอแก้วกาแฟ
1: เ
0: พ
1: ียงตัวเลข
0: มันอีแม่ลูกขึ้นหัวเข้าดังอีมารดกดเกตหมายถึงสัญญาณของความคิดฮอดคิดถึงบักหลานุ่มสยามใช่มาแล้วลุกก็โอยนั่งก็โอยเมื่ออายุประมาณ40ปี50ปีสังเกตได้ว่าบางทีก้าวขึ้นบันไดเฉยๆก็มีเสียงร้องไห้กระซิบออกมาดังปดดังก๊อปดังแก๊ปคุณแม่จ๋าเคยคิดไหมว่านั่นคือสัญญาณอันตรายมากกว่าที่คิดกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงบางคนนี่เขานอนติดเตียงมูพวกลั่งคนนี่เขายังไปทงให้ทงหน้าได้ลั่งคนเที่ยวไปแต่โรงพยาบาลขนาดว่าหมอดังๆก็ยังรักษาบ่หายเฮ็ดจังได๋ล่ะอันนั้นเขาเรียกว่าวิถีของแต่ละคนที่มันแตกต่างกันไป
1: อสม
0: สุดท้ายจ้าแม่ครับสุดท้ายจ้าพ่อจ๋าบักหลากก็ได้นำพาสิ่งที่เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กินกาแฟอยู่แล้วนะครับเฮากินกาแฟอยู่แล้วแม่เอ้ยเฮ็ดจังได๋เฮาสิมานั่งห้องไห้นะครับเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาจะสิมานอนติดเตียงมันบ่แม่นแนวเฮากินกาแฟอยู่แล้วเฮาเคยย่างเคยแก้วเดินเหินได้สะดวกเฮาต้องไปแบบเก่าเพราะลูกเต้าได้ใส่คอลลาเจนอยู่ลงในกาแฟห้อมคอฟฟี่เรียบร้อยแล้วเป็นนวัตกรรมใหม่สูตรสำเร็จครับแม่จ๋านี่คือกาแฟที่มีคอลลาเจนเน้นดูแลข้อเข่าคอตอมองใดที่มันดังอีแม่ยะล่อกินกาแฟอยู่แล้ววีกาแฟตัวเก่าเข่าปลากล้วยไปโลดแล้วมาเอากาแฟลูกชายหนุ่มสยามชัยชื่อว่าห้อมคอฟฟี่สูตรใหม่คอลลาเจนเติมขอเข้าแล้วยังบ่พอสูตรของเขายังมีส่วนผสมของใบแป้งกล้วยนะครับเนาะส้มแขกเรื่องเล่าของไฟเบอร์ซึ่งดูแลทั้งเรื่องเล่าของพุ่งหนาขาใหญ่การนอนบ่ไข้หลับของพ่อของแม่ได้ประโยชน์กับสายตาและนอกจากนั้นเวลาตื่นเมื่อเช้าตีสี่ตีห้าปานนาฬิกาปลุกเขาเอื้อนว่าเข้าห้องน้ำง่ายไทยของจ้าแม่คักบ่คักบ่คักบ่อาสู่ไปน้ำกันลูกหลานเป็นจะได้แน่โทรไปถามข้าวถามข้าวเขาแน่บ่ล่ะแม่จ้าพ่อครับนะครับได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมแต่ละมองแต่ละแจมันคือคักคือแน่แท้ไหลมาตั้งแต่พัทยากรมอุรุดว่างไหนกรมอุรุดอ่ะทุกคนอย่าตนกเราเอาอยู่มันจะมีฝนตกแค่เป็นแห้งบัดบ้านข่อยเปียกเบิดฝนตกมายามใดกูบ่เห็นมันแห้งจักเทื่อหรอกกูผ่านน้ำกับบ่ทันย่อนเสียกลมอุดหลูดนี่ละ
1: สัญญา
0: อันเพจอะไรต่างๆที่เขาพูดน่ะนะเราฟังได้แต่อย่าไปตนกเพราะว่ามันคงไม่ขนาดนั้นตอนนี้เป็นใดบัดนี้โคโศกไอพีที่อยู่กรุงเทพทั่วมหาสยามไส้เราเมื่อเช้านี
1: ่
0: สยามชัยพี่จัดรายการอยู่ว่าสั่นพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพตอนนี้ระดับน้ำขึ้นมาถึงเข่าแล้วนะครับให้พากันขนของขึ้นที่สูงด้วยบรรดามิตรแฟนเพลงพี่น้องครับตอนนี้น้ำขึ้นถึงเอวแล้วนะครับลูกหลานไม่ต้องไปโรงเรียนครับวันนี้หยุดโรงเรียนนะครับครูก็ไม่ไปบ่ทันโดนเอาพี่น้องครับตอนนี้น้ำถึงคอแล้วครับสาวโรงงานนะครับยังไงก็ช่วยขยับรถออกไปจอดไว้ที่สูงสูงด้วยนะจ๊ะบ่ทันโดนน้ำบ เรียบร้อยนั่นล่ะจ้ะแม่จ๋าโอ้ยแต่นายยังวะผมถึงบอกอีพ่ออีแม่บันเฮาว่านะครับผู้ที่น้ำบ่ท่วมบ้านก็อย่าไปนิ่งนอนใจเพราะท้ายที่สุดหัวจิตหัวใจของพ่อของแม่หัวใจของลุงของป้าลูกหลานของเฮา

ไอลังคนอยู่พัทยาใครดอกอีเตียวมันขึ้นต้นบอกเผาเก่งอย่าไปห่วงมันคนคนคนบ่แม่นหอยทากสิได้อยู่ดวนปานนั้นกอดได้วัง2ชั่วโมงนี่ก็โดดตามคือเก่านั่นพี่น้องทางนวนครล่ะเอ้ยคันมันไปบ่ได้มาบ่ดีอะไกลตีเอาขึ้นท้ายรถกระบะบักโฟวิวได้กลับบ้านเฮาโหลดยังหน่อยๆก็ยังมีข้าวกินอยู่ยังหน่อยๆก็ยังมีแม่คอยให้กำลังใจเด้อลูกเด้อ

นี่ล่ะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าลูกหลานบ้านเฮาตาลีตนเขาเนาะโดยเฉพาะเรื่องเล่าของสถานการณ์น้ำท่วมในปี2569ปลายเดือนกันยานะครับซึ่งมันเป็นปลายฝนต้นหนาวพอดีครับแม่แล้วก็วิกฤตนี้บ่แม่นวิกฤตของการที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลแต่มันเป็นสถานการณ์พายุพอดีผมได้เบิ่งแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศพายุเนี่ยครับแม่มันหมุนมันวนอยู่แต่หม่องกรุงเทพนี่แม่ผมละเงิดหลายเสียดายบ่มีภาพให้แม่เบิ่งมันเกี่ยวคือจังหวัดขวงนี่แม่ดึงน้ำจากอ่าวไทยขึ้นมาแล้วก็เกี่ยววนไปนะครับเนาะวนไปวนไปปกติเนี่ยเวลาพายุพัดผ่านแม่จะเคยได้ยินบ่กรมอุตุวิทยาเพิ่นว่านี่อุทกภัยนี่พายุพัดผ่านจากเวียดนามเข้าลาวออกจากลาวพัดเข้ามุกดาหารภาคอีสานตอนบนจังซี่นะมันสิพัดไปเรื่อยๆแล้วก็ทะลุพม่าไปทางทิศตะวันตกสินะแต่อันนี้เป็นเรื่องแปลก3มื้อแล้วบ่ไปไสครับแม่จ๋ามันวนเกี่ยวอยู่นั่นล่ะเอาพัดอันนี้เวียงหอยโข่งมันเวียงมันกว้างเนาะมันก็เวียงตั้งแต่พี่แล้วครับสะแก้วนะครับเนาะจันทบุรีตราดเวียงวงกว้างคือมาจังพวกแถวพี่น้องทั้งโคราชอีพอทั้งขอนแก่นสารคามบ้านไผ่ชัยภูมิชุมแพนี่อันนี้ถือว่าไปเสาดอดแด่มันแต่ว่าแถวกรุงเทพอ่าวไทยชุมพรประจวบเพชรบุรีนี่โอ้ยบ่อยากเว้าอุทัยธานีกาญจนบุรีอยุธยาสระบุรีโคราชเห็นว่าน้ำเขาใหญ่นี่ตอนนี้ทะลักลงปิดอุทยานเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพ่อกับแม่ครับจังใดก็แล้วแต่เฮามีลูกมีหลานอยู่ในพื้นที่ที่ลูกเต่าว่ามาเป็นกำลังใจให้เขาครับอย่างน้อยๆนะครับบางคนก็ไปซื้อบ้านซื้อซองพรบ่ทันได้เบิดน้ำกับมาท่วมจ้อยนะครับส่วนมากน้ำท่วมกรุงเทพมันเกิดจากการระบายบ่ทันตัวแม่เกิดจากการระบายบ่ทันมันเลยแสนสาหัสมันเลยเกิดความเสียหายมันเลยเฮ็ดให้นะครับเนาะหลายพื้นที่นี่เรียกได้ว่ารถกระท่วมเฟอร์นิเจอร์ซื้อมากกระท่วมใครเนี่ยแต่ซุ่มอยู่คอนโดว่าสิรอดรถจอดอยู่ใต้ตารางกับท่วมคือเก่านะครับแต่ว่าของบ่ท่วมนั่นเป็นอย่างซั่นโอ้จังแม่นเป็นตานายไพ่พิบัติก็ได้นะครับนี่แหละครับแม่อันใดที่มันบ่ปกติของโลกบ้านเฮามันกำลังทยอยมานะครับโลกมันซวยมันอวยเข้ามาแล้วพ.ศ. 2005โลกกาสีไว้วันเพิ่นว่าให้เจ้ามันสืบสร้างทั้งไว้5รุ่นนะครับบุญบาปนี่ตามอยู่คือเงาหักติดตามเฮาทุกวันบ่มีเว้นนั่นมันเป็นจังซั่นพ่อครับแม่ครับสุขภาพของพ่อของแม่คือกันตัวอันนี้ถือว่าเป็นความบ่ปกติเด้นะครับแม่ก็เบิ่งปังครับอันน้ําท่วมกรุงเทพระบายบ่ได้นะครับเนาะลางคนก็รถท่วมลางคนก็เฟอร์นิเจอร์ท่วมอีแม่คัน3มื้อบ่ขี่4มื้อบ่ทายนี่ผมว่ามันไปอยู่ใส่หื้อสยามไส้ว่าซั่นน้ําที่กินลงไปเมื่อวันต้มไก่ที่รับประทานไปมื้อก่อนนี่ว่าซั่นบ่ขี่มา3มื้อแล้วว่าซั่นไหวก็ไปเฮ็ดค้อนเฮ็ดโลกให้มันอยู่ในก็ได้ตัวแม่มันบ่อยากออกมาซั่นดอกหากินหัวคนว่าซั่นว่ามันสิมีแนวมาให้แม่แก้แม่ไขว่าซั่นมีโยก็สิมีแต่เรื่องเล่าของกาแฟนะครับห้อมคอฟฟี่นี่แล้วนะครับลางคนถามสยามไส้อยู่ได้ว่าสยามไส้ว่าซั่นดีเด้นี่ว่าซั่นแม่ธาตุแก้ว่าซั่นคันแม่ธาตุอ่อนคือจังพ่อตัวนี่โอ้ยยันเที่ยวเขาสวมมือละ3เที่ยวอยู่ว่าซั่นว่าเป็นหยังก็ว่าซั่นมันมีไฟเบอร์นะครับแม่ธาตุอ่อนก็แล้วแต่แม่ธาตุแก้ก็แล้วแต่แม่สิธาตุปูนก็แล้วแต่เด้อแม่เด้ออีแม่บ่ต้องกังวลใจคันว่ากินกาแฟบักลานี่นะครับเนาะธาตุอ่อนธาตุแก่นะครับเนาะอีแม่ทานลงไปรถเพราะว่าตัวไฟเบอร์มันบ่ได้ไปทางขี่ทางใส่ออกนะครับแต่มันคอยไปย่อยสลายเมือกที่เกาะกลางอยู่น้ำลำไส้มันคอยไปย่อยเรื่องเล่าของขี่ที่มันแข็งมันแกนผู้ใดหัวขี่แกนๆนี่โอ้ยตื่นมาเศร้าขึ้นมาเบงกับบ่ออกนิ้วซี่นี่โจกเข้าไปหักโป๊ะดึงออกมาก่อนคอลอนะครับเนาะซ้ำกับในบักข้อในบักกันข้านี่ดึกใส่หัวหมานี่อ้างอ้างอ้างพุ่นว่าเพราะฉะนั้นแล้วเอาง่ายๆตีสันสันว่าคันคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการขี่ยากไทยเกนลองเปลี่ยนกาแฟเบิ่งเด้อแม่เอากาแฟบักลาไปลองกินเบิ่งคือจังเด็กหน่อยเปลี่ยนนุ่มผงนี่ไหมนะครับบักอ่อนเป็นยังไงล่ะอีติ๋มโอ้ยมันบ่ขี่แม่มึงเขาบ่เปลี่ยนนุ่มให้ลูกอีนี่ผัดวะเอาจังสั้นติเปลี่ยนตัวเด็กน้อยกันมันขี่บ่ปกตินั่น
พราะแต่เปลี่ยนนุ่มปั๊บเบ้ยนะครับหัวควันมีความสุขลูกกับบอให้แม่กะอารมณ์ดีคือกันครับแม่จ๋านะครับอย่าประมาทไฟเบอร์คอลลาเจนรุ่นใหม่โตใหม่ล่าสุดจากฮ่อมคอฟฟี่อย่าประมาทสมแขกที่ไปเร่งกันเผาผันง่ายไทยคล่องแม่จ๋าพุ่งที่เคยนะขาที่เคยใหญ่นี่ว้ายเนาะอันส่วงนี้ยุบลาบซาบลงเฮ็ดจังได๋อยู่แท้เฮาบ่เนี่ยเอาแม่ว่านะครับมันสิบ่เอวคิวแม่ปิ้งปันนางสาวไทยพุ่นติหลังเที่ยงที่รีเพราะว่าขอต่อก็ได้รับข้อได้เกณฑ์เสริมเข้าไปอีกบัดนี้สำคัญครับแม่อันนี้ต้องทำงานคู่กันเด้อันพวกเผาผลาญไขมันออกจากพุ่งจากเอวจากร่างกายเนี่ยมันต้องทำงานคู่กับข้อได้เกณฑ์มันจะค่อยสิได้ผลโอ้ข้าเจ้าใส่สูตรนี้มาถือว่าเด็ดครับเด็ดตรงที่ว่าคอลลาเจนมีหน้าที่เสริมกระดูกอ่อนเสริมน้ำมันไขคอเวลาย่างหัวเข่าสิบ่ได้ดังเป็นสัญญาณอันตรายกระดูกอ่อนก็สิได้ทำงานได้เต็มที่นะครับเนาะเพื่อล่องให้หัวเข่ากับคอต้อเนี่ยมันบ่ถูบ่เสียดกันบ่ดังอีมาลดกดเกล็ดบ่เจ็บบ่เด็ดบ่ดัดบ่ทับเส้นประสาทบัดนี้น้ำหนักกดทับกับเบาบางลงเพราะว่าไขมันได้รับการสลายนะครับเนาะทั่วขาวควบคุมแป้งบ่ให้กินข้าวหลายปานใดกับถ้าย่อยใจเฮ็ดให้อีแม่อิ่มได้ด่วนนั่นสินะโอ้ประสานกันปันโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แถวอยุธยาปันนั่นล่ะครับว่าแม่นลายผลิตอิชิตันกับบ่ปันเพราะฉะนั้นแล้วอีแม่อย่าลืมนะครับล่องเบิงค่ะแม่จ๋าทั่วขาวเป็นคิมเทียมทำหน้าที่ควบคุมเวลาแม่กินข้าวไหลปานใดก็แล้วแต่มันสิทยอยใจเปี่ยงเป็นระยะ10โมงเที่ยนึงบ่ายโมงเที่ยนึงบ่าย3เที่ยนึงบ่าย4เที่ยนึงมันก็ง่ายตัวบัดนี้ครับไทยอ่ะแม่นบ่แม่ไฟเบอร์เป็นได้บัดนี้วายหลังจากกินเข้าไปแล้วเรียบร้อยอันพวกขี้พวกต้มไก่ลาบเป็ดก็แล้วแต่อยู่น้ําลําไส้ลําหยังมันค่อยย่อยสลายคือจังขี้กระเดียนนี่ได้แม่เขาเรียกว่าโปไบโอติกนะครับเนาะหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ไทยกับข้องตัวบัดนี้เพราะว่าขี้มันแตกจากกันบ่จะเป็นก้อนหนาเกอะนั่นล่ะครับคือสิ่งสำคัญส่วนหน้าที่ของบักคอลลาเจนพระเอกใหญ่ออกอาการมากครับบ่มีเวียกมีงานหยังบักนี่มีหน้าที่แล่นใส่หัวเขาแล่นใส่ขอต่ออย่างเดียวมองใดมันสึกมันหลอมันบ่เคลื่อนมันล็อกนะครับบอกได้เลยดีบ่แม่ดีบ่แบบนี้มันกึกโผดตึงฮะเอาแม่ของดีได้จะค่อยออกมาขายของบ่ดีเอามาขายขายก็บ่ได้ดนครับบ่ทันดนก็ได้ยินคนเว้าเบิดสภาพแล้วว่าซั่นตอนนี้ว่าซั่นเป็นจังได๋ล่ะโอ้ยหอบถุงปุ๋ยไปทางใดบ่อันโคศกรุ่นเก่าก็ได้ผัดว่ามันเป็นซั่นเพราะฉะนั้นโคศกดีปานใดยังบ่สำคัญทอสินค้าคุณภาพดีพอท้ายที่สุดสยามชัยก็ได้แค่แนะนำแต่สิ่งสำคัญคือสินค้าต้องขายตัวเองแม่มั่นใจบ่ล่ะคันมั่นใจอยากได้ความคุ้มค่าบ่คันอยากได้ความคุ้มค่าเอาไปเลยนี่คือกาแฟที่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับจากกล่องละ350เน้นเอามาขายปีกในราคาทรงเพียงกล่องละ145บาทเน้นเอามาขายปีกในราคาทรงเพียงกล่องละ145บาทน้ำมันนวดเอาไปให้เวลามันปวดสิได้ท่าสบู่สมุนไพรเอาไปให้เวลากินคอลลาเจนสิได้เห็นภาพชัดว่าผิวพันเกียงมืนเป็นยังไงสบู่ดูแลภายนอกเอาคอลลาเจนดูแลภายในตื้มกันไปบ๊ายรวมพลังหาร2จ้ะแม่จ๋าคักเนาะเอากะจังหวานตัวเนาะอีพ่ออีแม่เตรียมยอย้อนฟ้อนเบิ่งเพียงแม่ครับจบเพียงนี้ผู้ใดอยากโทรมาเว้ามาจากับลูกลานะครับเนาะหรือผู้ลางคนอยากจะมาเล่นเกมกับจะคอยมาแนะนำตัวผู้ใดอยากจะโทรมาแค่อยากจะมาเว้าว่าแม่กินกาแฟบักลาแล้วสยามไส้เอ้ยจังแม่นดีหลายลูกหลากกันจะคอยมาเว้าหรือผู้ลางคนบอกว่าสยามไส้เอ้ยอย่าให้แม่เว้าเถาะคันเว้าแล้วมันสิออกอากาศบ่แม่เว้าหลังไม่ก็ได้เมื่อคืนนี้แม่กะนัดออกเดทกับอันผู้เบามาจากอันพัทยาว่าซั่นเขาว่าน้ำท่วมเขาเลยสิย้ายมาเขาอยากมาเที่ยวพักผ่อนอยู่แถวเขื่อนอุบลรัตน์น้ำพองแม่กะอันเอารูปสมัยเป็นสาวแล้วอันใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้คุยกับเขาว่าซั่นอื้อบัดนี้พวกเขามาแล้วจังได๋อันเขาแล้วมาอันคุณป้าว่าซั่นเอื้อนแม่แม่ว่าซั่นแล้วแม่ว่างได๋เอาทำไมพี่เรียกหนูอย่างนี้ล่ะตอนคุยโทรศัพท์กันทำไมไม่เห็นพูดว่าหนูอย่างนี้โอ้ยอย่าว่าหนูทอรุ่นนี่ว่าสันมันว่าให้แม่แม่มันบ่แม่นหนูดอกรุ่นนี้คันแม่นหนูกับหนูเฒ่าได้ว่าสัน ก็เลยเลียใจหลายอีแม่เล่าก็เลยมาปรึกษาปัญหาหัวใจว่าผู้ใส่เขาบอกกับพ่อแบบนี้แสดงว่าเขายังหักเข้าอยู่ว่าสันเขาพาไปใส่ได้ล่ะแม่เขาพาไปเที่ยวงานไหมโอ้ไปเที่ยวงานไหมออกจากงานไหมไปไสบ่นี่ไปรีสอร์ทโอ้ห่วยแสดงว่าอีแม่สิได้กินนั่นหญ้าอ่อนบอกเขาไปทิ่มแม่ไว้เ
ขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปซื้อข้าวสากจะข้าวก่อนเพราะว่ามื้อนี้บุญข้าวสากเขาสิเอาข้าวสากมาให้แม่ให้แม่นอนถ่ายอยู่รีสอร์ทแล้วแม่ว่าจังได๋แม่บอกเขาว่าจังได๋ฮากินมึงเอ้ยพี่หนูบ่แม่นวิญญาณแม่เด้เนี่ยหนูบ่ได้มาเอาข้าวสากหนูมาเที่ยว

ราะขันยังมีพ่อมีแม่อยู่ว่าถือว่าเฒ่าดอกยกเว้นว่าไปจุดธูปถามแม่ว่าแม่หนูสิไปเที่ยวกับผู้บ่าวแม่กับพ่อสิว่าบ่เขาพาหนูเข้ารีสอร์ทค่ะคุณตำรวจแล้วมันข่มขืนคุณป้าไหมมันแกยายหนูเว้าตอบมันสีกส่งสีกเสียหนูแล้วมันก็ข่มขืนหนูอ่ะมันข่มขืนตรงไหนอ่ะมันข่มขืนตรงโอ้ยคุณตำรวจก็ได้เนาะมาถามตรงแท้ก็ข่มขืนว่างอยู่หม่องว่างขานี่ราคาหม่องมันข่มขืนน่ะ โอ้ยป้าอยากฮู้ว่ารีสอร์ทแถวใดเอาที่

0: เจ้าวาดบางเทียอันที่เว้านี่บ่แม่นนั่นอันไปบูลลี่อีแม่ซุ่มเขาเจ้ากินกาแฟแล้วผิวใสขึ้นแล้วไปตัวเบาซ้ำน้อย ส่วนมากบ่มีดอกเด้อแม่เนาะมีแต่เบาซ้ำน้อยแล้วมาตัวเฮาพอดีผมได้รับมรดกจำนวนมากแล้วป้าป้ากับพ่อป้าของผมป้าป้ากับพ่อละป้าป้ากับมาม่าสิมาป้าป้ากับพ่อป้าจังใดของผมเนี่ยได้เสียชีวิตท่านก็เลยเตรียมเงินประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ไว้ผมอยากจะกลับไปอยู่เมืองไทยแต่ว่าเงินของผมตอนนี้ผมจะส่งให้คุณช่วยดูแลได้ไหมยังไงเราก็จะเป็นแฟนกันแล้วสินะแม่เคยได้ยินบ่แล้ววันนี้หลังจากนั้นปั๊บเรียบร้อยก็คุยกับเฮาต่ออีกบ่ทันได้ด่วนประมาณอาทิตย์1,000มาก็สิบอกว่าตอนนี้ผมส่งเงินไปให้คุณแต่ว่าพัสดุมันติดอยู่ที่สนามบินศุลกากรเขาไม่ยอมปล่อยเพราะว่ามันเป็นเงินจำนวนมากแล้วเจ้าหน้าที่ต้องการอยากได้เงินใต้โต๊ะเขาอยากให้ผมโอนเงินให้เขาแต่ผมไม่รู้จะโอนยังไงเพราะว่าเขาต้องการเป็นเงินบาทเขาไม่ต้องการเป็นเงินดอลลาร์เงินจะถึงคุณแล้วนะที่รักคุณช่วยผมได้ไหมคุณโอนเงินให้ศุลกากรได้ไหมเขาจะได้ปล่อยเงินออกมาสินะแล้วคุณก็ดูแลเงินให้ผมไว้ก่อนนะผมอาจจะโอนไปไม่เยอะผมโอนไปแค่200ล้านก่อนเป็นเงินสดทั้งหมดเลยนะครับแล้วคุณไปติดต่อคนสมหมายนะสินะแล้วอีแม่จะไหนบ้านอีแม่ก็โอนไปแล้วมีเงินอยู่เท่าไหร่น่ะก็ได้เงินโอ้ยเก็บมาเนาะตั้งแต่สมัยเงินไอ้เกษียณอายุเงินชาปนกิจเก่าของอีพ่อเก่าสินะป้อมใส่เบิดบัดนี้พ่อโอนไปปั๊บเรียบร้อยแล้วมันก็สิคุยกับเฮาต่อผมเป็นห่วงคุณจังเลยห่วงจังสั่นจังซี่แต่ก็อีกไม่นานคุณก็คงจะเอาเงิน200ล้านของผมไปแล้วคุณก็อยากจะใช้อะไรคุณก็ใช้เลยนะผมยังไปไม่ได้เพราะผมต้องเคลียร์ธุรกิจอะไรอยู่ทางนี้อยู่สุดท้ายแม่ฮูบอครับท่านด่วนว่าตอนนี้เคลียร์ศุลกากรเรียบร้อยแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่สัมภากรเขาอยากจะได้เงินตรงนี้แต่คนนี้ผมต่อรองเขาได้ 800,000 โอนไปอีกโอนไปโอนมาโอ้นะครับมันด้วยเวลาจำกัดแต่ว่าโครงสร้างมันมาแบบนี้โครงสร้างมันมีแบบนี้ถ่ายรูปวิดีโอข้อให้เห็นหน้าตาชัดเจนอีแม่ก็อย่าไปปักใจเด้อครับแม่ยิ่งเขาใส่โทรศัพท์มือถือแล้วลูกเต้าเขาโอนเงินมาให้โอนผ่านแอปว่าเจ้าของเก่งลังเทียนี่นะครับทุกอย่างประมาทบ่ได้ส่วนมากมีแต่ข้าราชการท่านผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุส่วนมากมีแต่นะครับลุงแต่ป้านะครับนอที่เป็นคนมีเงินมีทองทั้งนั้นแหละที่ถูกหลอกถูกต้มก็ได้เอ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบักลาก็เลยเอามาเว้าเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับพ่อกับแม่แต่ว่าคันกาแฟบักลาโอ้ยบ่ตัวผู้ลางคนบอกว่าอันมันดีปานนั้นติละสูฟังผู้นั้นเว้าก็คักบ่แม่นสยามไส้ไส้ AI มาตัวที่ว่าซั่นโอ้ AI จังได๋แม่ AI จังได้วิทยุได้นี่ในเครือกองทัพบกนะครับแม่นะครับในเครือกองทัพอากาศในเครือวิทยุตำรวจวิทยุเครือข่ายวิทยุชุมชนกลัวหาร้อยสถานีบ่ตัวพอตัวแม่เอาความจริงเว้ากันบักลาจัดรายการมาซาลาปีสิเอาเรื่องพอนี้อีมาหาหลอกหาต้มอีพออีแม่บ่เอาซื้อกาแฟบักลาแตกต่างจากหม่องอื่นตรงที่มัน1มันคุ้มค่า2มันปลอดภัยนะครับ3มันได้ประโยชน์อีแม่ทองเอา3อย่างนี่บ่ผิดหวังครับแม่เนาะลองเบิ่งเด้อครับ043-009-888กินกาแฟให้ปลอดภัยคือบ่มีน้ำตาลใส่หญ้าหวานแทนได้ครีมเทียมซึ่งเป็นถั่วขาวซอยควบคุมน้ำตาลและก็บ่มีไขมันท่านนั่นคือประโยชน์ที่อีแม่ได้นะครับต่อมาอีกนะครับปลอดภัยเรียบร้อยแล้วต่อมาแม่หยังบัดนี้คุ้มค่าคุ้มค่าเงินเกินค่าจ้างแม่ครับกาแฟที่มันแพงมันจะแพงเพราะหญ้าหวานมันจะแพงเพราะครีมเทียมไม่มีไขมันทานมันจะแพงเพราะมีไขมีสมุนไพรอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอีแม่ได้ราคานี้บ่ถือว่าขาดทุนกำไรตั้งแต่ซื้อกองแรก145บาท4กอง500แถมยังได้น้ำมันนวดสบู่ติดหอยสอยตามไปนำคุณแม่มาเอาเด้อครับหวัดดีครับลูกไส้นมสยามใช้กำลังเว้าครับโอ้ยคุณแม่จ๋าเป็นยังไงบ้างจ๋าแม่ครับ
1: ฉันไม่อยากจะโทรแล้วโทรไม่รับเลย
0: เอาเหรอทำไมนี่พอเห็นเบอร์แม่มาลูกก็รับเลยนะนี่รู้หรือเปล่า
1: โทรตั้งนานจนหมดกระตัง
0: ทำไมไม่โชว์เบอร์มาเดี๋ยวลูกชายโทรกลับก็ได้
1: ไปไหนไหมคร
0: ับ อ๋อจ่าคิดฝนตกไหมครับที่บุรีรัมย์ครับแม่ฝนตกไหม
1: โอ้ยฝนตกจ้าเพิ่งไปหยุดเมื่อคืนนี่ไง
0: อ๋อฝนตกเมื่อครับแม
1: ่อยากได้ไออะไรนะอยากจะปวดแต่มันมีตังค์เงินยังไม่ออกเลยอยากจะคุยด้วยไง
0: ไม่เป็นไรมีน้อยก็กินน้อยก็เงินออกค่อยซื้ออีกลูกให้ราคาพิเศษอยู่แล้วสำหรับแม่แสวงลูกค้าประจำครับแม่พอดีเลยจะได้แถมของแถมด้วยครับ
1: อยากจะคุยกับลูกแต่ติดต่อไม่ได้เลย
0: อ๋อโทรมาช่วงนี้แหละ10โมงถึงเที่ยงเดี๋ยวลูกชายก็จะย้ายไปจัดรายการอยู่ออฟฟิศก็จะได้รับสายคุณแม่ตลอดเลยล่ะครับต่อไปเนี่ยจ้า
1: ออฟฟิศที่ไหนอ่ะ
0: โอ้ออฟฟิศที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเลยตอนนี้ลูกจัดอยู่ที่บ้านของลูกชายครับแม่จ้า
1: อ๋ออยู่ที่บ้านเหรอ
0: ใช่นั่นแหละ
1: จ
0: ้
1: า
0: ต่อไปอยู่ออฟฟิศนี่
1: ลูกให้ทานคนแก่บุญกุศลอันนี้นะมันไม่เสียหลาย
0: ใช่ไหมครับ
1: มันจะไหลเข้าไปหาลูกนะ
0: ครับ
1: บุญกุศลที่ลูกทำ
0: ครับแต่ท่าน
1: ทำบุญไปเรื่อยๆดูแม่สมุทนาด้วย
0: ถ้าเป็นบุญกุศลลูกเอาอยู่แต่ถ้าน้ำไม่เอานะแม่มันพอแล้วตอนนี้นะ น้ำพอแล้วก็เห็นแม่บอกว่ามันไหลมาเนาะบุญกุศลมันทำไมไม่มาเดินมาดีๆทำไมมันไหลมามันตกใจตัวกว่าเป็นน้ำเนาะ
1: ถ้าราผสมบุญมันก็ไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีละนิด
0: เอ้ยขากลายแม่นะขอบคุณแม่แสวงมากรอบนี้เอากี่กล่องดีจ้าแม่จ๋าก
1: าแฟยังไม่หมดเลย
0: อ๋อใช่ไหมครับแล้วกินทุกวันไหมครับกาแฟ
1: กินเพื่อไปขึ้นทอง
0: กินโอ้ยทำไมกินน้อยจังเลยแล้วเมื่อไหร่จะได้โทรมาเล่นกับลูกชายสั่งกาแฟอุดหนุนอีกนี
1: ่แค่มันรู้สึกมันอ้วนอ่ะ
0: อ๋อกินข้าวแซ่บมันไม่อ้วนหรอกมันมีเนื้อมีหนังเพราะว่ามันไม่มีไขมันครับยังไงกาแฟตัวนี้ไม่มีไขมันไม่อ้วนแน่นอนอาจจะดูมีกล้ามเนื้อเพราะว่ามีโปรตีนมีเรากินข้าวอร่อยชุ่มฉ่ำอย่างเงี้ยครับแม่ดีไหมอ่ะจ้าจ้า
1: แต่นอนหล
0: ับ
1: ด
0: ี
1: น
0: ั่
1: นนอนหล
0: ับ
1: ด
0: ีนอนหลับดีจ่ะๆนั่นแหละสิ่งที่ลูกอยากให้แม่เป็นนะแม่จ่ะ
1: น
0: ี่
1: ทุกวันนี้น้ำท่วมก็อยู่คนเดียวก็กลัวน้ำ
0: โอ้ยถ้าเกิดน้ำท่วมมันขึ้นสูงโทรมาหาลูกชายนะเดี๋ยวจะได้ประสานเจ้าหน้าที่พื้นที่ช่วยถ้าอยู่คนเดียวอ่ะได้ยินไหมจ่ะจ่ะจ่ะจ่ะโอ้ยคุณแม่ขอบพระคุณแม่หลายๆครับจังแมนคักซะพ่อครับแม่ครับจริงๆแล้วผมอยากบอกพ่อบอกแม่ว่าสิ่งที่ผมอยากปรารถนาให้กับคุณแม่แม่รู้ไหมร้านอาหารอยากให้คุณหิวเขาจะได้ขายอู่ซ่อมรถอยากให้รถคุณพังโรงพยาบาลเอกชนอยากให้คุณป่วยเขาจะได้รักษาและได้เงินนะครับมีแต่หนุ่มสยามใช่เท่านั้นละที่อยากให้อีพออีแมนรวยแล้วก็นอนสนิทมีแต่ผมเท่านั้นที่อยากให้ท่านรวยแล้วก็นอนหลับสนิทเพราะอะไรสิได้ไปคืนบ้านลักของทีบอกอันนั้นขี่กระมุ้ยเอาจากแล้วว่านอนหลับสนิทแล้วก็รวยอีแม่นอนหลับดีสุขภาพดีแล้วก็มีเงินก็สิได้มาซื้อกาแฟบักลาอีกโอ้นึกว่าเป็นโจรที่สนอกมีแต่โจรเท่านั้นล่ะที่อยากให้คุณแม่นดีๆเนาะแม่เนาะโจรนี่มันอยากให้เฮารวยเด้เกิดแล้วมันก็อยากให้เฮาหลับสนิทพร้อมสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอันนุ่มสยามไส้กำลังเว้าครับผมแม่ว่าไงกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่ง
2: กูดมอร์นิ่งค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเฮ้ยผู้สาวซิ่ง
2: จ้าพอตั้งชื่อมือได้เนี่ยสยามไส
0: ้แมนบอนาแมนบอนาบ่แม่นบ่เป็นไปหาย่างรออยู่ใส่พุ่นเตี๋ยตลาดพุ่นเตี๋ยว่าจะฟังลูกแท้บ่
2: โอ้ย
0: บ่ได
2: ้
0: สิ
2: จ
0: ะ
2: แค่อยากร้องเพลงน
0: อนอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงหยังแนวอยากร้องไงอยากร้องเพลงหยัง
2: เจ็บนิดเดียว
0: เจ็บนิดเดียว
2: จ้า
0: ไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บนิดเดียวโอ้ครับแม่รายงานตัวจากน้อยเนี่ยนักร้องมาจากสายหนูชื่ออะไรจ๊ะน้องเนเน่หรือเปล่าใช่น้องเนเน่ไหมนี่โทรมาเนี่ย
2: นักชนนีแสนเหลา
0: อ๋อนึกว่าชื่อเล่นใช่ชื่อเนเน่ไหม
2: ไม่ใช่เนเน่นะ
0: เอาไม่ใช่คนนี้เหรอที่ไปดีดกีตาร์อยู่ที่อเมริกาใช่คนเดียวกันไหม โอเคโอเคบอกผมสับสนนะว่าฟังเสียงมันคือว่าขึ้นนองนี่นี่แท้สนอกว่าอ๋อโอเคโอเคครับ
2: แต่เสียงไม่เห็นบอก
0: เอาอันจะมาลองเพลงเก็บนิดเดียวอันหนึ่งสองสาม
2: โอเค
0: เอานักร้องค่ายมันบ่แม่นมันเฮ็ดหยังอยู่น่ะ
2: พอรู้ดีว่าไม่มีความหมายเพียงจิตเพียงใดฉันก็ต้องตัดใจฝ่าคนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขาไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเราผู้สาวใจเอาความรักจริงมาไปเธอที่แท้เปลืองตัวอยากให้เธอนำมาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้าง
0: ก่อที่รู้ว่าที
2: ่วันนี้กับเขาก็ให้ลองจะเป็นวันสุดท้ายพอรู้ดีว่าไม่มีความหมายจึงเจ็บเพียงใดฉันก็ต้องจัดใจฝากคนนั้นเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธออยากไปนอนกับเขาไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเราผู้สาวใจความรักจริงมอบให้เธอที่แท้เปลืองตัว
0: จบแล้วอันแม่ครับแม่แม
2: ่
0: อายุจักปีอายุจักปีแล้วผู้โทรมาน่ะ
2: 50จ้า
0: 50ปีบุ้ยอันน้ำหนักจักโล
2: โอ้ยน้ำหนัก40โล43โลจ้า
0: โอ้สมพ่อซื้อนี่แต่ย่าบุญสูงเนื้อนี่ลีเนาะเจ็บนิดเดียว โอ้ยโอ้ยมันลองร่วมสนุกกับรายการกระซิมีของขวัญให้อยู่หมวดโอ้ย
2: มวนบ่
0: มวนอยู่ปีหน้าสิจ้างหนังดอก
2: จะทำไงจะบอกดีๆเนาะไปบ้านเจ้าสมุดได้ไงนี่คุณมันได้ไปเองยังได้ไง
0: เออโอ้มวนว่าเมนนิตยามาเองพุ่นละว่าเมนนิตยามาเข่าสิงพุ่นละจ้า
2: ขอบคุณค่ะ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวซื้อส่งกาแฟไปให้กินเด้อบอกซื้อที่อยู่แม
2: ่อันนั้นรักษณะนี้แสนดาว
0: บ้านเลขที
2: ่53
0: หมู่หย
2: ังตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดร
0: อันถามแน่ว่าอยากกินโกโก้แบบบ่มีคาเฟอีนหรือว่าอยากกินกาแฟสิได้ส่งถืออ
2: ยากกินกาแฟค่ะอยากล่อมึงซะนะอาหารมันคือค
0: ุ
2: ณ
0: น่ะวายงึกงึกงักงักมันเป็นงึกงึกงักงักเวลาเนี่ยพอแล้วไปใส่อะไรเนี่ยพอน่ะน่ะอยู่บ้านบ
2: ่บ่มีพอมีเมียดอก
0: เอาเตี้ย
2: โอ้เดียวโดด
0: อันนี้เตี้ยว่าลูกกำพร้าพ่อแม่ยังเบิดเนี่ย
2: จ้าโอ้ย
0: หลัง
2: จะ
0: ไม่
2: มา
0: คนละ
2: ท
0: ีเอ้ยคักไหลเอาจ้าจ้าจ้านักหลวงมาตามคำขอจัดให้เออแม่เป็นไดเนี่ยคนเฮานี่ล่ะแม่เบิ่งความสุขของย่าแม่เล่าเบิ่งความสุขของพี่น้องเฮาที่ฟังรายการสยามใช่สิ่งที่ท่านอยากพูดท่านได้พูดสิ่งที่ท่านอยากทำท่านได้ทำและรายการนี้พร้อมเปิดรับเปิดกว้างความได้แม่ให้กับทุกกระแสเสียงที่ยังทรงตกมหาลูกหลาหวัดดีครับสยามไซครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้าแม่จ๋าว่าไง
3: เอาคุณยายเบาเอง
0: เอาคุณยายมาเบาดูคุณยายมาเบาดูยาย
3: เออเอาอันนี้สยามแม่มีทางานแบบที่เด็กก็จะมีคนเงียบอะไรกันเนี่ยพวกต้องมีที่อยู่เยอะเดียว
0: สยามสยามใช้สองคนสวนกันเอาคนเดียวกับพ่อละ
3: เสียงเดียวกัน
0: เอาเออเอาที่จะจ่อปากสองหูได้ว่าไหนแม่อ
3: ยากได้กาแฟ
0: เอาอยากได้กาแฟอีแม่อายุจักปีแล้วมาเสียงเซ็กซี่แท้
3: อาย
0: ุ
3: 80
0: กว่าแล้วอู้กลัวไปหลายปานใด
3: กลัว4
0: กลัวไป4แล้วป๊าดมาอายุยืนแท้ครับแม่กินกาแฟคอลลาเจนมื้อละจักซองคุณยาย
3: ว่ากินกินจักเป็นมุมลูกก
0: ับละอ๋อกิน
3: ปวดแอวปวดขาท้าทายยากมาก
0: อ๋อปวดแอวแล้วก็ปวดขาแล้วก็ทายยากพร้อม
3: ือนอนแต่ว่าน้ำมันเน่าจะไปทำการไหม้เลยวะ
0: ครับเข้าใจอยู่แล้วไปในละกินกาแฟของลูกแล้วมันทรงดีขึ้นอยู่ติมันไข่อยู่ติแนวโจมมาทั้งเบิดเนี่ย
3: มันกินบ่ทันได้กินน่ะเจ้าว่าเด็กนี่เสียงเฮาอยากลองเบิ่งสิ
0: เอามันก็น่าเป็นได้แท้ว่าติคุณยายทรงอันผู้ใดโทรให้หลานติน่ะลูกหรือลูกสาว
3: ลูกสาว
0: อ๋อครับอยู่กับลูกสาวเนาะพ่อตาเป็นได้พ่อตาน่ะนะ
3: พ่อตาไปแล้วจ้ะนิดอยากแล้ว
0: เอาไปนอนคุยกับฮากบักม่วงอยู่วัดแล้ว
3: อ๋
0: อคุณยายก็80กว่าแล้วครับนอนบ่หลับ
3: กินไปบ่หลับ
0: ดีดีดีหลายแล้วเนาะเพราะว่าคาเฟอีนมันต่ำอันใจมันบ่สั่นผู้เฒ่าที่หัวเข่าค่อนแอวลั่นนี่แนะนำให้กินเลยนะแม่ครับผมเอ้าม
3: ันกินได้บ่ล่ะ
0: กินได้ต้มน้ำฮ้อนแล้วก็สงกินรถเด้อสงกินก่อนเข่าง่ายยังเมื่อเช้าคันเป็นสีสวายท้องก็กินเข่าก่อนจะค่อยกินเด้อยายเด้
3: อ
0: 80กว่าบ้านหินลาดนี่94แล้วซื้อไปกินมื้อบ้านมื้อก่อนนี่บ่มีปัญหาเด้อแม่เด้อสบายใจได้ครับ
3: คร
0: ับจ้าๆ
3: กินแซ่บอยู่ไปได้อยู่มัน
0: โอ้80ไปได้80กว่านี่ไปได้มาได้อยู่อืมๆๆๆเอาอันขอซื้อแม่เนี่ยครับแม่ซื้อหยังหรือว่าให้ลูกสาวมาบอกก็ได้
3: แม่น้อย
0: นามสกุล
3: แม่น้อยลาคือลา
0: บ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่10 20
0: เอา
3: เสีย10
0: 20ละ30 40เอาตรงลงบ้านเลขที่20หรือบ้านเลขที่10
3: บ้านเลขที่10 20
0: เอาอันอยู่บ้านหลังเดียวกันบ่อย่างกับลูกสาวแม่ว่า20ลูกสาวคือว่า10 10 20บ้านเลขที่เท่าไหร่ก็แม่ฮะ
3: 20ผู้สิว่าน้ำดื่มบ่
0: อ่าบ้านเลขที่20หมู่หยัง
3: หมู่17
0: บ้าน
3: ตำบลเทศหมู่17
0: ตำบล
3: ตำบลเทศตาเบอร์เทศตา
0: จังหวัด
3: บึงกาฬ
0: โอเคโอ้ยคุณยายหูยังดีอยู่ทำปุ๊บตอบปั๊บทำปั๊บตอบปุ๊บทำปุ๊บปุ๊บตอบปั๊บปั๊บเลยวะเจ๋วเลยแม่เอารอรับลูกส่งไปให้4กล่องเด้อ580โอเคบ่
3: ได้ยา
0: เอาครีมนวดครีมนวดไปนวดมื้อใดมันเจ็บมันปวดแล้วก็สบู่ผู้เฒ่าอายุหลายแล้วอย่าไปใส่สบู่พวกไอ้ทั่วไปตามตลาดเอาของแพงๆดีที่ลูกแถมให้เนี่ยเป็นสมุนไพรผิวมันจะค่อยนุ่มชุ่มฉ่ำบ่เหี่ยวกินตัวบ่กุยโอเคบ่
3: ม
0: ัน
3: คันใต้เนี่ยเป็นนวดยานวดหลาย
0: ๆเออนั่นละเดี๋ยวลูกสิเอาไปให้2อย่างรอรับด้วยแม่เด้อคุณแม่อยู่ทางบึงการพ่อครับแม่ครับเบ้ากันไปแล้วก็เวลาก็สิเบิดลงโอ้จังแม่นเบิดไว้สถานีเปลี่ยนทันนาฬิกาใหม่อย่าไว้เด้อยายเอ้ยมีพ่อมีแม่อายุ80 90อยู่บ้านเป็นลมโพลมไส้น่ะดีละนะครับเล่าจมกะอย่าไปเอาหูใส่นะครับคุณยายเฒ่าคือกันอายุหลายแล้วยายเอ้ยมันก็สังขารค่อยไปตามกาลเวลากินรสกาแฟน่ะนะอยากร้องเพลงมาร้องกับสยามไส้อยากกินกาแฟมากินกับสยามไส้หรือเจ้าสิทาเอาคุณบ่เมื่อบุญเข่าสากบุญเข่าประดับดินแล้วลูกเต้าเขาจะค่อยเอาไปใส่ผ้าไว้ให้อ้อเจาะฝนตกค่ําเลยมันส่งกาแฟมาให้แม่มาจางแท้ว่าซั่นบัดนี้แท้แล้วฝนตกค่ําดีตัวเขาลวกน้ําฮ้อนให้เขาบ่ลวกมาให้ข้างยากอีกนั่นแหละเขาเรียกว่าคนเฮาอยากเฮ็ดหยังให้เฮ็ดย่ํามีชีวิตอยู่เด้อแม่เด้ออยากกินกาแฟบักละต้องกินย่ำมีชีวิตอยู่เท่านั้น043009โกด83โตกาแฟคอลลาเจนที่เป็นกาแฟที่ดีต่อกระเป๋าสตางค์เพราะว่าลดราคาเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีคอลลาเจนและปลอดภัยต่อร่างกายเพราะบ่มีน้ำตาลและไขมันท่านท่องไว้3ข้อและก็ท่องเบอร์นี้ไว้แล้วโทรมาหาลูกหาหลานเด้อแม่เด้อ
4: คอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก้าวเดินมั่นใจไปกับฮอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน

ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-838

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาถนนทั่วประเทศเผยถนนผังเมืองสระแก้ว4เลนคืบหน้า 70% คาดก่อสร้างเสร็จภายในปี70เปิดทางประตูสู่อินโดจีนเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของภาคตะวันออกตอนบนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนทั่วประเทศเพื่อลดภาระการเดินทางและเพิ่มความปลอดภัยดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายกอผังเมืองรวมเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า70%ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างผิวจราจรงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและงานก่อสร้างสะพานโดยคาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2570ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 914,500 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมสภาทหารผ่านศึกเผยปี69ให้การสงเคราะห์กว่า 4.45 แสนรายวงเงิน 1,484 ล้านบาทพร้อมช่วยผู้พิการยากไร้มอบทุนการศึกษาและเตรียมหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ปี70ทั่วประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกได้เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึกครั้งที่3ทับ2569โดยมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบที่สำคัญดังนี้เรื่องรายงานให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการประจำปีงบประมาณ2569มีผู้ขอรับการสงเคราะห์จำนวน 445,862 คนเป็นเงิน 1,484 ล้าน 885,561.37 บาทแบ่งเป็นประเภทการสงเคราะห์ออกเป็น6ด้านได้แก่ด้านการสวัสดิการและการศึกษาด้านการอาชีพด้านการเกษตรด้านการให้สินเชื่อด้านการรักษาพยาบาลและด้านการส่งเสริมสิทธิ์และเกียรติอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยริศได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยริศผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปี
3: ี้มีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ยาสีฟันเทพไทย
9: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
11: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: โอ043-009-888-043-009กด83ตัวนะทุกคน
3: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
4: แล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพร
5: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
6: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
7: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี
8: ่กาแฟหอมคอฟฟี่ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟหอมคอฟฟี่เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากย่าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
9: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟฮอมคอฟฟี่จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟฮอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็กเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟฮอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
10: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444
11: นะครับทุกคน

องฝั่งฟ้าพรมแดนกั้นเราอยู่แต่ใจรู้ผูกพันไม่หวั่นไหวต่างภาษาต่างเมืองไม่เป็นอะไรเพราะหัวใจสื่อถึงกันด้วยสายตาสาวเวียงจันทร์พนมเป็นหรือย่างกุ้งใจหมายมุ่งรักกิ่งไม่กังขาอยากเรียนรู้วัฒนธรรมทุกเวลาขอสัญญารักนี้มีแต่เธอเชื่อมสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องเราไม่ปล่อยเหงาพร้อมเคียงข้างอยู่เสมอข้ามขอบฟ้ามาพบเพื่อได้เจอเธอใจพร่ำเพ้อรักสาวเพื่อนบ้านเราสาวสองเมืองครับอัลบั้มของก๊อตจักรพันธ์ลูกทุ่งกีตาร์หวานบักลาฝากตอนไปหานะครับน้องพี่น้องโดยเฉพาะอีพอทางสุพรรณบุรีนะครับจากดีเจจ๊ะเอ๋ขอบคุณมากนะครับพี่น้องทางสุพรรณเป็นยังไงบ้างเนาะส่งข่าวส่งข้าวกันได้เด้อครับฝนตกบ่พี่น้องทางราชบุรีพี่น้องทางกาญจนบุรีเตรียมพร้อมนะแม่ต้องเตรียมพร้อมนะครับ

0: อย่าไปมั่นใจข่าวที่กรมอุตุวิทยาเขาบอกฝนตกเป็นแห่งๆเนี่ยมันไม่มีหรอกฝนตกมันต้องเป็นเปียกๆผมเบิ่งคลิปบางพักไล่กันไม่ใช่อันนึงจักองค์น้ำบ้านผู้ใดองค์ใหญ่แม่แม่ร้อยองค์ลงองค์ลงมามันคือบ่หมัดองค์ไว้มันคือบ่หมัดองค์ไว้ว่าซั่นมันปล่อยแห่องค์มาอย่างบ้านคนอื่นว่าซั่นเราก็เลยหนูหนีจากบ้านเราเกิดว่าต่ําเสาบ้านแม่ล่ะก็สิยากอีกละเสาห้างเสาเพี้ยอีกละปัดว่านี่แหละครับขนาดองค์ก็ยังลอยน้ําเนาะแม่เนาะเอ้ยแต่นายหลายแล้วตอนนี้นะครับกรุงเทพน้ําท่วมหนักมากน้ําท่วมหนักมากครับแม่นะครับเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นย่านของแสงสีพี่แม่เคยได้ยินบ่ที่เขาโฆษณามีตลกคาเฟ่นะครับเนาะสาวคาเฟ่ละทุ่มนะครับก็อยู่แถวเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้ก็น้ําท่วมทางออกมาบ้านเฮาเคยฟังบ่แม่สิริพรอําไพพงษ์อ่ะนะถ้าอายได้อ่านข้อความนี้น้องคงได้ฮอดหลักสีตอนนี้ขี่รถเมียบ้านน่ะนั่นแหละครับตอนนี้น้ําท่วมคือกันหลักสีก็ได้นะครับเนาะโอ้คักแน่เอ้าจังได๋กะอยู่บางแคอยู่บางแคก็ท่วมคือกันครับแม่จ๋าท่วมว่าเป็นสู่หม่องเอารถกรุงเทพก็ได้เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ละกะน้องนุงเด้อล่ะเอ้ยสู่การสู่งานบ่ได้เปิดงานใครในแต่ผู้อยู่คอนโดอยู่สูงจักหน่อยนะครับแต่อย่าโดดคอนโดลงมาใส่น้ำเด้อนะครับอันท่วมเดี๋ยวเบิ่งเพียงแอวนี่ลังเทียมันหม่องซ้ำตุ่มม่องกระหลายอยู่เด้ คุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาเป็นใดบ้านนี่ว้ายสยามไส้แม่บ่ไปคิดว่าสิไปได้กรุงเทพนี่ให้ไปซื้อแม่ก็บ่ไปอย่าไปแน่แต่ไปไหว้พระธาตุพนมอยากไปแน่แต่ออกพรรษาไปงานบั้งไฟพญานาคอยากไปเบิ่งไหลเรือไฟนครพนมอยากไปเบิ่งแคนเรือมุกดาหารไปจังซั่นคือเนาะแม่เนาะแม่นบ่นะครับหม่องน้ําบ่ท่วมแต่ว่าคันไปบ่ได้ไปเราเป็นพาลาลูกหลานเช่นจอดเหี่ยวห้องน้ําดูเพราะว่าเป็นเบาหวานเช่นนะครับลงรถหัวเข่าลั่นแอวลอนย่างโดนก็บ่ได้สู้ไปก้อนรถหรือผู้ลางคนเขาให้นั่งรถเข็นนั่งรถฟรีขี่รถเข็นก็บ่อยากไปมันไปยากมายากอ่ะเตรียมตัวปฏิวัติเจ้าของพัฒนาเจ้าของใส่บุญกฐินครับแม่จ๋านะครับบักหล่าถือว่าเอามาฝากหลายคนกินกาแฟสยามไส้เราบอกอู้ยหนุ่มสยามไส้เอ้ยบ่ใหม่คือใหม่เด้อลูกหล่าเอ้ยว่าซั่นจังแม่นดูจังแม่นมันจังแม่นขยันซะดำบักจกนี่บ่เคยออกจากมือจากเทียวสันดันพวดที่พ่อมันคักมันแน่เนาะนี่แหละเขาเรียกว่านะครับอีพ่ออีแม่บ้านเฮาครับคันเหตุการณ์เหตุงานสู่การสู่งานลุยเต็มที่แล้วแต่ว่าบัดนี้กลับมานั่งจุกโจโลปวดน้ําแข็งน้ําขามึนซ่านนิ้วล็อกฝ่ามือจังกระดูกทับเส้นเอ็นยึดคอเข้าเสียมนะครับบ่ฮู้สิแก้ปัญหาจังได๋ดีบักหล่ามีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า DLC มาฝากคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวก่อนที่จะฟังเรื่องเล่าของ DLC ผมอยากให้พ่อให้แม่เข้าใจบริบทของคำว่ายาแก้ปวดกับการใส่สมุนไพรแก้ปวดซะก่อนเอา2คำนี้ซะก่อนแม่ฮู้บ่ครับว่ายาแก้ปวดเป็นยังไงยาแก้ปวดมันทำงานเหมือนกับมันเอาเคลื่อนไปกั้นน้ำแม่นสิปวดมาจากสายน้ำสิไหลมาจากสายใดก็แล้วแต่คันเคลื่อนกั้นคือหยุดปวดถ่ายเคลื่อนคือสมองของเฮาจะบ่ได้รับข่าวสารข้อมูลเลยนี่คือการทำงานของยาแก้ปวดเอาเดี๋ยวเอาสาระสุขภาพจังหน่อยเนาะแม่เนาะลองฟังเบิ่งดูครับ
1: วินาทีที่คุณกลืนยาแก้ปวดลงไปหลอดเลือดทั่วร่างกายจะกลายเป็นเหมือนทางด่วนทันทีครับโมเลกุลของไอบูโปรเฟนที่ถูกดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กจะถูกหัวใจสูบฉีดให้ไหลเวียนไปตามหลอดเลือดทั่วร่างกายอย่างอิสระตัวยานั้นไม่มีดวงตาและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณปวดหัวหรือปวดฟันแต่มันจะตอบสนองต่อสัญญาณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือสารสัญญาณความเจ็บปวดที่ชื่อว่า prostaglandins ซึ่งหลั่งไหลออกมาจากบริเวณที่มีการอักเสบเมื่อร่างกายเราบาดเจ็บหรืออักเสบเซลล์ในบริเวณนั้นจะกระตุ้นเอนไซม์ COX อย่างรุนแรงเพื่อผลิตสารสัญญาณนี้ออกมามากขึ้นและเมื่อสัญญาณส่งไปถึงสมองเราจึงเริ่มรู้สึกเจ็บปวดครับเมื่อไอบูโปรเฟนที่ไหลมาตามเลือดผ่านไปยังจุดที่เอนไซม์ COX กำลังทำงานอยู่มันจะเข้าไปล็อกกับเอนไซม์เหมือนลูกกุญแจที่ไขเข้าแม่กุญแจพอดีเพื่อสั่งหยุดสายการผลิตสารสัญญาณความเจ็บปวดทันทีในกระบวนการนี้เมื่อสัญญาณถูกตัดขาดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวปวดฟันหรือปวดกล้ามเนื้อความเจ็บปวดก็จะหายไปครับปัญหาก็คือยานี้ดันไปยับยั้งเอนไซม์ COX ในส่วนที่ทำหน้าที่ปกป้องกระเพาะอาหารด้วย มื่อเมือกที่คอยเคลือบผนังกระเพาะอาหารเพื่อป้องกันกรดลดน้อยลงจึงทำให้เกิดอาการแสบท้องหรือถ้าอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเลือดออกในกระเพาะอาหารได้สรุปคือยาแก้ปวดไม่ได้ตามหาจุดที่ปวดแต่เป็นการตอบสนองในจุดที่มีสัญญาณต่างหากเห็นว่าควรทานหลังอาหารจะปลอดภัยกว่าทานตอนท้องว่างนะครับ
0: อีเมย์เข้าใจไปครับอันนี้คือสาระเกี่ยวกับยาแก้ปวดยาแก้ปวดกินไปปุ๊บลงในกระเพาะปั๊บแม่จ๋าแม่ต้องกินหลังจากกินข้าวแล้วเพราะว่ามันจะไปแพร่กระเพาะหลังจากนั้นมันสิไปทุกหม่องเลยเหมือนกับปล่อยปูลงถนนหนทางปล่อยลงไห้ลงหน้ามันบ่ฮู้ดอกฮู้อยู่ไสมันไปเบิดมันบ่รู้ว่าปวดอยู่ไสซ้ำมันบ่รู้ว่าอักเสบอยู่ไสพร้อมมันไปตามจุดนั้นเลยครับมันไปทุกหม่องเลยและมันไปหยุดอยู่หม่องที่สมองเวลาเฮาปวดขาพ่อครับขออนุญาตเด้อเวลาปวดขาเส้นประสาทที่สร้างไปว่าตอนนี้ขากำลังอักเสบหม่องนิ้วโป้งพ่อว่าไปเตะอีหยังอยู่กับบ่จักอ่ะเส้นเวลาเฮาปวดแขนสร้างเส้นประสาทไปที่สมองบอกว่าแขนปวดเด้อแต่ว่าบักยาแก้ปวดทั่วไปเนี่ยมันจะไปหยุดไปกั้นเลยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปกวนสมองอย่าเข้าไปบอกสมองว่าปวดอย่าเข้าไปบอกสมองว่าปวดนะเฮาก็เลยบ่ปวดแค่นั้นเองการทำงานของมันแล้วมันยังแพ้กับพ่อเฮามีปัญหากับไตกับตับอีกนะครับผมถึงบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าสูตรผู้เฒ่าโบราณอีพ่ออีแม่ที่เคยพาเฮ็ดพาทำนี่เฮาดื้อค้อนไก่บักม่วงเฮาเสียฝรั่งเพราะว่าอันเอาง่ายเขาว่า2ก็คือมันหาซื้อง่ายร้านขายยงขายยาก็มีแต่สมุนไพรนี่มันหาซื้อยากแต่บ่ได้หมายความว่าบ่มีโชคดีไปเลยแล้วครับเมื่ออีพ่ออีแม่ซึ่งอายุหลายร่างกายสุดส้มง่ายต้องได้รับการดูแลจากยาแคปซูลสมุนไพร DLC เป็นสมุนไพรเมื่อเฮากินเข้าไปปั๊บเถาวัลย์เปียงมันมีหน้าที่ลดอาการอักเสบและกระปวดตามกล้ามเนื้อมันกระซิบไปที่กล้ามเนื้อแม่นบ่ครับเถาเอ็นอ่อนอันนี้นะครับเนาะเวลาเฮาปวดย้อนว่าเส้นเอ็นมันเค็งมันกระซิบไปย้อนหม่องเส้นเอ็นที่มันตึงมันเค็งสมุนไพรเถาคอขั้นนะครับมันมีหน้าที่ดูแลเรื่องเล่าของกระดูกทับเส้นและกะปวดหลังปวดเอวอาการปวดมื้อนี้มันกระซิบไปเอวนะครับนั่นกำลังงวดทะเลิงพี่น้องเป็นเมื่อยเป็นล่ามันก็เลยปวดมันกระเซ็ดให้อีพ่ออีแม่กระชุ่มกระช่วยเส้นเอ็นแข็งแห้งขึ้นกำลังหนุมานเฮาปวดย้อนว่าน้ำเหลืองบ่ดีสารพิษตกค้างในคอหรือว่าจะเป็นแผลอักเสบมันเลยปวดมันก็สิไปหม่องนั้นตีง่ายๆว่ากำลังเสียโครงก็ดีกำลังสร้างสารกดน้ำเต้าฮอดจะปวดเพราะว่าเป็นจุกเป็นเสียดล่มตีล่มดันท้องเสียบ่ได้ระบายตกค้างเกิดกลางอันนี้กดน้ำเต้าเป็นยาเย็นพร้อมเม็ดพริกไทยขับลมในกระเพาะอาจจะปวดเป็นยึงเป็นจุกเป็นเสียดแก้นขี้เล็กอีแม่ปวดแล้วก็นอนบ่หลับสังเกตว่าครับว่าสมุนไพร10ชนิดบ่แม่นแลนขึ้นไปที่เส้นประสาทเด้สมุนไพร10ตัวนี่มันแลนไปทําหน้าที่แต่ละหม่องของไผของมันมันเลยได้ประโยชน์เต็มๆและเป็นสมุนไพรธรรมชาติผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไมด์เซตหรือว่าความคิดใหม่คันเฮาปวดแล้วเฮาทรมานต่อไปเด้อแม่เด้อสิปวดย้อนว่าอันบ่อยู่บ่เซาปวดย้อนว่าแข้งขามันอักเสบคือลูกว่าปวดย้อนเอ็นเส้นตึงปวดย้อนว่าย่างดูเดินเหินดูบ่อยู่บ่เศร้าก็แล้วแต่แม่อย่าลืม DLC ผมว่ามันปลอดภัยแล้วมันมั่นใจกว่าหยุดกินยาเคมีที่เคยกินยาลูกก่อนที่เคยชาท่านยาสุดที่เคยกินซะแม่แล้วมาเอาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า DLC จากลูกหลานไปกินอันนี้ถือว่ามีอย.จดเป็นทะเบียนยายิ่งผู้ใดที่เป็นเบาหวานเลือกหายาสมุนไพรมันถูกเจ้าของได้ครับกล่องละ290แม่290ตอนนั่นเองแม่เอา2กล่อง500เอา4กล่อง 1,000 ผมมีน้ำมันนวดสบู่ให้น้ำมันนวดเอาไปนวดหม่องมันเจ็บเอา2ขวดก็ได้นะครับเลือกเอาเลยแม่เอาให้มันถูกใจโลดนะครับผมถึงได้บอกพ่อบอกแม่ว่าต่อไปนี่นะครับต่อไปนี่คุณพ่อคุณแม่สิกินหยังก็แล้วแต่สิท่านหยังก็แล้วแต่นะครับเนาะเบิ่งให้ดีนะครับบ่แม่นว่าเอาง่ายเขาว่ายาแก้ปวดกินแล้วมันเศร้าปวดแต่ความอักเสบบ่ได้หยุดสุดท้ายมันสิกระชากลากเฮาให้นอนติดเตียงนั่งรถฟรีขี่รถเข็นผมบ่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นจังซั่นนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้โอกาสมาเอาผลิตภัณฑ์ดีๆจากลูกไส้ไปแล้วอีแม่เอาไปเนาะแม่เนาะเอา ผมเสียฟังเทศแลจะเข้ากวนแลเรียบร้อยแล้วเฮามาประมูลกันบ่แม่มาประมูลกันบ่ผู้ใดที่อยากได้กาแฟ4กล่องร้อย4กล่องร้อยจบแลก่อนนี่มาเลยเด้อผู้ใดอยากได้ DLC 2กล่องจาก500บาทเหลือ100นึงครับผู้ใดเอาท่านกับท่านเลี้ยงกันแบบเก่าครับแม่จ๋าไฮไลท์ได้นะครับเพิ่มขึ้นเทียละ100คือเก่าแม่ไงอ้อยมา100นึง4กล่องแม่ไงนี่บอกว่าโอ้บ่ได้ดอกค่อยไปให้300เลยก็ว่ามาพ่อไงเขียว DLC เอายามไส้2กล่องพ่อเอา300เลยพ่อให้ก็เตรียมตัวพ่อจบแลจบแลอาจารย์นันทนากรแป๊บเดียวครับแม่มา
2: ช่วงสำนักที่

0: นั่นล่ะเจ้าแม่จ๋าเอาซะนี่เกิดเป็นคนทำดีไว้ให้มากๆนะครับศูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์เก้ากดแปดสามโตได้เวลาแล้วจ้าแม่ DLC 2กล่องปกติ DLC นี่ลูกขาย10เม็ด10เม็ดเพราะว่ามันเป็นสูตรเข้มข้นแล้วนวัตกรรมคือผมบ่อยากให้อีแม่ทาบ่อยากให้ลอกความเจ็บปวดรอไม่ได้บ่ได้หลายเม็ดดอกแม่ได้10เม็ดแต่ว่าราคามันพอฟัง290ค่าส่งบ่มีคันเอา2กล่องเอาน้ำพอน้ำแม่แค่500บาทเท่านั้นเองมาเอาเดี๋ยวน้ำมันนวดสบู่สิแถมใหม่ส่วนผู้มากินกาแฟโอ้ยสยามใส่เอ้ยขาดบ่ได้ด้วยยามมื้อเช้าตื่นเช้าฉันเอากาแฟล้างหน้าเมาดีกว่าไม่อยากจะเห็นหน้าสาวโอ้ย4กล่อง100มาละ4กล่อง100มาแล้วสวัสดีครับอะโลอะโลอะโลสวัสดีครับนุ่มสยามใส่ครับผมเจ้านายครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ประ
1: ม
0: ุ่
1: นอะไรคร
0: ับ ประมุ่นพ่อสิเอากาแฟหรือสิเอา DLC ครับพ่อบอกลูกชายเลย
1: กาแฟครับ
0: กาแฟตอนนี้เริ่มต้นที่100นึงครับพ่อพ่อสิเอาจักบาทให้เลยครับให้ราคาเลยครับ
1: 300คร
0: ับ พ่อให้โอ้พุ่งโอ้ตัวเลขมาพุ่งโหดแต่ว่าอีพ่อคันได้300เอาเลยมันบ่พ่อ4กล่องแหน่ครับครับผมเอา4กล่องเด้อพ่อเด้อตก
1: คนตาย
0: น
1: ะคร
0: ับเอาครับพ่อได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวตามนั่นเลยพ่อบอกซื้อลูกเลยครับพ่อซื้อหยังครับบ้านเลขที่ครับผม
1: บ้าน412
0: ตำบล
1: ตำบลโคกยาง
0: อำเภ
1: ออำเภอ
0: จังหวัด
1: จังหวัดเกษตรจังหวัดเกษต
0: รรับทราบครับพ่อครับเดี๋ยวจัดการให้เด้อครับพ่อเอาล้อรุ่นล้อรุ่นบาเป็นจังไดโอ้ยพอเราคือมาหวดเทวะแม่ครับผมว่าความหวังของกาแฟกองละร้อยตอนนี้เลี่ยนล่างแล้วโอซีกองร้อยเนี่ยเลี่ยนล่างแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าอีพอเราอำนาจเจริญเรามา300แล้วแต่ผมคือว่าต้องมีคนสู่พ่อคันพ่อเปิดราคานี่ต้องมีคนสู่วัดดีครับสยามไซครับฮัลโหลฮัลโหลเอาแม่อย่ากด2เทียแมวคันกด2เทียมันก็เป็นจังซี่ตัวเอาผมขออนุญาตให้คำแนะนำอยู่2อย่างได้แม่คันโทรศัพท์เวลาโทรเนี่ยเฮากดเทียเดียวพออันที่2อย่าเปิดวิทยุคันเปิดวิทยุนี่คุยกันบ่รู้เรื่องแล้วเฮาสิเสียโอกาสเพราะว่าแม่เข้าใจระบบว่าแบบว่าจังผมจัดเสียมันสิไปซ่ากว่าจักหน่อยเด้มันสิแล่นน้ำกวนพ่อนี่ประมาณ2นาทีเพราะว่ามันเป็นวิทยุออนไลน์นะครับสวัสดีครับสยามไซครับฮัลโหลเอากาแฟหรือว่า DLC แม่บัดนี้เอาดีเอาอันใดเอาอันใด
2: กาแฟแม่ล
0: ่ะแม่กาแฟตอนนี้มันมา300บาทแม่สิเอาเท่าไหร่4กล่อง300ตอนเนี้ยตอนนี้มีคนอยู่ที่4กล่อง300ครับแม่อยู่ทั้งอำนาจเจริญแม่สิให้เท่าไหร
2: ่4กล่อง300คืน100นึงจ้าได้ติ
0: เอาก็ต้องขึ้น100นึงแล้วจะค่อยซื้อได้คันเอา200กันงายชดาได้แล้วครับ เอาเท่าไหร่
2: แต่ว่าส
0: ิ
2: เล่นเอากาแฟนี่ล่ะ
0: เออเอา400แล้วนะแม่สู่แล้วนะให้มันจบแล้วปะคันมีคนมาหาเฮาก็ถอยเออครับเอา
2: เอา400ได้ล่ะ
0: เอา4หรือเอา5เอาให้มันชัดไปเลยเอาให้มันแบบมั่นใจไปนอนสั่งก๋วยเตี๋ยวถาดรถน่ะนะต้มน้ําฮ้อนรัดถาดรถน่ะนะเอา400หรือให้5
2: เอา
0: สี่ร้อยเนาะอีแม่ง้อยแม่ง้อยโอเคแม่ง้อยครับผมจ้าจ้า
2: แมวสี่ร้อยเด้อละ
0: ยืนยันครับแม่ยืนยันโอ้แม่ง้อยนี่เราสายโหดอีเลยว่าแม่ง้อยนี่เรามาแบบบ่ได้ฟังเสียงเดี๋ยวถ้าสมมติว่าสี่ร้อยเนาะ400หารด้วย4มันก็ตกกล่องละร้อยนึงไม่มันก็ถืออยู่ตัวนี่เนาะหวัดดีครับหวัดดีครับฮัลโหล
3: จ้าจ้า
0: แม่ประมูลกาแฟหรือ DLC ครับแม่ว่าเบิ่งกันน่ะ
3: เอา
0: DLC ก็ได้ค่ะแม่ตอนนี้ DLC เนี่ย2กล่องจากปกติ500คันแม่เปิดก้อนมูนี่แม่ว่าเลยแม่สิให้เท่าไ
3: หร่400ค่ะ
0: โอ้400เลยอู้มันแปรเพี้ยดานเลยเด้นี่กำไร100นึงก็เอาเด้อแม่เนาะเอ้าโอ
3: ้
0: เคยกินบ่เคยกินบ่ DLC น่ะมันคือส่งอยากได้ครับแท้คือบ่ฟัง
3: กินสั่ง เคยก
0: ินแล้วสั่งเลยค่ะอ๋ออ๋อเออเอาแม่งอยกับ400อีแม่โอ้ยลูกค้าประจำทั้งหนองคายตอนนี้อีแม่เสมียนตั้งไหนแม่นบ่ครับ
3: จ
0: ้
3: าค
0: ่ะเอ้ยคักหลายเอาตอนนี้แม่เสมียน DLC 400จาก500ขอสู่เอายังมีคนสู่อีกทีเนี่ยเอาเดี๋ยวนะวัดดีครับสยามไซครับฮัลโหลอัลโหลอัลโหลอัลโหลสวัสดีครับว่าครับ
3: สวัสดีคร
0: ับอ๋อแม่โอ้แม่แม่แม่ว่าไงแม่อยากได้ DLC หรือกาแฟตอนนี้กำลังประมูลอยู่4กล่องมีแต่400หมดเลยแม่เราสู้เท่าไหร่ดี
3: กาแฟไอ้ DLC
0: ตอนนี้400ครับแม่แม่สู้เท่าไหร่ครับแม
3: ่400กี่กล่อง
0: 400ก็2กล่อง
3: กล่องละ200
0: จ้ามันสู้ไปก็แม่มันเต็มเพดานแล้วก็ต่อไปก็ต้อง500อ่ะครับแม่ให้เพิ่นซะหน่อยหรือว่าจะเอาอยู่500เอามั้ย มันเอามั้ยแม่
3: เอาเท่าไหร่ล่ะ
0: ต่อไปก็ต้อง500ครับแม่4กล่อง500เอามั้ย
3: ตอนนี้400อ่ะ
0: ถ้า400มีคนเอาแล้วครับแม่ครับ
3: อ๋อแล้วกัน
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรกาแฟแม่กาแฟตอนนี้อยู่ที่4กล่อง500 4กล่อง400บาทสามารถขึ้นสู้ต่อได้อยู่สู้มั้ย
3: ไม่เอาอยากได้ไอ้ DLC
0: โอ้ครับแม่จ๋าดูเข้าใจแม่อยู่ครับผมจบเลยครับแม่จ๋าเพราะว่ามันขึ้นไปสูงสุดแล้วพ่อกับแม่ของผมเอ้าขอนี่เป็นสายสุดท้ายนะแม่นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครจะสู้หรือไม่สู้ก็แล้วแต่นะหวัดดีครับนุ่มสยามไซครับฮัลโหล
3: โอ้ครับแม่จ๋าจ๋าเข้าใจแม่อยู
0: ่หวัดดีครับนุ่มสยามไซครับ
3: แม่จ๋าค่ะ
0: อันแม่ว่าจังไดจ้ะแม่จ๋าอยากได้ยังเนาะเชิญค่ะแม่ครับ
3: กาแฟค่ะ
0: กาแฟแม่ซื้อหรือว่าประมูลค่ะแม่
3: ประม
0: ู
3: ล
0: น
3: ายกันไหนค
0: ่
3: ะ
0: ตอนนี้มันมา400ครับแม่กาแฟนี่4กล่อง580แม่สู่ก็ต้อง500สิประหยัดได้ประมาณ80บาทแต่แม่สู่เด้อสู่ป่ะ
3: ส
0: ู่
3: ค่ะ
0: โอ้สู่ซะนะเดี๋ยวมาจะใส่นี่มาจะใส่เดี๋ยวผู้สู่เดี๋ยวมาจะใส่ฮะ
3: มาแต่น้องไ
0: ห้ค่ะน้องไห้บ้านน้องไห้อีแม่เคยสั่งกาแฟกับลูกอยู่แม่นบ่
3: สั
0: ่
3: งคร
0: ั้
3: งแรกว
0: ัน
3: แม่ค่ะ
0: โอ้สั่งครั้งแรกโอ้สองเทียแล้วได้เลยครับแม่บ้านหนองไฮอีแม่ซื้อหยังก็แม่บอกลูกแน
3: ่รัตนาออกสุกค่ะ
0: รัตนาออกสุกโอ้เจ้าคือสิสุกอีกรอบจะย่อยประหยัดได้ทั้งหลายแม่เอาตัวคะแนนสั้นแม่รัตนาออกสุกบ้านเลขที่
3: บ้านเลขที
0: ่
3: 160หมู่3ตำบลหนองกลางค่ะ
0: อำเภอ
3: พิบูรณ์จังหวัดอุบล
0: อุบลพี่บุญกับไอ้ม่วงสางสิบโอยุไก่กันอยู่ดอกกันแม่ไปพ่อกันกลางทางย่านไปโดดย่องกันสนอกพูดนึงไปตัดหน้ากันครับพวกนะนะ
3: ได้เริ่มถูกแล้วค่ะ
0: บอยมันคณะสั้นเอาแต่ทูบไปดอกกาแฟลดลงบ่ต้องเอาดอกเอาแต่ทูบก็ได้กันมากครับกว่านั้น
3: มาตัวมันจะเขียวแหลกหน่อย
0: แม่ได้ลายปานใดเอาว่าให้ลูกฟังมันเป็นในเหตุการณ์พ่อเอาทูบลูกไปปั๊บจุดปุ๊บเป็นได้แม่ครับมันขึ้นตัวใดตอนน
3: ี้วันพาพอดี
0: วันพาพอดี
3: เออแม่มันดอก12มันดอก12ค่ะ
0: ครับแม่อ๋อได้หลายประเด็นวันนั้น
3: โอ้ยเพิ่นอั้นได้เลขอั้น
0: บอกนั่นละแต่นายเนาะครับแม
3: ่พ่อมังมันอยากได้อีกนะอย่าลืมนะ
0: จ้าทูบ่ขาดแม่ทูบ่ขาดขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับแม่ครับอ้าวจบอยู่ที่พิบูลมังสาหารครับในราคานะครับ500บาทเบิดแล้วเด้อแม่เด้อเบิดแล้วเด้อบัดนี้บักลากระสิภาพเปิดเพลงแล้วจะค่อยมามวลกันต่อ043ยังบ่ทันได้พอเท่านั้นร้องเพลงแรกตอบปัญหาท่ารางวัลจบเพลงนี้บักลามีตอบปัญหาตอบว่าคำถามอยู่ว่าให้ท่านบอกชื่อเห็ดมา10ชนิดแม่จบเพียงนี้มาล้วนกันผู้ใดตอบซื้อเห็ดเมี่ยงนะเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดน้ำหมากเห็ดเพิงเห็ดท่านเห็ดปวกโอ้ย10ชนิดเป็นเรื่องเบบี้สำหรับนักกีฬาหาเห็ดเพราะฉะนั้นแล้วอีแม่เตรียมตัวนะครับเนาะจบเพียงนี้ซะก่อนได้บ่ครับแม่จบเพียงนี้เนาะกินรถแม่เอ้ยกาแฟปลามุ่นมาสู่เขากระซื้อเอารถปวดขากับปวดเองแอลกันเลยแอลลั่นเอง ซื้อกินเองเฮานักเลี้ยงพ่อแม่สั่งกับผมมือนี่มืออื่นแม่ก็ได้กินล่ะเห็นบ่แม่สั่งอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าบ่ได้จะค่อยสิได้กินแม่สั่งเดือนหน้ากับเดือนหน้าบ่ได้จะค่อยสิได้กินอีนี่คือความจริงครับแม่เกิดเฮาตายก่อนเฮาสิได้กินบ่ล่ะบัดนี้นั่นแล้วคันแม่สั่งกับผมปีหน้ากับปีหน้าได้แม่จะค่อยสิได้กินลองทบทวนเบิ่งดีๆนะเกิดแม่สั่งซาดหน้าเด้ทากินโลดซาดหน้าเด้อของแซ่บอยู่กับผู้มักหาคำตอบด้วยตัวผู้คุณเอง4กล่อง580พ่อบอกว่า4กล่อง500ของแถมได้ครบนะคะแม่จ๋าแล้วรวมไปถึงเรื่องราวของถูกมหาลาภมันไก่มือแล้วเฝ้ามาเอา043-009-888 043-009-888ขอเชิญเลยครับแม่

ยามไทยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444

0: นี่ล่ะพลังคนยังว่าอันมาอย่างน้อยายติเมยโอ้ยกลับมาเฮ็ดบุญหาผัวเป็นยังเฮ็ดบุญหาผัวผัวตายสิบ่บ่ทันได้มีผัวก็เลยมาเฮ็ดบุญบัดคามันได้คือเขาว่านั่นล่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนเฮาอยากเฮ็ดหยังอยากทําหยังนี่นะครับเนาะเออต้องเฝ้าเฮ็ดนะครับมันมีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณตาอายุ100ปีคุณตาว่าซั่นอืมคุณตาอายุมากได้100ปีปานนี้คุณตามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพจังใดว่าซั่นคุณตาว่ามันก็บ่มีเคล็ดลับหยังหลายดอก1อืมอย่าไปวุ่นวายเรื่องของชาวบ้านอย่าไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นว่าซั่น คุณตาว่านะครับแต่คุณตาเราบอกสิเดี๋ยวเราบอกว่าสิ่งที่เราเสียดายที่สุดแล้วเราก็บ่ได้เฮ็ดในเวลาที่ผ่านมานะครับอันนั้นคือสิ่งที่เสียดายแล้วสิ่งที่อนาคตเราก็บ่กังวลเราบ่กังวลเลยผู้ใดสิเป็นจังใดก็แล้วแต่เราอยู่กับอดีตนี่ครับเคล็ดลับของการที่จะสุขภาพดีอีแม่เอาจุดนี้เป็นตัวหลักโลดเนาะบัดวันดีครับนุ่มสยามไซครับฮัลโหล
1: จะเว้าน้ําสยามไซจ้าก
0: ําลังเว้าเลยจ้ากําลังเว้าเลยจ้าแม่เชิญครับเชิญจ้า
1: จ้าอยากตอบปัญหาจ้า
0: ไว้ตอบปัญหาตอบปัญหากันตอบถือสิเอาหยังเป็นของขวัญบัดเนี่ย
1: โอ้ยอยากได้อันกาแฟใหม่พ่อใหญ่คือแม่ก็เป็นนั่นเป็นเลือดในสมองตีบนะจ้า
0: อ๋อเป็นเบาหวานบ่แม
1: ่จ้า
0: โอ้อีแม่วันน้าเปิ้นบ่เนี่ย
1: จ้า
0: คนอื่นเขาเป็นตำรวจเป็นทหารเจ้าของเป็นแต่เบาหวานกับความดันเนาะกับพ่อใหญ่ก็ได้
1: จ้า
0: แม่แม่วันน้าครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: อันเวลาอันเวลากินข้าวนี่แม่พยายามซองกระจกเด้อคันเป็นเบาหวานเป็นความดันเด้อ
1: จ้า
0: เพราะว่าคุณหมอเพิ่นบอกว่าคนเป็นเบาหวานความดันจะกินอะไรให้ดูตัวเองว่าซั่นเพราะฉะนั้นมันอาจจะเทียบตามหมอว่าเบิ่งมันสิเซาบ่เหรอ
1: โ
0: อ
1: ้ย
0: อีแม่วันนาแม่แม่วันนาอันแม่วันนาสิซื้อพร้อมบ่หรือว่าเอากล่องนึงไปก่อน
1: แม่ก็สั่งไปว่าอาท
0: ิ
1: ตย์ที
0: ่
1: แล้วน
0: ี่
1: แม่จ้า
0: โอ้เอากันโชคดีทั่วมาแล้วเอาคำถามลูกถามจังคือจังเว้าละให้แม่บอกชื่อเห็ดมา10ชนิดโอ้ยากบ่แม่อีพ่อซอยบ่อยู่ผู้เดียวบ่เนี่ย
1: อยู่ผู้เดียวจ้า
0: ทันบ่น้อแม่ผมทันบ่น้อเออเอา1แม่ว่าเลย
1: เห็ดละม่วงเห็ดตะไคร
0: ้2
1: บัว
0: 3
1: เห็ดงาแดง
0: 4
1: เห็ดทาน
0: ฮะ
1: เห็ด
0: เ
1: ค
0: ือ6
1: เห
0: ็
1: ดน
0: ั่
1: นต
0: ี
1: นต
0: ่ำโอ้เห็ดตีนต่ำโตแม่นมันมีเห็ดตีนสูงอยู่ติสิบ่ได้ปีนเอาเพิ่นเตี้ย7
1: เห
0: ็
1: ดละ
0: โ
1: งกนั่นเห็ดเพิ่งหางลงยง
0: โอ้ยแม่เอาเว้าอยู่นี่เนี่ยโอ้อันสุ่มขนหลายๆเอามาให้กินเด้ออืมเห็ดเพิ่งหางลงยง8แม่8
1: เห็ดกันน้าแดงเอาไปเหรอ
0: เอาแล้วมันสิแดงดูแท้อยู่เนี่ยเต็มกระตาบอกกอกแล้วเอาเห็ดซุ่มกระเจ้าอันกินอยู่ในเมืองในนาในแม่อีก2อันในแม่เอาซุ่มที่คนบ้านเฮาฮู้
1: กินเจอ
0: บ่เห็ด
1: กินเจอ
0: โอเค9เอาแม่9อันเอา
1: เห
0: ็
1: ด
0: ยัง
1: ม
0: ิ
1: ส
0: เกะยังอ่ะเห็ดโอ้โหเห็ดมิสเกะโอ้มาซื้อขึ้นจังดาล่าอันเอวีญี่ปุ่นแต่พูดในกระไดโอเคเห็ดมิสเกะเอาเห็ดยังอีกแม่เอาอันสุดท้ายเสียบอันซุ่มข้าเจ้าปลูกข้าเจ้าปลูกขายเด้เป็นเล่าอุลุดด้วยเนาะนาเลี้ยงนะเห็ดอีก
1: เห็ดเตียงจ้า
0: โอ้โหแม่ว่าเห็ดอีกอย่างที่งามที่สุดแม่ว่าเห็ดอีหยังงามที่สุดเนาะ
1: เห็ดนางล้มจ้า
0: อืมนางล้มนี่มันมีผัวแล้วยังบ่งามปานใดพอบ่แม่นน้อสอล้มมีงาม
1: ป้าติจ้า
0: แม่นจ้ะแม่โอ้ยแขกหลายแม่เห็ดอีหยังที่แพงที่สุด
1: โอ้ยคันถามมันจะจ้อก็บ่รู้ดอกกันสยามใช้เอ้ยแม่ก็ได้60กว่าปีแล้ว
0: โอ้
1: แม่ก็เป็นสิ้นเลือดในสมองตีพร้อม
0: แม่ครับเห็ดที่มันแพงที่สุดคือเห็ดเข็มท้องค่ะแม่
1: จ้
0: าคิดเบิ่งดูขนาดเข็มก็ยังเป็นท้องเนาะแม่อืม
1: จ้า
0: คักหลายเออคักเอาแม่เอาจังได๋กัดลูกก็ให้แม่คือเก่าล่ะอีแม่ก็ได้กาแฟไปกินต่อ ่อเนื่องไปโรดคันเส้นเลือดในสมองตีบใหญ่ไขมันมาสะสมอีกอันตรายได้น่ะแม่
1: จ้า
0: ได้ยินบ่
1: จ้า
0: โอ้ดีแท้ว่ะอีแม่แก้วเลยเอ้าเอ้าขอบคุณได้แม่เด้อให้กำลังใจลูกเต้า
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ครับป้าเห็ดคือสิหลายเนาะเห็ดนั่งล่มนะครับอันนี้ได้ผัวแล้วท้องไล่แล้วเห็ดนางฟ้าเออไข่แน่งามอยู่เห็ดนางฟ้ากระไดเอ้ยแต่ว่าเห็ดบ่มีเจ้าของเท่าซื้อมือนี่ผมยังบ่ฮู้เลยแม่ลองบอกผมด้วยว่าเห็ดใครเนี่ยเห็ดใครเนี่ยเห็ดไทยเห็ดใครเห็ดใครอ่ะเห็ดใครนะครับเห็ดเพาะโอ้เห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูดำโอ้ยเห็ดบานคำแม่เคยกินบ่เห็ดบานคำนะครับมันออกเป็นกุ้มย่ำมือแรงหมกก็ไอ้แซ่บผักอีตูนี่แซ่บหลายเนาะแม่เนาะเอ้าว่ากันไปพ่อจ๋าแม่จ๋าเวลาของรายการกสิเบิดลงแล้วบักหลาก่อนสิจากกันผมอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคนเฮาเด้อแม่เด้อคนเฮาที่ฟังรายการอยู่นี่คันได้มาฟังรายการลูกเต้าแล้วอยากดูแลสุขภาพอย่าสิเสียโอกาสอย่าสิเสียเวลาลูกก็สิให้แม่ทุกช่วงแล้วครับทั้งขายขายกับขายเออกาแฟ1กล่อง145บาทเอาไปโลดแม่จาก350 2กล่อง200บ่มีค่าส่งเออ4กล่องบ่มีค่าส่งเลยยังบ่พอแถมน้ำมันนวดสบู่เอาไปอีกนะครับผู้ลังคนบอกว่าอยากได้กาแฟทันไส้แม่สยามใช่ซองละ60บาทนี่พ่อขอซื้อเนี่ยอย่าเฝ้าซื้อพ่อเจ้าสั่งกาแฟไปแล้ว4กล่องเดี๋ยวผมแถมให้พ่อไปนําเอาไปล่องจาก2ซองไก่น้อยง่อย3ตัวรถมันจะค่อยคักอู้หูเทียงชิลี่ยืนตรงสวัสดีจ้าบ่วายบ่ต้องห่วงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถือว่าที่เด็ดหรือว่าจะเป็นอีแม่กินกาแฟอีพ่อบ่กินกาแฟเราอยากกินโกโก้พอเรามากินแบบส้มกินคือกันได้ประโยชน์กับคอเข้าลูกก็มีให้ทั้งขายและกระทั่งแถมได้แม่เด้อส่วนแถมนี่ก็คือซื้อกาแฟตั้งแต่4กล่องขึ้นไปแต่ว่าอยากให้สั่งเก้ากล่องแม่คันบ่อยากโทษลำดีลำไรสั่งเก้ากล่องไปห้องท้องไปรวดเพราะว่าสั่งเก้ากล่องคิดเงินเก้ากล่องแต่ว่าอีกกล่องนึงลูกแถมให้ฟรีนะครับและกะมีแบบลั่งพร้อมผมอยากบอกอีพ่ออีแม่ว่าหลายสถานีครับตอนนี้ในพื้นที่บ่สิเป็นไอพ่อนชัยอยู่ทางบ้านดุงกะดีบ่สิเป็นพี่น้องทางสีสงข้ามเอาง่ายๆว่าทุกสถานีแล้วล่ะนะครับมื้อนี้เบ้าน้ำโขงนี่ไปเสียนได้เนาะเบ้าน้ำโขงเนี่ยเนาะเออไปดักเราโหลดเด้อแม่เด้อเราเพราะว่าเราเอาใส่รถไปนี่เราบ่เอาไปเทียละลังเด้เราเอาไปเทียละหาลัง10ลังพุ่นนะครับว่าไงว่าลังเทียไปพ่อพี่น้องนั่งซุ่มกันเฮ็ดจื้อพืออยู่ว่าแม่นเฮ็ดปวกไก่น้อย โอ้ยนะครับเนาะว่าแม่นล่วงท่านอีแม่เที่ยวซื้อก็ได้นะครับเขาเที่ยวกันซื้อนั่นแหละครับเปิดท้ายรถขึ้นนี่โอ้ยคักไหลคุณลุงคุณป้าบ่ได้ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนกินกันให้มันคักๆมีอีกบ่ครับแม่นักร้องมีบ่มื้อนี้มีนักร้องอีกบ่043 009กด83ตัวอยากกินกาแฟที่ดีอยากกินกาแฟที่ปลอดภัยกับสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟHome Coffee เด้อแม่เด้อ Home Coffee
2: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟ Home Coffee กล่องนี้นะครับแล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟ Home Coffee ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043 009 888 089 422 4444 095383 5555ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟ Home Coffee นะครับทุกคน
0: สวัสดีครับนุ่มสยามใช้ครับผม
1: จ้าแม่จะทดสอบความสามารถนะ
0: เป็นยังไงเอาให้ที่ทดสอบความสามารถอย่างน้อบ่ได้ลองบอกให้ลูกฟังเบิ่งกันน่ะแม่มันเป็นตาได้กาแฟกินฟรีบ่
1: เอา ม่ก็ยังเล่นเกมเล่นยังตัวน้อ
0: เล่น
1: สั่งสามปีเทื่อแล้ว
0: เล่นเกมก็เล่นไปแล้วเขาเล่นไปแล้วอ่ะอันร้องเพลงก็ร้องไปแล้วเหลือแต่สารพันกับเทียดแล้วบ่เนี่ยเออ
1: ว่าสารพันแม่บ่เป็นดอก
0: แม่นบ่แม่เอาคณะสั้นออกสิให้อีแม่บอกซื้อนกเอาจังไหนก็ทิ้งท้ายเป็นของขวัญให้กับแม่มื้อนี้เอาบุญข้าวสากให้แม่บอกชื่อนกมา10ชนิด
1: โอ้โธ่นกหยังแดเน
0: าะเอาละเด้อบาดนี่เอาละเด้อตัวไผตัวมันเด้อบ่บอกเด้อความสามารถ1นก
1: ขาว
0: 1นกขาว2
1: ขาว
0: 2
1: นกเอี้ยง
0: 2นกเอี้ยงครับ3
1: นกอ
0: ิน
1: ทร
0: ีนกอินทรีสีแม่สี
1: นกกดนกกด
0: สีนกกดฮะ
1: นกนางนวล
0: โอ้นกนางนวลอยู่ทะเลจ้ะน่ะฮอกแม่ฮอกมาเอาน
1: กเพนกวิน
0: บู๊ยมกเป็นตามกแซ่บบ่อ่ะเป็นตันอันนกเพนกวิน7แม่7
1: นกไปนะนกเป็ดไปซะ
0: แล้วนกไก่นะ8 9แม่9มาเป็ดหลายตัวแท้ยังเนี่ยมันหลายตัวแล้วเอาน
1: กไปนะนกเป็ดนกคุมนกคุม
0: อันนกคุมอันสิบอันสุดท้ายเอาน
1: กเจ้า
0: โอ้โหโอ้คือเทียบแถวแม่คือเทียบแท้อีแม่นะโอ้เสียนเดียวบ่อยากให้ก
1: ันอยากเล่นก็ไม่อยากคลายเครียด
0: โอ้ยแม่ไปแม่ไปยอมลูกเฝ้าซื่อๆน
1: ะ
0: บ่มีเงินก็สิได้ให้กันกาแฟน่ะเพราะว่าเพิ่นเกียงหลายเพิ่นเกียงหลายอีแม่คลายเครียดล่ะเอาบ่เนี่ยผู้เครียดแม่นลูกได้บ่เนี่ยสิได้เกียกกาแฟแม่เด้ออันนี้แม่คลายเครียดลูกสิได้เสียเงินซื้อได้บาทนี่เอ้ยเงินหลาย
1: มันมีแม่ก็สั่งแล้วล่ะแม่สั่ง4กล่องอีกแล้วล่ะ
0: ครับครับขอบพระคุณหลายๆอย่าถีบลูกเด้อแม่อย่าถีบลูกเด้อไปน้องกันเด้อเฮาเด้อ
1: โอ้ยกะสั่งกินตลอดพ่อเพิ่นว่ามันดีหลาย
0: พวกน่ะคารมจน
1: กินคือกัน
0: เตี้ยอ๋อดีจังได๋แนวเว้าทรงไทยลูกจังน้อยดุ้นเป็นใดแนวที่ว่าแม่ถือใจประทับใจ
1: ก็ดีกับประทับใจก็คือแม่ปวดหัวเข่าที่แม่ว่านั่นล่ะ
0: ครับแม
1: ่บัดนี้กินแล้วๆมันก็บ่ปวดมันก็ลุกไปง่ายมาง่ายนี
0: ่โอ้เตี้ยอ๋อโอ้ขันบ่นบ่ปวด
1: วันนี้พ่อไปทำงานเพิ่นก็บ่เมื่อยเพิ่นว่ามันดีว่าซั่น
0: แม่นแล้วทีอินวันนี่เบิดลิตรกาแฟนี่ขอตกแต่แซ่หันใจก็บ่ลงได้ยายเรากินต่อเด้อเลือดในสมองตีบเด
1: ้ก็จังว่าแม่สั่งกินตลอดล่ะบ่ขาดแต่เทื่อ
0: เออทั้งซื้อทั้งแจกคักหลายเฮ้ยครับแม่
1: เอา
0: เ
1: ลขใครเขียนเนาะ
0: โอ้เก่งเก่งแม่เก่งขอบคุณครับแม่ครับจ้าจ้าจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋านี่แหละเขาเรียกว่า FC สยามไส้สุขภาพดีอารมณ์ดีหัวใสสมองไหลเลื่อนเพราะว่าบ่มีไขมันไปอุดไปตันเลือดไปเลี้ยงสมองดีความคิดก็ฉลาดลังเทียกับภาพฟ้อนทดสอบหัวเข้าดังก็ได้ขายกาแฟวนเวียนไปจังซี่ล่ะผู้ใดอยากมักแหล่มักร้องก็จะค่อยมาร้องมาล่ำผู้ใดมักท่าไทยพนันขันต่อแข่งขันกันก็จะค่อยมาช่วงประมูลจบแล้วแม่มือเนี่ยเวลาเบิดแล้วหน้าหมอลำเบิดแล้วเด้อหน้าหมอลำเบิดแล้วเด้อเจ้าภาพเอ้ยลำลาเด้อบัดนี้เด้อ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะปภ.แจ้ง10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงรัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบนางสาวลลิดาเพิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาถึงทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคการเกษตรและราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจรินซีชนิดดี
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ตธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีไม่รองรับ4ร่างกฎหมายพร้อมเผยว่าพิจารณา
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
11: ์สวยมีคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

สวัสดีคุณพ่อคุณแม่พ่อตู่แม่โซนคุณลุงคุณป้าปู่ย่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้บ่าวผู้แพรวเพื่อนสาวสวัสดีครบหรือยังครบแล้วเด็กหนุ่มทั้งหลายเหล่ฟังแม่ป้าเบอร์แม่ป้าเอาเบอร์แม่ป้า0897136882089716882อุไรใจชื่นอยู่ตำบลพันพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองค

สั่งซื้อเควีโกเป็นประจำมันสบายสว่างสว่างเราจะมีแห้งเฮาเถ่าเลี้ยวเฮาจะต้องมีแนวรักสมรักษาเจ้าของฟื้นฟูหัวใจตับไตม้ามปอดขับสารพิษออกจากร่างกายทำให้ระบบเผาผลาญระบบการดูดซึมมันยังคงทำงานได้อย่างดีหาหน้าอย่าเฝ้าให้มันเสื่อมคันไตเสื่อมตับเสื่อมหรือว่าจะเป็นหลอดเลือดมันเกิดกลางไปด้วยสารพิษสารเคมีแล้วเฮาเสียวยังมาแข็งแรงบัดที่นี่มีแต่โรคไข้ไข้เจ็บมารุมเรากินหัวเราหน่อยก็ว่าเมื่อยหน่อยก็ว่าวิ่นหน่อยก็ว่าปวดหัวหน่อยก็ว่าท้องใหญ่อ้ามตามกินอะไรมันก็ไม่บกหน่อยก็ว่าเป็นเอเลเนเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันหน่อยก็ว่าเป็นต่อมลูกหมากอักเสบหน่อยก็ว่าเป็นเอเลเนอยู่แต่บ้านจบพอบอยู่แต่บ้านเฮ็ดจังได๋สั่งซื้อเควิโก้มันมีภูเขาสูงถึง 60% มีเบอร์รี่มีทับทิมองุ่นมังคุดรวมผลไม้ต้านไวรัสในขวดเดียวนี้ฟื้นฟูเจ้าของเสริมพลังให้เราแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นในเด้อไปหาหมอก็ไปสั่งซื้อเควิโก้1ขวดราคา 1,290 เพิ่มเงินอีก300จ่าย 1,590 ก็จะได้2ขวดแล้วก็แถมกาแฟแฮปปี้เทนไปเลยกาแฟแฮปปี้เทนขายยังไงกาแฟแฮปปี้เทนนี่สำหรับผู้ที่ปวดแข้งปวดขาขายยังไงวันนี้มี FC สั่งมา4กล่อง600บาทจ้า4กล่อง600เด้อคนน่ารักคุณแม่สุภาพน่ารำอยู่บ้านปรือเกียนอำเภอสตึกบุรีรัมย์ต่อไปสิภาพไปจดเบอร์สาอุ่มจดไปยาย089ไป713-6882 ต่อไปสิภาพไปติดตามเรื่องโจกฮาโกดมนเทียนบ้านสมัยรัชกาลที่5ว่าไว้อันสตรีแห่งสยามนางใดที่มีความงามเป็นที่เรื่องลือและประจักษ์แก่สายตาผู้คนอนุญาตให้ใช้คำว่าสีนำหน้าได้เช่นนสสุดาให้เรียกชื่อสีสุดานสประภัยให้เรียกชื่อสีประภัยยกเว้นนสแหบให้เลี่ยงไปใช้คำว่านสแหบผู้เลือชมเนื่องจากคำว่าสีแหบเป็นคำไม่สุภาพสีแหบทำไมถึงไม่สุภาพว่าอันอื่นเกิดคือได้ใส่สีน้ำหนาได้อยู่สีสุดาสีอุดมสีบุญมียกเว้นสีแหบเจ้ากะล่องผวนล่องเบิงดูย้ายอย่าไปหาผวนมันดูเป็นคำไม่สุภาพ

พ่อหาแม่ที่ช่วยกันสั่งซื้อแนวทีสาอุ้มนำมาฝากกันส่วนผู้ใดที่บอช่วยกันสั่งซื้อเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังตัวดีๆแม่นตัว ก็ต้องซอยกันสนับสนุนอุ้มหลุมเอากันตัวจะมามีแต่ฟังเฉยๆอันไหนที่เป็นประโยชน์กับเจ้าของหรือคนที่เรารักก็จะต้องมีการพิจารณาดูแล้วก็สั่งซื้อโทรหาสาวอุ้ม0897136882 0897136882เมื่อก่อนถ้าเราจะดูว่าผู้ชายรวยดูยังไงก็น่าจะขับรถหรูเนาะยายเนาะอยู่บ้านหลังใหญ่หรือมีธุรกิจใหญ่โตคันว่าเป็นธุรกิจคันว่าเป็นประธานบริษัทเลี้ยวนี่ห้วยฐานะไม่ธรรมดาแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนแนวไปแล้วสังเกตคนรวยๆก็คือสกินเฮดใส่เดรสสีส้มบ่อยสกินเฮดคืออย่างสกินเฮดก็คือหัวสิเป็นแบบสีโลนๆแล้วก็ใส่เดรสสีส้มกับแมนพาตนตัวเขาเว้ากันว่ายายนำมาเล่าให้ฟังกันในช่วงของรายการลูกทุ่งใจบุญสาวอุ้มแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเข้าไปดูในเพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญสาวอุ้มบุญเด้อต่อไปจะพาไปติดตามเรื่องของเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องของสลดสามีภรรยาเสียชีวิตพร้อมกันในบ้านพักเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าดูดว่าสั้นเหตุการณ์ที่จังหวัดศรีสะเกษช่วงเวลา 6:00 น.ของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อะไรบ่แม่นตัวนี้นายอำเภอสะดอกนายอำเภอไพรบึงรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านพักพื้นที่ตำบลสำโรงพลันอำเภอไพรบึงจึงมีการสั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยอสลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็พบศพนายพงศิลป์พงพสินสงวนนามสกุลแล้วก็นางธัญญานันสงวนนามสกุลสองสามีภรรยาเจ้าหน้าที่ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไพรบึงเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพยาบาลไพรบึงแล้วก็เทศบาลตำบลสำโรงพลันเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองอาจจะประสบเหตุจากไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าดูดอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างแน่ชัดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดขณะเดียวกันจากการสอบถามญาติของผู้ตายทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองรายได้เดินทางไปซื้อปั๊มน้ำโดยมีความตั้งใจจะนำไปสูบน้ำที่ท่วมขังบริเวณบ้านหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีความเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือเตรียมใช้งานปั๊มน้ำรวมไปถึงมีจุดใดที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าปั๊มน้ำเป็นสาเหตุโดยตรงของเหตุการณ์หรือเปล่ามองใดก็ตามแต่ถ้ามันมีน้ำท่วมขังสายไฟมันรั่วไหมหรือว่าพี่น้องไกลไปไกลมากอย่าสู้ไปใกล้เสาไฟเด้อไฟฟ้าอาจจะดูดเราอาจจะเสียชีวิตสร้างความเสียใจให้กับพี่กับน้องคนที่เรารักก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดนํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันส่วนเรื่องราวของเควีรูทีนอันนี้ก็จะช่วยทําให้ตาของเรามองเห็นสว่างหลายขึ้นกว่าเดิมไปหาหมอก็ไปกินอันไหนล่ะกินผักบุ้งที่มันมีเบต้าแคโรทีนกินผักใบเขียวบรอกโคลี่หรือว่าจะกินผักตำลึงกินมา3หอบแล้วก็คือเก่านั่นแหละเพราะว่าเฮาเฒ่าร่างกายของเฮามันก็เสื่อมโทรมลงไปทุกวันก็จะมากินแต่ผักกิน
ต่อันไรล่ะที่มันมีประโยชน์กับร่างกายมันก็เอาบ่อยู่แล้วสมัยซุมื้อนี้มันก็จะต้องมีตัวอื่นช่วยด้วยนั่นก็คือเควีรูทีนส่วนประกอบมันนี้บ่แม่นธรรมดาเด้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเป็นดอกดาวเรืองชนิดที่กินได้ซึ่งงานวิจัยมันบอกว่าเขาบอกว่ามีซีเซนทีนแล้วก็มีลูทีนสูงตามองไม่เห็นหงเดี๋ยวไปใส่กับเห็นเป็นคนยูนิตแต่ว่ามันไม่ชัดหน้าค่ะอีเมเฮาพอเฮาก็สั่งซื้อตัวเควีรูทีน1กระปุก590มี30แคปซูลทานวันละ2เช้า1เย็น1ทานต่อเนื่องกันสัก3กระปุกโทรหาซาอุ้มก็089 713 688 2

0: จ้าลำเอียงก็แน่นอนอยู่แล้วเขาก็ต้องลำเอียงเอาไปเอาคนที่มีเงินเนาะเขาอาจสิรออยู่เขาอาจจะสูงเขาเน่าเขาอาจจะผิวขาวคือจังอันกลัวฟู่เฉิงคือจังอันเข้นทีละเดียดคือจังดาล่วงดาล่าแอวกะเง่าเง่าแต่ว่าข้านข้านข้านเงินคำคำเกี่ยวเขาบ่มีให้เขาอนาคตอนาง้อกะจักสิไปเพิงพระอาศัยได้จังใดเดี๋ยวนี้นี่เขาก็สนใจแต่เรื่องของเงินถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงหลังจากที่ผู้ชายร่ำรวยถ้าผู้ชายร่ำรวยแล้วเขาจะมองหาเด็กอ้อๆว่าสั่นผู้หญิงเดี๋ยวบัดที่เนี่ยถ้าผู้หญิงร่ำรวยผู้หญิงจะไม่เอาผัวเลยมันต่างกันจังสิล่ะ ผู้ชายขันมีเงินแน่ก็อยากสิมีเมียน้อยก็มองหาเด็กสาวสวยๆเมียใหญ่หรือว่าเมียกกเมียเข้าที่ต่อสู้มาเดียวกันมันก็เก็บไว้ยัวเก็บไว้แต่ว่ามันก็ไปเอาสาวๆเด็กๆวัยรุ่นอ้อผู้หญิงขันมีเงินแน่ไว้มันบ่อยากได้แล้วผัวเอาไม่ยังคงเคียงคงขาตัวมันหวาอีวนะมาเล่าให้ฟังกันขอบคุณสำหรับคุณพ่อสำราญวงวันอยู่บ้านซาดฮีบ่พ่อตำบลนาโพอำเภอพิบูลมังสาหารสั่งซื้อเควิโกมาขอบคุณหลายๆเด้อขอให้คุณพ่อแข็งแรงประเภทว่าสุขภาพร่างกายมันเสื่อมโทรมคำว่าเสื่อมโทรมมันเป็นอาการจังไหนกะสินอนหลับเนวบ่หลับเนตีหนึ่งตีสองก็จะตื่นขึ้นมาหาว้อยว้อยกังเวียงกังเว้นผมกะลนผิวพรรณก็เหี่ยวเต็ดเต้งตับตั้งแล้วก็จะมีเบาหวานมีความดันคันบ่มีเบาหวานนี่ห้วยบุญคือจังยังนี่เด้อเราต้องทอมร่างกายเราไม่ให้มันมีเบาหวานแต่ผู้บางคนก็สิมีเบาหวานจักหน่อยก็สิมีโรคแทรกซ้อนตามมามีอะไรบ้างล่ะมีความดันมีโรคไตต้องได้ไปฟอกไตแล้วผู้บางคนก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันหน่อยก็ว่าเจ็บท้องหน่อยก็ว่าบ่มีแห้งหน่อยก็ว่าอันใดแน่ล่ะพ่อตาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตนั่นคือสภาพร่างกายของเรามันเสื่อมโทรมหลายเติบแล้วเฮาก็จะต้องใส่ใจหมาว่าซั่นขออภัยหลายๆหมอเฮาก็ต้องไปหายาสุขีข้านไปหาหมอเฮารักษาเจ้าของเองบ่เป็นบ่ได้เนาะลูกหลานก็บ่ได้เป็นหมอเป็นคู่เป็นขั้นขีข้านคือหมูนี่ผู้บางคนก็ดูแต่อีตัวเล็กน้อยก็ได้บาดที่นี่ว่าสิเว้าเรื่องใดว่าสิว่าเรื่องที่ว่าถ้าเราร่างกายมันเสื่อมมากแล้วเราจะฟื้นฟูตัวเองได้หรือไม่ก็ได้อยู่แล้วก็ยังดีกว่าผู้บ่เฮ็ดอีหยังก็ยังดีกว่าผู้ที่ปล่อยเจ้าของปล่อยรอดสู้กินรอดสู้ตายพี่เดี๋ยวก็ตายจ้อยกินรอดตายแล้วบ่ได้กินดอกกินหลายอย่างกินของหวานกินหวานหวานพัดพัดทอดทอดกินเวลาที่ไปวัดอยู่ว้ายหอบเอาวสันเนาะพ่อตาเนาะหอบเอาก็บ่มีผู้ใดว่าดอกหนูก็แห่หอบเอาคือกันเขาเลี้ยงยาสูกินหลายหมอว่าต้องมีการลดน้ำหนักถ้าไม่ถ่ายก็สั่งซื้อชาไทยให้พี่เทนตาสั่งซื้อชาไทยขันบ่แน่ใจก็สักหนึ่งห่อก่อนก็ได้เอาทดสอบทดลองดูมันสิดีบ่ล่ะห่วยบ่ดียังได้เท่าเลยสิมาขายอีหยังเนาะพ่อตาเนาะสิมาบอกให้ฟังอีหยังน่ะอายคนน่ะอายพร้อมละแม่แล้วก็ย่านบาปพร้อม1ห่อ390ขันบ่ไทยมาโทษมาด่านี่มา3ห่อ 1,000 บาททานคู่กันกับตัวเควิโก้เฮาก็จะแข็งแรงฟื้นฟูร่างกายเจ้าของไปหาหมอก็ไปหานาค่ะโทรหาหนูจดเบอร์พร้อมหรือยัง089 713 6882 089 713 6882หนูจะไม่ค่อยเล่าข่าวเด้อพ่อตาเด้อเพราะว่ามันอาจจะมีการเอาเทปมาเวียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องมีการเดินทางเมืองนอกเมืองหน้าญี่ปุ่นปุระยายไปญี่ปุ่นอีกเลยได้บัตรที่นี่เที่ยวรอบโลกได้บัตรที่นี่สวิตเซอร์แลนด์ยุโรปหรือสิเป็นปุ่นตัวอเมริกาอเมริกาอังกอกอังกฤษสวีเดนไปเบิร์ดทั่วทิพย์ทั่วแดนฮะล่ะป้าเจ้าคือสิล่ำสิรวยแท้ล่ำรวยตัวไปบ่ได้ก็ฟันเอาบ่ เอาไม่ได้ไปจริงเดี๋ยวฟันไปยังศาลาว่าไปยังศาลาส่งคือไปยังศาลาโทรหาหนูนะ089 7 1 3 6 8 8 2
1: เสนอโจ๊กฮ่าฮ่า
0: เขาบอกว่าจังไหนอันนี้นี่แม่สอนลูกแม่สอนลูกชายเนาะลูกนี่ก็บอกว่าแม่ครับผมเถียงกับเมียผมทะเลาะกับเมียแม่ก็เรียกบอกว่าลูกเอ้ยถ้าลูกแต่งงานมีเมียหนึ่งคนเขาก็จะเถียงกับลูกแต่ถ้าลูกแต่งงานมีเมียสองคนเขาก็จะเถียงกันเองเพื่อลูก เอาคือว่าจังสั้นแสดงว่าให้ลูกแต่งงานกับเมียสองคนได้เมียสองคนบ่นี่อาจจะส่งนั่นล่ะ

างว่างช่วยโทรกลับหน่อยสิและนะคนดีฉันคิดถึงโทรหาสาวอุ้มถ้าหากว่าพี่น้องพ่อแม่เฮาอยากจะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตเนาะภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าซัพพอร์ตให้จัดรายการเล่าเรื่องโจ๊กให้ฟังเล่าเรื่องข่าวนั่นข่าวนี่ให้ได้ฟังกันตัวนี่อันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องของคุมตัวหนุ่มทำแผนด้ามมีดอีโต้ทุบหัวลุงวัย67ลากร่างทิ้งทุ่งนาคิดว่าสลบฉุนลักฟักทองเสียใจยันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเนี่ยตายอีหลีซ้ำศูนย์เขาไปลักบักอือเล่าเนาะได้นำเสนอแล้ววันก่อนโทรหาสาวอุ้มก่อนเด้อจดเบอร์0897136882 0897136882เป็นเรื่องราวของการนำหนุ่ม27ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีการคุมตัวในกฤษดาสงวนนามสกุลอายุ27ปีผู้ต้องหาทำร้ายชายอายุ67คนงานเฝ้าสวนลำไยเสียชีวิตบริเวณทุ่งนาป่าช้าในพื้นที่อำเภอแม่แตงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาก็พาไปทำแผนโดยจุดแรกที่สวนฟักทองโดยนายกฤษดาอ้างว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาขโมยฟักทอง3ลูกจึงใช้ด้ามสันมีดอิโต้ขนาดใหญ่ทุบเข้าไปที่ศีรษะขณะก้มเก็บฟักทองจนฟุบไปจากนั้นก็ลากร่างมาตามร่องสวนก่อนนำขึ้นบริเวณท่อระบายน้ำแล้วก็ลากไปตามถนนจนถึงหน้าสุสานก่อนทิ้งร่างลงทุ่งนาเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ตายมาลักขโมยฟักทองที่สวนทุกวันด้วยความโมโหเมื่อเห็นผู้ตายก้มหยิบฟักทองโดยมีดอิโต้อยู่ในฝักด้านหลังที่ผู้ตายเหน็บไว้ที่เอวจึงดึงมาฟาดหัวไป3ครั้งคิดว่าแค่สรุปไม่คิดจะทำร้ายให้ถึงตายเพราะหากตั้งใจทำร้ายจริงก็คงจะใช้มีดฟันไปแล้วขอโทษครอบครัวผู้ตายด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่นำกลับไปสอบสวนก่อนแจ้งข้อหานำส่งฝากขังศาลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็สิติดคุกเขาแล้วก็หาฆ่าคนตายท่องศูนย์ท่องศูนย์มาเขาไปลักอีพ่ออีแม่ขันผู้ใดที่เป็นเจ้าของสวนแล้วเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นี่เด้อเฮาศูนย์กับศูนย์อยู่หันแล้วขันตีไปตีมากกับห้าเขาตายยากอีกล่ะเนาะความศูนย์เฮ็ดจังได๋บาดที่นี่ขันบ่ตีมันมันก็บ่เศร้าก็ต้องบอกสร้างจิตสำนึกบ่ให้คนไปลักหันแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเฮาสิเฮ็ดจังได๋บาดที่นี่จักกะตีได้กะเตือนได้แต่อย่าไปฆ่าเขาให้ถึงตายก็สิว่าจังสี่ส่วนตัวน้อยใหญ่เนาะเอาใจเย็นๆนี่กลายไปเป็นคนติดคุกกลายไปเป็นคนฆ่าตะกอนฆ่าคนตายซะเนาะพ่อตาเนาะเอาจบอีกหนึ่งข่าวผ่านกันไปส่วนเรื่องของกำนัน17จังหวัดภาคเหนือยื่นหนังสือไม่ขอรับเงินสดแทนปืนหากได้รางวัลเหน็บทองคำหมายเข้ามาจังใดกรมการมีการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน17จังหวัดภาคเหนือจัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยมีนายสุดูดีปลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานตลอดจนประสานข้อราชการของกรมการปกครองและก็กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพใจความในเรื่องนี้ว่าจังใดนี่ย่ายเขาคัดค้านการงดแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลกิตติยศแต่เปลี่ยนไปเป็นมอบเงินสดหรือสิ่งของแทนตามนโยบายจัดระเบียบอาวุธปืนว่าเอาปืนเอาเงินซะเงินก็สิใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอะไรทํานองนี้จบเรื่องนี้ต่อไปก็สิพาพี่พ่อน้องพ่อแม่เฮาไปสั่งซื้อให้พี่เทนเฮิบให้พี่เทนเฮิบผู้ใดที่กระดูกเสื่อมกล้ามเนื้อมันเสื่อมถอยเฮาจะต้องมีแนวฟื้นฟูเจ้าของสั่งซื้อ
สั่งซื้อให้พี่เทียนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินเด้อ1กล่อง1กระปุกก็มี30ซอฟเจลมันจะเป็นหนึบหนึบใหญ่มันมีงาดำงาดำที่นำเข้าจากประเทศอินเดียผู้ใดที่มีอาการอักเสบภายในนอนบ่หลับแล้วซันโดโดเดเดเป็นเอวแข็งๆปวดขาปวดไปตามร่างกายนั่งก็นั่งยากย่างก็ย่างยากแล้วพอตาเนาะเส้นเอ็นมันยึดเส้นเอ็นมันตึงสั่งซื้อตัวนี้ไปฟื้นฟูเดอร์สมุนไพร3แผ่นดิน Happy Ten Herb 3กระปุก 1,290 หรืออาจจะเอา1กระปุกก้อน590ถ้า3กระปุกก็ผัดแถมได้ล่ะแถมมิกไนออยมูลค่า 1,290 เยอถ้าเป็นคอยควรเอาแนวดีไปเลยขอบ่มากินมันก็แก๊กเล็กๆน้อยๆพ่อให้เสียดายซื้อๆนี่สั่งซื้อไปเลยเป็นเซตไปเลย3กระปุกก็ 1,290 แถมมิกไนออยผมก็จะบ่โลนผิวพรรณหน้าตากะสิสวยกะสิใสบ่ทันเฒ่าตุสุตสะอุญูอัญญาโจจือโจจือตวาโทรหาหนู089 7136882

0: โอเพสันนิวาสบุญนำกรรมแต่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราจะมาแต่งงานมีสามีหรือได้ใครสักคนหนึ่งเป็นเมียเนาะมันมีที่ไปที่มาของชาติปางก่อนอยู่มันมีการทำบุญร่วมกันมาหรือบางคนก็อธิษฐานให้เจอไม่ว่าจะชาติหน้าคนใดก็ขอให้ไปเจอไปเป็นเนื้อคู่กันคือกับอันพ่อยายสมภพนั่นแหละเล่ากับเปกาปุ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ปุ่นจังหวัดพิษณุโลกปุ่นกับเมียเล่าเนาะหลังจากกราบแล้วก็จะเดินทางกลับมาที่อุดรธานีขณะที่เดินทางขับรถอารมณ์ดีๆอยู่นั้นผู้ผัวก็เลยถามว่าเธออธิษฐานอะไรต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธชินราชฉันก็อธิษฐานว่าไม่ว่าจะชาติหน้าหนใดขอให้เราเกิดไปเป็นเนื้อคู่กันทุกชาติทุกชาติไปนะจ๊ะผู้ผัวศูนย์เลี้ยวรถกลับเลยมึงกลับไปเดี๋ยวนี้มึงกลับไปถอนคำสาบานคำขอคำอธิษฐานในที่ถอกของมึงตอนนี้เลยมึงจะไม่ปล่อยกูสักชาติเลยเหรอไม่ว่าจะชาติไหนมึงจะจองจำกูทุกชาติทุกชาติยังจะมาตามกูไปโย่ปล่อยกูทักสักชาติทีเถอะปล่อยกูเถอะปล่อยกูเป็นอิสระปล่อยให้กูได้ไปพุทธไปเกิดน้ำผู้อื่นแน่ให้กูได้หอมให้กูได้สไลซอกคอคนอื่นบ้างสิฮิเนี่ยก็คือเรื่องเล่าของการอธิษฐานเอาก็อธิษฐานตัวเนาะอยากเจอเขาเพราะอยากเจอในใจเขาอาจจะมีหลายเหตุผลแต่เขาไม่กล้าบอกเราใหญ่ข่อยก็ว่าหลดตัวทำอย่างไรที่จะมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผัวรักผัวหลงเคยบอกเลยเด้นี่ไปหาอันนั้นเนี่ยเป็นยังไปหาหมู่มองนั่นไปหมู่มองนี่เนี่ยเป็นยังโอ้ยแล่นไปหมู่ยังกระดักกระดอยเดียวนี่บุญบุพเพสันนิวาสถ้าจะได้อยู่ด้วยกันก็อยู่ไปทำดีที่สุดนั่นแล้วเนาะยายเนาะดูแลใส่ใจตัวเองด้วยใส่ใจเขาพร้อมใส่ใจพี่น้องป้องไปใส่ใจหอดหมู่เขาพุ่นใส่ใจหอดมันกินเราก็กินน้ำมันปุ๊กกระท่อมน้อยไว้ให้มันพุ่นมันมักเบิ่งฟุตบอลมันมักไปเที่ยวโสเพณีกับไปน้ำมันพุ่นผู้มันสิถิ่มสิป้ามันก็ถิ่มคือเก่าถ้าหากว่าเขาทิ้งแล้วทำยังไงต่อละยายมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกต่อไปนี่แหละอยู่ม่อมแม่แม่เบิ่งแง้งลูกต่อไปยายแต่ว่าในคณะเดียวกันเขาก็จะต้องดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยขอกระซิบบอกไปถึงเควิโกเควิโกเนี่ยทำไมถึงอยากจะให้กินเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆเขามีการศึกษาทำการค้นคว้ามาอย่างยาวนานกว่าจะได้ส่วนที่มีการผสมได้อย่างลงตัวขนาดนี้เจ้าเบิงผู้เข้าเนี่ยเข้มข้นถึง 60% ทั้งเช่าเห็ดลิ้นจือตังกุยเจียวกู้หลานบำรุงระดับเลือกผลระดับเซลล์ผลใหญ่มีสมอไทยสมอพี่เป๊กมาขามป้อมเป็นตำรับยาตรีพลาผู้ใดที่เคยกินมาแล้วหลายอันก็ซื่อๆอยู่โอ้ยเสียเงินทิมไว้มันบ่ได้เสียเงินทิมดอกคือเฮาแข็งแรงมาได้ปานนี้ก็สิแนวหลายแนวที่เฮากินมานั่นล่ะพ่อตาแต่อันนี้เนี่ยเขามีการรวบรวมแนวใดที่เราเคยกินมาแล้วมันไม่ต้องไม่ซูนแนวใดที่ว่าดีเขาก็มีการรวบรวมมาเป็นตัวนี้นี่เควิโกจังสันบ่ได้ซื้อคําว่าโกรกับเปียวท้องเด้พ่อตาอย่าลืมสั่งซื้อให้เป็นการขับสารพิษออกจากร่างกายทำให้ระบบไม่ว่าจะเป็นลำไส้การขับถ่ายหรือจะเป็นการดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการบำรุงหัวใจบำรุงตับไตหรือจะเป็นระบบภายในหลอดเลือดถ้าเลือดเรานี่เด้อถ้าเลือดเราเป็นกรดเลือดเป็นพิษนี่มันแห้งจะเหตุให้เลือดเนืดเลือดข้นบ่ไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจบ่ไหลเวียนไปเลี้ยงสมองเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันเย้อดูแลกันตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องมาเสียดายเงินเลยสั่งซื้อเควิโกโทรหาสาอุ่ม089-713-6882
1: โทรหาสาอุ่ม0

งจากสายันสัญญาต่อมาเรือนค่อยมาลวงใหม่ผู้ใดที่ถึกตัวถึกต้มดูๆเฮาจะกลายเป็นคนเก่งเฮาจะกลายเป็นคนที่บ่ได้หยาดอีหยังมึงมาตัวกูโหลดมึงมามึงเตรียมมาเลยกูพร้อมอยู่แล้วจะมาในรูปแบบไหนคันคนที่บ่เคยถึกตัวถึกต้มเป็นคนดีดีซักเสื้อผ้าหน้าแพ้ให้เมียกวาดบ้านถูบ้านกรอกน้ำใส่ตู้เย็นแนวอยู่แนวกินเฮ็ดไว้ให้เมียสารพัดสารพีอันนี้นี่เป็นคนดีเนาะเมียสิเป็นคนต้มอีก เนื่องจากว่าเป็นคนดีจะไม่ค่อยเผชิญกับโลกซะเท่าไหร่เด้เป็นคนดีแต่ว่าเหตุแนวอื่นแต่ว่าการบ้านบ่เฮ็ดนี่ล่าสุดสาวอุ้มไปถามน้องคนหนึ่งเนาะเป็นน้องที่รู้จักกันสนิทชิดเชื้อพ่อสมควรนี่ล่ะเมียมันถิ่ม น้องเป็นอย่างเมียมึงคือถิ่มมึงคือเป็นคนดีอยู่มันก็บอกว่าผมเฮ็ดเบิดทุกสิ่งทุกอย่างมื้อนั้นเขาโทรมาบอกแม่ผมก่อนเขาสิไปน่ะมีเหตุผลเดียวเอื้อยผมขอเว้าในเด้อผมเป็นคนตรงผมเป็นคนเว้าตรงๆคำเดียวที่เขาบอกผมคือผมบ่เฮ็ดการบ้านเออบ่ทำการบ้านทำให้เมียป๋านี่มันมีจริงบ่ได้เว้าเล่นบ่ได้เว้าเรื่องละหมกพร้อมแล้วแต่สิพิจารณาช่วงหน้าติดตามอีก1ชั่วโมง

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลยกระดับสกัดนอมินีครบวงจรวางเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนพาณิชย์นางสาวลาลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างการแข่งขันด้านการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนระยะสั้นและระยะกลางซึ่งประกาศเมื่อวันที่15กันยายน2569โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายนางสาวลลิดากล่าวว่าแนวทางดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เข้มข้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโสพลเปิดประตูการทูตรัฐสภาสานสัมพันธ์โอมานเสนอเปิดรับลงทุนนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารนายโสพลซารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายอิซาอับดุลเลาะยาบินอันอารวีเอกอัครราชทูตรัสสุลต่านโอมานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งและกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศนายโสพลกล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยนานกว่า6ปีขอชื่นชมบทบาทการทำงานอันแข็งขันทั้งนี้ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติหวังว่าจะมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพไทยโอมานขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นในโอกาสนี้ประธานรัฐสภาได้แสดงความขอบคุณสำหรับการให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยจากเรือมายุรีนารีซึ่งประสบภัยบริเวณช่องแคบฮอร์โมสจนสามารถช่วยชีวิตและส่งกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่สองค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
11: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: อาห ถานเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
12: สันเพชรนำคมนาคม
13: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
14: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
13: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
14: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
13: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
14: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
13: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
14: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
13: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
15: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ที่จะทำให้ลืมแฟนเก่าไปหาข้อมูลใน AI เบิ่งดูย่ายทำยังไงถึงจะลืมแฟนเก่าเขาก็ให้ไปท่องเที่ยวที่อื่นเดี๋ยวหาก่อนเด้อทำไงถึงจะลืมแฟนเก่ามีแฟนเก่ามีผัวเก่ามีเมียเก่าบ่อ้าวกำลังเสียจามการลืมแฟนเก่าให้เด็ดขาดและก้าวผ่านความเจ็บปวดต้องอาศัยการตัดวงจรความคิดซ้ำๆและก็ให้เวลาจิตใจได้เยียวยาเลิกส่องโซเชียลของเขาซ่อนหรือบล็อกข้อความเพื่อไม่ให้สมองถูกกระตุ้นด้วยเรื่องราวของเขาอย่าให้เขาได้ติดต่อเฮาได้เอาบ่ให้เขาติดต่อจังได๋แฮงอยากให้เขาติดต่ออยู่เนาะอยากสมน้ำหน้าเขาอยากให้เขารู้ว่ามึงไปไสมึงก็สิคิด

ำจริงท่องไว้เสมอว่าความสัมพันธ์ได้จบลงแล้วการจมอยู่กับอดีตจะทำให้เราเจ็บซ้ำๆทำตัวเองให้ยุ่งเข้าไว้หากิจกรรมใหม่ๆทำเช่นออกกำลังกายไปเล่นโอ้ยไปเล่นเห็นคนจับกันเห็นคนจูงมือจูงแขนกันเห็นคู่รักคอยแห้งศูนย์คอยสร้างคอยแห้งไห้อิจฉงอิจฉาเขาผู้เลวไปเรียนคลาสสั้นๆหรือใช้เวลากับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวเพื่อลดเวลาว่างในการคิดถึงเขาต้องทำตัวยุ่งเข้าไว้จะได้การกระจัดไปยิ่งสมเปิดเพี้ยงโศกเพี้ยงเศร้าอยู่นี่เขียนข้อเสียหรือเหตุผลที่เลิกกันเตือนสติตัวเองด้วยการลิสต์เรื่องแย่ๆหรือนิสัยที่เข้ากันไม่ได้เพื่อลดความหวยหาเพื่อลดความคิดถึงเขาว่าสันทอโอ้ยสิมีหลายอย่างมีแต่คนบอกเข้ากันสมมติว่าเข้าไปในโซเชียลนี่ย่ายเขาสิมีว่าหลายสิ่งหลายอย่างผู้ลงคนก็บอกว่าอดีตยังไงมันก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและก็ไม่เคยลืมไปได้แต่เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันให้ได้ว่านั่นคืออดีตไปแล้วส่วนถ้าใครจะพูดยังไงก็ต้องยอมรับเพราะนั่นคือสิ่งที่ตนเองนั้นได้กระทำไปอย่าไปโทษตัวเอง move on ไปแต่งตัวไปตัดผมแล้วก็จะต้องไปหาเหตุการณ์เหตุงานมึงจะมากูสู่ไม่มีแนวกินคิดนำแต่เมียเขาคิดนำแต่ผัวเขาคิดนำแต่ปัญหาความรักอยู่พ่อปนี่แม่พอมึงเป็นจังไดทุกข์คือหัวเหียดมึงกลับไปดูพ่อดูแม่มึงอะไรทำนองนี้เนาะยายนำมาลอยฟังสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือ1เหตุงาน2เอาจังไดดีย่ายวันเวลาเท่านั้นที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้นจังไหนบอกไปก็ไม่มีผู้ใดเหตุใดนอกจากวันเวลาจะผ่านค่อยๆผ่านไปเฮาจะลืมเฮาจะแต่ว่ามันก็ต้องมีคนใหม่ต้องมีคนคุยด้วยคุยกับผู้นั้นคุยกับผู้นี้สิมักกูสู่คิดแต่น้ําบักเดียวคิดแต่น้ํามันลูกพ่อใหญ่ทิดเอียนอยู่พ่อปานีนี่บ่เป็นศาสตร์บ่เป็นตะกาวนํามาฝากกันสําหรับผลงานเพลงนี้เนาะเสียงจากพี่นางสิริพรซื้อเพลงอย่างนี้เสียงแคนที่หนองคายอย่าไปโดดนำอันแม่นำโขงเด้อช่วงนี้เป็นตะย่านคืออย่างนี้เด้อเป็นความปรารถนาดีอยากให้พี่น้องพอมีเฮ้าสายตาก้าวไกลสายตาแจ้งจางปางออกไว้ใครก็บ่กินเด้อสิมาสาวยุ่มสาวใหญ่คือกินหอดผู้ไส้ผู้เมาจังไหนยายตามองไม่เห็นเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกหรือเบาหวานขึ้นตาปัญหาสายตาต่างๆไปหาหมอกลับไปหาแนวอื่นมาทานเสริมเข้าไปด้วยกะสิไข่โกบกินยังตัวเฮาเฒ่าเฮาโอมันกะสิมีปัญหาจังสิละแต่อย่าไปยอมแพ้จนไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็จะยิ่งแย่กว่าเดิมถ้าบอดแล้วนี่หาทางเอาขึ้นยากเด้ออีแม่เฮาพอเฮาสั่งซื้อเควีรูทีน1กระปุก590ทานวันละ2เช้า1เย็น1ทานวันละ2ทานต่อเนื่องกันไปให้มันครบโดดจัก3กระปุกซื้อ3กระปุกก็จะแถมอะไรบ้างแถมน้ำมันนวดแถมผ้าถุงหรืออยากจะได้สบู่ก็แจ้งมาโทรหาสาอุ้ม089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713 6882

วรรค์ขึ้นที่ของเจียมเสียงจากเอกพจนาฝากหาพี่หาน้องพ่อแม่ทุกท่านที่ฟังรายการแล้วก็ช่วยกันสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนทายง่ายทายคล่องเบาสบายตอนถ่ายมันก็ไม่เจ็บมวนท้องเด้อถ่ายครั้งเดียวถ่ายแล้วเลยบ่ได้ถ่ายลำลีลำลายบ่ได้ถ่ายหลายๆเทื่อบ่ได้ว่ายากว้ายข่อยจักแม่นกินยาถ่ายแล้วข่อยจักแม่นเที่ยวถ้าถ่ายบ่แม่นจังซั่นมันบ่แม่นยาถ่ายมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบต่างๆที่ดีต่อลำไส้ของเราเด้อมันมีไซเลียมฮาร์ดกันพอกันแม่เฮาศึกษาเกี่ยวกับไซเลียมฮาร์ดนี่มันจะกวาดเอาพวกขยะพวกแนวเป็นพิษที่มันสะสมในร่างกายมีแต่ก่อให้เกิดโรคเด้อบ่แม่นของคอยเด้อพวกขยะนั่นเอาไปเอามาเม้นแล้วก็เป็นพิษเป็นปฏิกูลอยู่ในแต่ร่างกายเกิดเมื่อยเกิดเป็นโรคเจ้าว่าโรคหยังบ่นี่สิไปสะสมของเสียไว้ในร่างกายจะมาแบกถังขี้ไปนั่นมานี่อยู่พ่อปันนี่นี่ห่วยมีแต่ป่วยก็ป่วยด้วยพ่อตาเด้อถ้าไม่ถ่ายต้องสั่งซื้อตัวนี้ชาไทยแฮปปี้เทรนถ้า1ห่อ390ส่งไหม1ห่อก็ส่งอยู่ใจก็บ่ค่อยอยากส่งปานใดล่ะก็ส่งให้คือเก่าก็เห็นใจกันเนาะพ่อตาเนาะสิมาขายหยัง3ห่อไปเลย3ห่อไปเลยอันนั้นก็ถือว่าเป็นกันบ่ให้โอกาสให้พี่น้องพอแม่เฮาได้ร้องมันก็เวอร์วังอลังการอยากจะได้เงินมากจนเกินไปบ่แม่นนิสัยจังซั่นนี่สั่งซื้อ1ห่อก็390 3ห่อมันจังคุ้ม1ห่อ390ถ้า1ห่อก็ 1,000 บาทส่วนกาแฟก็เป็นกาแฟ KV Coffee เป็นกาแฟเกี่ยวกับสายตามันมีบลูเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่ไวดีต่อสายตาแล้วก็สั่งซื้อ KV Routineทานคู่กันกับกาแฟ KV Coffee เยอะมันก็สมบูรณ์มันก็ดีต่อตาเราแจ้งจังปางเลี้ยวไปใส่กระสวะสว่างตัวเฮาสิมาปล่อยเฮาเลี้ยวไปใส่คือบ่เห็นห้องตาสิบ่บ่สบ่น้อน้ำตาไหลอยู่เลียนจอประสาทตาเสื่อมวุ่นในตาเสื่อมเป็นตาย่านเด้ออีแม่เฮาโดยเฉพาะเป็นต้อหินนี่แห้งเป็นตาย่านอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้เด้ออีแม่เฮายิ่งบ่รักสมรักษาเจ้าของมันแห้งสิเป็นไปทั่วตาบอดแล้วไผสิเบิ่งไผสิหาสิเลี้ยงสิเกียคะโทรหาสาอุ้มเตรียมจดเบอร์หนุ่มขโมยลักตัดสายไฟพลาดถูกไฟช็อตเสียชีวิตกลางดงกล้วยแน่ว่าหลอดตัวอย่าไปหาลักหาโศกมันสิมีแนวบ่ดีเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โพธารามรับแจ้งพบศพชายเสียชีวิตอยู่ภายในดงกล้วยข้างบ่อปลาเขาก็เลยมีการประสานชุดสืบสวนแพทย์โรงพยาบาลโพธารามและก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างราชบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุก็มีฝนตกต่อเนื่องทางเข้าก็เป็นดินเหนียวลื่นเจ้าหน้าที่พบกลุ่มควันบริเวณร่างผู้เสียชีวิตจึงเกรงว่าจะมีกระแสไฟฟ้าก็เลยกันไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกแบบว่าบ่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าไปในพื้นที่ก่อนประสานเจ้าของที่ดินตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนายเม้าโหนอายุ39ปีเป็นชาวมอญสังขละบุรีสวมเสื้อเชิ้ตลายตารางสีแดงน้ำเงินส่วนกางเกงขายาวสีดำถูกถอดกองอยู่บริเวณข้อเท้าใกล้ศีรษะก็พกหมวกแก๊ปสีดำเทาส่วนมือซ้ายกำกรรไกรตัดสายไฟด้ามสีเหลืองแล้วก็มีสายไฟติดขามือนอกจากนี้บริเวณน่องซ้ายหายไปเห็นกระดูกคาดว่าถูกตัวเงินตัวทองกัดกินเสียชีวิตมาแล้วเพราะต่ำกว่าหามือเยอะเอาเป็นยังควันคือฝุ่นอันควันอันเกี่ยวกับไฟฟ้าคือทุนอยู่สั่นจักทะเมจากการตรวจสอบพบว่าก่อนหน้านี้ประมาณ5วันมีพลเมืองดีพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเฟสสีฟ้าดำทะเบียนราชบุรีจอดทิ้งเอาไว้ห่างจากจุดที่พบศพเนี่ยประมาณ200เมตรโดยเสียบกุญแจคาไว้แล้วก็มีค้อนกับถุงปุ๋ยภายในก็พบเศษสายไฟจำนวนหนึ่งจึงนำภาพรถมาลงประกาศตามหาเจ้าของรถพร้อมแจ้งตำรวจให้นำรถไปเก็บรักษาที่โรงพักขณะเดียวกันย่าก็เลยเดินทางเข้ามาดูรถยืนยันว่าเป็นรถของพ่อตาตนชื่อว่านายเมาไหนอายุ39ปีจึงได้แจ้งความคนหายไว้ที่สภ.โพธารามจากนั้นก็ออกตามหา
และก็ในเช้าวันที่เจอศพนี่แหละทางนายเจมลูกเขยผู้ตายได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเอาอายุ39ปีคือมีลูกเขยไว้แต่นี่คือก็เลยมีการเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ทางตำรวจช่วยประสานกู้ภัยสว่างราชบุรีปูพรมค้นหาจุดที่พบรถระหว่างที่ร่วมพลก็มีคนไปพบศพในดงกล้วยดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะเข้าไปลักตัดสายไฟในบริเวณดังกล่าวก่อนพลาดถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนก็ได้มีการส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไปอันนี้ก็คือผลที่ไปลักของเขาจากแมนบ่แมนได้ล่ะเขาก็แจ้งว่าแบบนั้นดูลาดเราดูเหตุการณ์สถานการณ์รอบด้านแล้วน่าสิเป็นการไปลากเขาว่าสันทอไปจบเขาโทรหาสาอุ่มกับ0897136882จดทันหรือเปล่า0897136882

บ่ว่าแล้วล่ะเขาดูหน้าค่าตาแล้วเอ้าอีนี่คือเป็นตาซื่อแท้อีนี่คือเป็นตาเสื้อคนงายอีนี่คือเป็นตาสอดใส่โซกแรตได้เร็วแท้เขาก็จะหาทางหลอกเจ้าต้มเจ้าตัวยายก็ยังว่าคันผู้ใดที่เคยโอกหักถ้าใครที่ดื้อๆนี่นั่นคือเกราะป้องกันตัวเองคันผู้ใดที่เฮ็ดยังกะเว้าบ่เป็นกูสู้กูสู้เว้าสาวกะบ่เป็นเขาเว้าน้ำดีกะว่าถ้าเขามากกระโดดใส่เขาโหลดแล้วหลังจากนั้นก็จะถูกเขาต้มเงินคำกำแก้วก็จะมีการเอาไปให้เขาเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องนี้นี่เคยเล่าไปแล้วแต่ว่ามันน่าสนใจดีนี่พอตาเฮาลองฟังอีกครั้งนึงลองดูเด้อมันมีประโยชน์ประโยชน์กับร่างกายของเราปรัชญาลัทธิแห่งเต๋าจนมีการนำมาแนะนำให้ผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมดังนี้จะมีอายุยืนยาวเกิน90ปีแน่ๆคือ 1.ต้องเดินทุกวันพยายามเดินให้ได้วันละไม่น้อยกว่า15นาที2เมื่อนึกขึ้นได้เมื่อไรให้หายใจยาวๆลึกๆให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองให้หายใจเข้าออกลึกๆเด้อพอตาเด้อฮู้เห็นบ่รู้สึกโล่งพยายามยืดเส้นยืดกล้ามเนื้อบิดเนื้อบิดตัวเป็นครั้งคราวจิบน้ำบ่อยๆแม้จะไม่กระหายน้ำก็ตามพยายามจิบน้ำให้ได้มากที่สุดอายุมากแล้วอย่าปล่อยให้ท้องผูกกินอาหารที่มีกากใยลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้น้อยลงพยายามขยับปากจะเคี้ยวจะพูดจะร้องเพลงก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่ว่าอย่าไปหาจมให้ข้นอย่าไปหาเว้าพื้นข้นเติมสีตีไข่อยากเว้าก็เว้าซะสั่นแต่อย่าเติมสีตีไข่ให้มากนักอะไรอีกความจำเสื่อมไม่ใช่เพราะอายุมากแต่เพราะไม่ใช้สมองเลยนั่นเองไม่ต้องกินยาเยอะกินเท่าที่จำเป็นพยายามวัดความดันเลือดบ่อยๆเพื่อคุมไม่ให้ความดันมันสวิงทำอารมณ์ให้แจ่มใสเป็นนิดฟังรายการนู้นี่สาวอุ้มนี่สิพาไปติดตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวพบปะสังสรรค์กับเพื่อนผู้รู้ใจอยู่เนืองๆท่องเที่ยวอย่างสบายๆไม่โลดโผนตามโอกาสทำในสิ่งที่ชอบเปิดหูเปิดตาไม่รับรู้สิ่งที่ไม่ชอบหรือปัดทิ้งให้มากขึ้นฝึกร้องเพลงจากระดับอนุบาลช้างช้างช้างช้างช้างช้างก็ร้องไปจนเข้าขั้นมหาลัยปอดจะแข็งแรงจนหน้าทึ่งลดอาการเหนื่อยง่ายลงได้อย่างน่าประหลาดใจร้องเพลงร้องไปเพลงชาติเพลงข้าน้ำนมเพลงโศกเพลงเศร้าเพลงสิฮีน้องบอกก็ร้องไปว่าแต่เป็นเพลงร้องเลยอย่านั่งนอนตลอดเวลาให้ขยับตัวลุกขึ้นให้บ่อยๆกินอะไรก็ได้ที่ชอบแต่อย่าให้เกิดโทษต่อร่างกายนักทำทุกอย่างที่ทำให้ใจสบายมีความสุขปล่อยวางให้อภัยให้มากขึ้นอย่าสุเครียดไอ้ผู้นั้นอย่าสุสร้างคนอย่าสุเบาบ่มวนปกปกปกปกเบาปกปกเป๊กๆบ่ให้เกียดคนคนสิสร้างรู้จักการแบ่งปันให้ผู้ขาดแคลนโดยโอกาสเป็นโรคอะไรอยู่ก็ตามเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันจนคุ้นเคยรู้จักกันดีอย่าให้มันมาโมกกอกเม็ดแก้กเอาเพื่อนมันมาลุมกินหัวเรามองสิ่งรอบตัวในแง่บวกเข้าไว้เห็นอะไรก็ดีนะดีที่มีดีที่เป็นลดความริษยาอาฆาตมาดร้ายปรงให้เป็นเย็นให้ได้เดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วเคยไม่ชอบใครเคยไม่ชอบขี้หน้าใครให้ลดละเลิกโดยเฉพาะเรื่องหนักๆของนักการเมืองที่ไม่ถูกใจเราเดี๋ยวกรรมก็จัดการมันเองอย่าไปเครียดประเทศไทยประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวอย่าไปแบกไว้บนบ่ามันหนักถ้าเผลอหลับห้ามฟื้นให้หยิบเลยเห็นสิ่งใดดีทำเลยสิ่งใดไม่ดีเลิกทำช่วยใครได้ช่วยเลยตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกให้อยู่ท่ามกลางคนดีมีจิตสาธารณะจะมองโลกสวยงามขึ้นหาหมอครอบครัวอย่าเชื่อหมอที่โรงพยาบาลมากนักอย่าบังคับตัวเองมากเกินไปทำสิ่งที่สบายใจก่อนจะดีกว่านี่พี่น้องน่าสนใจได้หลายขอเจ้าอีกบ่ยังหลายเติบอยู่ด้วยนี่บ่ทันได้แล้วแก่แล้วไม่ต้องโลภตายแล้วเอาอะไรไปด้วยไม่ได้พอใจ
ในสิ่งที่มีแล้วรู้จักการแบ่งปันสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นถ้าทำได้ให้ทำทันทีมองสิ่งรอบตัวให้มีความสุขจิตเบิกบานมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลคนหรือสัตว์ใดหรือสัตว์ใดได้ให้ทำทันทีมีอะไรที่เกิดขึ้นยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองพยายามช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ทำตัวเป็นภาระแก่ผู้อื่นยอมรับความจริงว่าเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นมันจะอยู่ไม่นานจะเป็นอยู่ชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนไปในที่สุดก็จะหมดดับไปตามธรรมดาอันนี้นำมาเล่าให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ฟังกันถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเข้าใจแล้วก็ทำตามนั้นเนาะส่วนถ้ามีปัญญาแน่บ่มีปัญญาแน่จักฟังแน่หรือจักบ่ฟังล่ะตอนนี้นี่ก็อาจจะไม่ค่อยจะเข้าใจมากนักจบเรื่องเหล่านี้ด้วยความปรารถนาดีอยากให้พี่น้องพ่อแม่เฮาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสั่งซื้อเควิโกนั้นจะฟื้นฟูให้เจ้าของกลับมาแข็งแรงหาหมอก็ไปสั่งซื้อแนวดีๆไปเลยเลือกเควิโก

ลอบใจคือเก่าไม่ว่าจะชั่วเลวซ้ำนามกรขนาดไหนก็ตามแต่แม่ก็จะโอบอุ้มแม่ก็จะบ่ทับถมลูกแม่ก็จะไม่ทิ้งลูกส่วนมากเลี้ยวหน้าพ่อตาเนาะบ่ว่าเขาสิว่าซัวบ่ว่าเขาสิว่ามึงสิขี้ข้านมึงผู้ให้มึงเป็นคนที่ไม่เอาไหนยังไงแม่กับฮักคือเก่ามันเป็นจังได๋บุนี่มนุษย์แม่นี่เกิดมาเพื่อลูกจริงๆแต่ว่าลูกนี่เกิดได้ใหญ่มากเพราะถ้าเกิดเพราะถ้าแบบว่าปงแบบขนปงจักหน่อยนี่นะกะสิไปมากผู้สาวกะสิเป็นฟังเพียงสะตวกสะติงเต้นดอกๆแดกๆกะสิแบบโทรหาผู้สาวแล้วหลังจากนั้นก็จะไปปรนิบัติผู้สาวไปเป็นขี้ข่าผู้สาวเขาเฮ็ดยังกับโกซอโกซอนำเขาเขาใส่ไปตายกะสิไปตายมันเป็นยังบุญนี่เป้คือกันเนาะยายความรักของพ่อของแม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่หาไหนไม่ได้แล้วกะรู้อยู่แต่มันหักบ่ทราบซึ้งคือผู้สาวมันบ่อยากเฮ็ดอีหยังเพื่อพ่อเพื่อแม่มากมายคือผู้สาวคือผู้บ่าวมันก็เป็นสั้นเอาหนึ่งผลงานเพลงนี้ฝากต้อนหาพี่หาน้องพ่อแม่โดยเฉพาะใครที่อยู่คนเดียวอยู่ตรงโปงเต็งเปงอยู่เทิงทองก็บ่ดีท้องใหญ่อ่ำตามร่องไปตรวจเนี่ยเป็นยังบ่แม่นเป็นไขมันพอกตับบ่หรือว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบ A อักเสบ B อักเสบ C มันมีตะลวกไผ่ขะเจ็บผู้ลงคนกันแน่นท้องอ่ำตามกินอะไรลงไปก็ไม่บกอาจจะเป็นกรดไหลย้อนหรืออาจจะเป็นนี่ล่ะตับอักเสบนำไปสู่มะโหลกมะเร็งเป็นตะยานคือจังอย่างนี้เด้อไปตรวจแน่อย่าว่าบ่ไปกินของอะไรก็ต้องคลำอย่าสู่กินอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกฮอทดอกขนมปังขวากเค้กมู้นั่นว่าบ่ได้กินดอกว่าเค้กนี่เออปีนึงจังค่อยสิมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์เทื่อนึงเขาก็ห้ามมาไงอย่ากินมากจนเกินไปน้ำซุปหรือว่าน้ำตรงน้ำตาลอย่ากินมากจนเกินไปห้ามบ่ท่านละตอนนี้กินจนท้องใหญ่อ้ามตามจนเสบือตูนแล้วตอนนี้ค่อยว่าเอากินก็กินแล้วแต่สั่นคันเจ็บเป็นอันอ้วนมากคันป่วยมากโว้ยก็สิมาอยากพออยากแม่อีกแล้วแม่พอเฮาก็ต้องใส่ใจเจ้าของเด้อยายเด้อสั่งซื้อเควีรูทีนสายตาฝ้าฟางตามองไปไหนก็น้ำตาไหลเลียนเลียนมันคือบ่แจ้งมันคือขาวสวกหมวกเนี่ยมีอะไรแมงวันแมงหวีบ่นี่บินไปบินมาเขาเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมสั่งซื้อเควีรูทีนมันมีส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นโกจิเบอร์รี่บิวเบอร์รี่มีเบต้าแคโรทีนแล้วก็มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งมีรูทีนแล้วก็ซีเซียนทีนสูงลดความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกรองแสงสีฟ้างานวิจัยบางส่วนพบว่าช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาอันวาโกจิเบอร์รี่ที่มีอยู่ในเควีรูทีนนี้เนาะโทรหาหนูกับ089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักบีบี089 713 6882

ไม่อยากจะให้จบแค่สองเราพบหน้ากันพบหน้าแล้วมันก็ไม่ตรงปกมันก็เขาก็รู้สึกแบบจังใดละเฮ้อเขาบ่บ่กล้าเว้ากับเฮาแล้วก็เป็นกระอักกระอ่วนสีหน้าท่าทางมันก็สิบอกกันได้ตัวเนาะยายพ่อตาเนาะพ่อเสียนทางอำเภอภูพานเนาะคันสมมุติว่าเฮาจีบผู้ใดแล้วได้ยินแต่เสียงหลงไหลกันโอ้ยฝันว่าซ่านมีความสุขคุยกันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงดึกดื่นขอนขึ้นเสียค่าโทรศัพท์เดือนละ 8,000 ก็ยอมบัดพอมาเจอกันแล้วจังใดก็คือบ่ถือกระรับกับแก็บกันว่าคือบ่ถือสเปกว่าคือรู้สึกตีเขาอีนี่เตี้ยไปอีนี่ดำไปโอ้ยบ่ไหวเตี้ยพูดบ่าวบ่าวผู้ที่ถูกตีนี่ก็สิโอ้ขาดความมั่นใจหลายตื่นเต้นน้อยใหญ่เนาะตอนแรกก็ว่าเจ้าของคักผู้นึงหั่นแล้วพอตะเขามาตีแล้วแม้งายชะดาเลยบัดทีนี้ไปบ่เป็นเลยพอสนั่นแล้วก็ยังไงล่ะก็ย่าสุไปแต่งรูปหลายเวลามันเห็นกันในโซเชียลน่ะมันงามโพดมันสวยเกินไปมันรอเกินไปพอเห็นหน้ากันแล้วมันก็จะงายชะดาคือจังสาวอุ่มบานั่นเนาะสลดน้ำท่วมเมืองกรุงหญิงวัย58โดนไฟฟ้าดูดเสียชีวิตคาลานจอดรถแฟลตเคหาคลองจันทร์ทราบทำอาชีพเก็บของเก่าขายพักอาศัยอยู่ที่แฟลตแห่งนี้อันนี้ก็เกิดเหตุตอนวันที่26กันยายน8นาฬิกาผู้ที่เสียชีวิตก็คือนางสุรีอายุ58ปีเสียชีวิตในน้ำที่มันมีน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบจากการสอบสวนนายกิติภูมิผู้แจ้งเหตุเผยว่ามองลงมาลานจอดรถเห็นผู้เสียชีวิตล้มบริเวณดังกล่าวตอนตีห้าครึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนประสานหน่วยงานเพื่อเข้าช่วยเหลือแล้วก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนางสุรีมีอาชีพขายของเก่าอยู่ในลายยุคข้องอันมองนี่แหละแฟดการเคหะแห่งนี้แหละพนักงานสอบสวนจึงได้มีการแจ้งญาติผู้เสียชีวิตให้ทราบเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวของต่อไปฝนตกน้ำท่วมสุปีสุปีบ่ท่วมมองนึงกับท่วมมองนึงพ่อตาอีแม่เฮาอย่าสุเข้าไปใกล้ๆบริเวณที่มันมีเสาไฟหรือว่าสิเป็นสายไฟอย่าสุไปคิดว่าเอ๊สายไฟอันนี้ดูมันแปลกๆนะทำไมมันเปียกไปจับซะเลยไฟฟ้าช็อตเดซโมลีดินำมาเตือนกันเนาะส่วนเรื่องเล่าของอาการปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังไหล่สะบักและท้ายทอยเจ้าต้องสั่งซื้อกินแฮปปี้เทนเฮิร์บสาวอุ้มก็กินตอนแรกบ่คิดว่ามันสิดีปานนี่กินไปกินมาเอาคือเศร้าปวดเอวจนลืมไปเลยแม่ป้าเจ้าของปวดเอวปวดนี่พ่อตาปวดอันหัวเข่าเวลาที่เฮายางลงบันไดหรือว่าจะขึ้นไปบันไดของโรงพยาบาลหรือสิไปสิได้ก็ตามแต่มันเป็นปวดนี่นะปวดหัวเข่านี่มันดีขึ้นสวยเยอะจนลืมมาจกของเคยปวดเอวปวดหลังไหล่ปวดเส้นปวดเอ็นมันระบายมันเป็นบ่แม่นระบายเขาเอิ้นมันคลายเนาะพอตาเนาะมันคลายเส้นได้อย่างดีฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เสริมพลังให้เฮามันมีงามินเอาแย่นี่เป็นคือว่างามินงาดำผสมขมิ้นชันเป็นงามินโอ้ก็ธรรมดาแล้วนี่ควรที่จะไปไหนไปนอนซะไปใหญ่หลับดีด้วยเด้อนี่ Happy Ten Herb สุนภัย3แผ่นดินโทรหาสาอุ้ม089 713 6882จดทันหรือเปล่ามีคุณพ่อคุณแม่ถามเกี่ยวกับเควีโกมาเควีรูทินก็ทวงมาแล้วนี่เป็นจังไหนมาจังไหนคือทรงซาแท้เราจะมีการจัดส่งให้โดยเร็วที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อสำราญวงวันวันนี้สั่งมาได้นี่อยู่บ้านชาติฮีตำบลนาโพพี่บูนมังสาหารอุบลฝากความคิดถึงหาพ่อคำผองในเด้อทางเพื่อเมืองอุบลพ่ออุดมกันนุลาบ้านหนองบัวอำเภอศรีขอรภูมิสุรินทร์แล้วก็มีพ่อเสียนที่อยู่ทางอำเภอภูพานแม่น้อยสร้อยเจดแค่วีโก้แม่คำปรางอันนี้อยู่ที่ดวงมาไฟเมืองสกลฝากผลงานเพลงนี้ไปหา

เสียงจากผู้ใดเอาไพรวันลูกเพชรไอ้หนุ่มตังเกวาซานมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณพ่อแม่เฮาที่ฟังรายการสาวอุ้มขอบคุณทุกหมายเลขที่โทรหาขอบคุณที่พ่อแม่เฮาใส่ใจเจ้าของจะได้ไม่ต้องไปยากให้ลูกให้หลานไปหาหมอกับไปพ่อตาระวังการอยู่การกินใส่ใจการนอนขันนอนบ่หลับขันมีแต่เมื่อยขันมีแต่เสื่อมส้มลงไปซุมื้อซุมื้อเฮาบ่กินหยังเลยอันว่าเควีกูคือว่าดีแท้ก็คือบ่กินเฮาก็แห้งสิไปเร็วกว่าเก่าคําว่าไปเร็วในที่นี้มันสิมีแต่ป่วยมีแต่ป่วยมีแต่โรคอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนเฮาก็จะต้องเสริมเจ้าของบำรุงหัวใจตับไตม้ามปอดหลอดเลือดระบบเลือดของเฮาเด้อพ่อตาบ่แม่นว่าสิปล่อยให้เจ้าของอยู่ในสภาพป่วยๆอยู่แบบนี้ก็แห้งสิยากไปหนาแห้งไปติดยากไปติดกว่าเดิมเด้อสั่งซื้อเควิโกโทรหาสาวอุ้มก็089 713 6882จดท่านบอ089 713 6882ฝากผลงานเพลงนี้หาพ่อเสียนทางอำเภออะไรนะภูพานอยากจะให้สาวอุ้มอันโหลดเพลงให้หน่อยเอาไปเป็นแฟดไดว่าสั้นผู้ใดอยากได้ทั่วมากก็แล้วกันเนาะเขียนเพลงให้พร้อมบ่รู้จักว่าพ่อแม่เฮามักเพลงใดเด้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกัน

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ

0: ในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะครม.เห็นชอบพรบ.กัญชาใหม่ย้ำชัดใช้ทางการแพทย์สั่งยาผ่านแพทย์เท่านั้นนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้ติดตามได้ว่าแปลงปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจะมีบทกำหนดที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพรบ.ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนายพัฒนายังยืนยันว่าขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมที่มีอยู่3ปีและจะไล่หมดอายุตั้งแต่2569ถึง2571ปภ.แจ้ง10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยริศได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยริศผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยริศมี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยริศ
7: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
2: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกาเบอไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
8: กรีนบิสตามและน้ำมันนวดกรีนบิสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่น
9: ท่านกำลังฟังส ถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
10: ใครจะคิดว่าอรนงปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCPและ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบเลยแก้ว

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: กวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยบ่แม่นน้ำท่วมบ้านล่อคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถขั้นเก่ากระเตงคู่ชีพรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000
2: ว้าว
1: แล้วเขากะอึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนเด้อครับค่ายามื้อนี้เสียใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีบ่ทันได้เข้ารูปบ่หล่อพ่อบ่รวยแต่ครอบครัวติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานหวานจื้อเหลียงเบื้องด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงกะบ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียดและกระสีที่ OA เขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพลงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข้าดังอีมารถกด7หนุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโค้งรถขายโอ

0: แล้วก็ต้อนรับพี่ต้อนรับน้องก็สู่รายการลูกทุ่งยอดไว้หัวใจหักสุขภาพกับอีแม่ทางสถานีวิทยุ FM ทั่วประเทศทางสถานีที่คุณพ่อคุณแม่ติดตามรับฟังอยู่ตั้งตอนนี้ครับเป็นประจำทุกสี่เสมอเสมอครับฮอดเวลาดีดีสีดีเกย์ชุมชนคนไทยบ้านหนุ่มนั่นกับน้องสาวลา
1: ใบมันค่ะ
0: สองไอ้น้องมาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นประจำเสมอครับซิปเหนียวอันสันสันกูดูกิลียกขึ้นเนื้อเก่าหนังหัวกราบลงแถบทักแถบเท้าเอียไอเอาอาพอลุงไม่ป่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ้านเฮาทุกพื้นที่ของการติดตามมารับฟังครับนะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจังใดสายตรงหาหนุ่มนั่นใบหม่อนทั้งเบอร์นี่ได้เลยครับ
1: ค่ะยังเป็นเบอร์เก้าเบอร์เดิมอยู่ค่ะพ่อเบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะแม่ทั้งเบอร์0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
0: 2358ฝากตอนนอนหาคุณพ่อคุณแม่ไว้น้ำในกระเรวกันนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาในม้วนร่วมของร่างกายตื่นขึ้นมาเศร้ารู้สึกว่าจะคล้องปวดเมื่อยตามเนื้อตามคิ้งเจ็บตนเจ็บตัวเมื่อยล่ะเพราะอยากลุกอยากย่อนักตนนักโตนักแข็งนักขามึนชาน้ำปลายมือปลายเท้าออกหันมาลืดเวียดวาดมาเลียดเลียดดัดคือมีแนวทิ่มแนวแท้ง
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีโรคประจำตัวต่างๆเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันค่ะกินใดเด้อค่ะพ่อเด้อ
0: นะครับหรือเป็นกดไหลย้อนนอนบ่ค่อยหลับนะครับหลายต่อหลายคนก็เป็นนิ้วล็อกนิ้วหยีบเป็นบีแข็งปั่นเป็นตะคิ้วดูๆได้คันในกันอยู่เรื่อย
1: ค่ะน้ำสมุนไพรเควิโกค่ะตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ
0: เบิ่งแง่งคุณพ่อคุณแม่ในภาพร่วมของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้น้ำแน่คันมีปัญหาจังที่เว้ามาในเบื้องต้นฝากน้ำสมุนไพรเควิโกไว้อีคุณพ่อคุณแม่ได้เขาฮอดเขาถึงครับบ่ธรรมดาได้น้ำสมุนไพรเควิโกนะครับสมุนไพรหมักไม้กายกองครับพี่แม่แล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดเด้นะครับใส่ผู้ข้าวใส่เห็ดลิ้นจือใส่กระชายดำใส่โสมใส่ราดเบอร์รี่ตัวกิ๊บเบอร์รี่เกี่ยวคู่หลานตังกุยทางเช่าแล้วก็สารสกัดจากใบมอนซึ่งผลิตภัณฑ์เรานี่ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพเกรดพรีเมียมทั้งนั้นบรรจุอยู่ในน้ำสมุนไพรเควิโกแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยว่ามันบ่เป็นน้ำหมักแม่เด้อเป็นสมุนไพรสกัดครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สบายใจหายห่วงเอาไปอยู่ไปกินได้เลยแม่จะกินหวานยาถ้านั่งโต๊ะอื่นๆอยู่เก่าไปกินขวบคู่กันได้จ้ะแม่น้ำสมุนไพรเควิโกมื้อนี้ขึ้นกำไรกับพี่กับน้องสั่งมื้อนี้ปกติน้ำทองตลาดขวด 1,400 จ้ะแม
1: ่ค่ะมื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงในราคาที่แสนประหยัดเลยค่ะซื้อ1ได้อีก1ค่ะในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ครับแทนที่คุณพ่อคุณแม่สิได้ใจถึง 2,800 บาทนะครับ2ขวดนะแม่นะแต่คุณพ่อคุณแม่สั่งกับนุ่มนั่นใบหม่อนมื้อนี้ได้ส่วนลดในราคาเพียง 1,590 บาทจาก 2,800 ของฝากของตอนให้พี่ให้น้องนั่นก็คือกาแฟแฮปปี้เทนจ้ะแม่เป็นกาแฟที่คุณพ่อคุณแม่หูจักดีเบิ่ง

0: ุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบผู้ที่ปวดนั้นเจ็บหนีน้ำแข็งน้ำขาจังสินะแม่
1: ค่ะ
0: เอาไปกินควบคู่กันให้พี่ๆน้องๆฟรีๆเลย1ห่อ
1: ค่ะ
0: น้ำสมุนไพรเควีโก1590บาทได้2ขวดแล้วก็ได
1: ้กาแฟ
0: อีก1ห่อใหญ
1: ่
0: ฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้น้ำอยากได้สายตรงหานมนั่นไปหม่อนโทรมาเบอร์นี่จ้ะแม่จ้ะ
1: 0811172358ค่ะ
0: 0811171172358
1: ค่ะ
0: 2358ถ้าคุณบอกคุณแม่มีปัญหาจังที่เว้ามาในเบื้องต้นประเภทมึนชาน้ำปลายเมื่อไปทางกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข้งขาเมื่อยล้านะครับเป็นกดไหลย้อนนอนบ่รับกินข้าวบ่แซ่บจังซี่นะน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายจริงสินะแม
1: ่ค่ะ
0: นะครับเป็นภาวะเบาหวานนะครับเป็นโรคต่อเนื่องที่คุณพ่อคุณแม่เคยเป็นมาก่อนเป็นแผลกดทับเป็นแผลเลือดลั่งนะครับหรือเป็นตะคิ้วดูๆนิ่วจังนิ่วล็อกเป็นกิโลมากังผังผืดจริงสินะแม่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันน้ำสมุนไพรเควีโกเอาไปยุไปกินนะแม่เด้อส่วนมากคนที่เป็นอาการจังที่เว้านี่ส่วนมากมันเกิดจากโรคต่อเนื่องมาแน่เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงจักน้อยหนึ่งแน่เกิดจากมีไขมันอุดตันตามเส้นเลือดต่างๆจังสินะแม
1: ่คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยเป็นหลายค่ะ
0: ครับนะ
1: มีอาการแบบนี้หลายมีปัญหาแบบนี้หลายคือกันค่ะ
0: อย่าหนิ่งนอนใจได้แม่จ้าเป็นมาหลายๆแล้วมันสิยากแก้การแก้ไขได้คันเป็นบ่ทันได้หลายเฮาฝากเบิ่งแย่งปินปัวซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลมันก็สิกลับขึ้นมาทำหน้าที่คือเก่าเหมือนเดิมจังตัวนำสมุนไพรเควีโกนี่นะตัวแต่ละตัวสมุนไพรแต่ละอันที่ผมบอกพี่บอกน้องไปในเบื้องต้นมันมาร่วมกันอยู่ในนี่เป็นหนึ่งเดียวอัดแน่นเต็มอยู่ในหันพี่น้องเคยกินผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆมาแล้วหลายต่อหลายตัวแล้วล่ะแพงกว่านี้ก็เคยกินมาแล้วขวดละ 1,700-1,800 ขวดละ 2,000 ขวดละ 3,000 พอๆแม่ๆก็เคยกินมาแล้วถ้ามันมาตอบโจทย์นะครับคุณพ่อคุณแม่เคยกินน้ำผลไม้หลายๆชนิดมาแล้วนะครับล่องเปิดใจน้ำสมุนไพรเควีโกไปยุไปกินผมบอกได้เลยบ่ผิดหวังโดยประการทั้งปวงคุณพ่อคุณแม่พิสูจน์โดยตัวเองเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บอย่างอื่นหรือกินผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอยู่ก็สามารถกินควบคู่กันได้วิธีกินก็ง่ายๆได้แม่น้ำสมุนไพรเควีโกนี่กิน2เวลามื้อนึงครับย่ามื้อเช้าให้กินตะดึกๆเลยได้แม่เด้อตื่นขึ้นตี4ตี5แม่กินเลย1แก้วตวงที่ผมเอาให้ไปนะครับ1แก้วตวงตั้งแต่ตี4ตี5เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: ง่ายๆสำนันครับย่ำมื้อแรงก่อนสินอนก็กินอีก1แก้วตวงครับหวัดดีครับนุ่มนั้นรับสายจ้าจ้าโดจ้าแม่
2: แม่จำได้บ่ว่าแม่ไ
0: สอันแม่ไปชั้นยาบ่แม่นติครับ
2: เออแม่บ่สิสั่งน้ำเคมี
0: โอ้จ้าแม่นะครับ
2: มันปวดข้าเท่ากับจิ๋วรู้แต่ว่าร่างกายส่วนอื่นมันก็บ่ดีปานใดนะ
0: จ้าแม่ในมวลรวมของร่างกายดีเลยล่ะนำสมุนไพรเควีโกดูแลตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลย
2: มันสิสั่งคือเก่ามันบ่ราคา
0: ครับ 1,590 บาทจ้าแม่จ้าผมให้กาแฟแม่ไปน้ำอีกข้อนึงเด้อ
2: แล้วแม่ก็สิกินกาแฟติดแถมมาให้มันกินได้บ
1: ่กินได้
0: จ้าแม่นี่เรา
1: ค่ะ
0: แห้งดีเลยมันซอยพี่ซอยน้องเรื่องปวดจังปวดขาอันกาแฟตัวนี้กาแฟแฮปปี้เทน
2: แม่จังปวดขาสั่ง
0: จ้านะครับเบิ่งแย่งสุขภาพได้แม่ฝนตกบ่ล่ะช่วงนี
2: ้เออแม่เอานี่ละเ
0: ก็บเอาที่อยู่เก่าเนาะแม่เนาะ
2: เออ
0: แม่ฉันญาติดูแลสุขภาพได้แม่เด้อ
2: จ้า
0: พอดีมีสายเข่าเอาแม่ว่างสายผมน้ำแน่เดี๋ยวผม
2: จ้าว่างเลยนี่ครับ
0: จ้าขอบคุณมากครับเอาย่ำไปกับไปพร้อมกันบัดนี้ว่ามาใหม่กันแล้วกันเด้อเบอร์4706ครับ
1: ค่ะ
0: บางหันผมติดสายแม่ชั้นญาติทางมหาสารคามอยู่นะครับเอซี่นุ่มนั่นใบหม่อนตัว
1: เป็นพ่อเป็นแม่ที่ทางมหาสารคามค่ะ
0: ครับค่อยรายงานสถานการณ์อยู่ฝนตกแดดออกบักม่วงล้นล่มพายุเขาเราแกงมาปันกรมบตุดีดีไหมกำลังขึ้นกระโถ
1: รักษาสิทธิ์ของรูของเต่าเด
0: ้กำลังขึ้นสิแม่กอดโถให้กำลังใจเด้ฝนตกมื้อนี้ขึ้นเงียบจะบักลามึงอยู่กับไผมึงยันผีหลอกบ่แล้วกอดโถช่วงลูกทำรายการช่วง4ทุ่มหมดทุ่มแม่กอดโถให้กำลังใจตลอดขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนี่แม่ชั้นย่าเนาะนะครับนะ4706ซื้อสารหานุ่มนั่นใบหม่อนไม่กันแล้วกันเด้อ0811172358ครับ081 117 2358 58สวัสดีครับมาเลยครับ470
3: ครับ
0: จ๊ะแม่
3: ท้องที่สั่งได้แล้วเด้อครับ
0: อ๋อได้เลยที่ครับอีพ่อได้นอนนี่เนาะ
3: มาจากเตอร์สมพรที่นนท์ครับ
0: นะครับจังหวัดไหนพ่ออ
3: ยู่โคราชที่มาเลยคร
1: ับ อ๋อพี่มาน
0: ครราชสีมาเนาะ
3: สั่งแต่วันที่7นะครับได้รับแล้วว่า
0: โอเคครับโอเค
1: ขอบคุณค่ะพ่อ
0: ดูแลสุขภาพด้วยพ่อ
3: ได้แม่บ้านก็ว่าได้ผมใส่ดูก่อนเพราะที่อาจจะสั่งใหม่อีกเสร็จ
0: จ้าจ้าจ้าพ่อสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
3: คร
0: ับ
3: ผมครับสวัสดีคร
0: ับ แล้วขอบคุณเลยไลน์กันเลยกันเนาะอีพ่อทางจังหวัด
1: โคราชค
0: ่
1: ะ
0: นครราชสีมาอยู่พี่ไม
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้รับสินค้าแล้วก็โทรมาบอกจริงๆแล้วพ่อๆแม่ๆก็ดีหัวเลี้ยวถามตัวล่ะอยู่ทางนครราชสีมารับได้ว่ามื้อนี
1: ้ค่ะ
0: ก่อนที่เขารายการนั้นอันอีพ่อนึงก็โทรมาจากจังหวัดสุรินทร
1: ์
0: ว่าเป็นหยังทั้งสุรินทร์คือบ่ได้ยินเสียงนมนั่นจักแต่ก็มีแต่เสียงสยามใจผู้เดียวของบ่แม่นได้แล้วพ่อนั่นก็เขาซุมืออยู่เด้ว่าสนอกยงใบ2หัด4มงแรง
1: ค่ะ
0: เราว่าไว้มุนไปทางใดพ่อตาสยามใช่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ลงหัวก็ลงเวทีว่ากันเดียวเลยมาสั่งว่าแต่หัวหน้าสยามใช่มันก็เถียวหลายสถานีก็พื้นแต่กับเอาบัดนี้ลูกเต้าเขามาหาแล้วดิพอฟังรายการอยู่ว่าตอนนี้ครับผมมาแล้วได้ยินแล้วไปครับอยู่มองเดียวกับที่หัวหน้าสยามใช่แล้วเว้านั่นน่ะได้ยินบ่คันแม่นได้ยินก็จังใดก็โทรมาบอกผมอีกเทื่อนึงแล้วก็แล้วกันเด้อสําหรับอีพอทั้งสุรินทร์เมื่อกี้นี่
1: ค่ะ
0: ที่โทรหาผมน่ะนะครับว่าบ่ได้ยินเสียงลูกเต้าจัดรายการจักเทื่อผมก็มาซุมื้อเด้พ่อย่ำใบยังสิกับใบสองพอดหามงแรงแต่กับกลางคืนยังสิกับพ่อพี่พ่อน้องสี่ทุ่มมาหกทุ่ม
1: ค่ะอ
0: ยู่ดีไม่แห้งอาจจะพ่อพี่พ่อน้องช่วงตีหาถึงเจ็ดโมงอีกรอบหนึ่งกันเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวดูกันครับสิ้นเดือนนี่ก่อนเดือนหน้าจังหวะกันไหมแต่กับในช่วงนี้ลูกเต้ากับเปิดเทอมคุณบอกคุณแม่ไล่พื้นที่ไล่หมองอยากน้ำบุตรน้ำหลานเนาะกับบ่าวกันนะอีพ่ออีแม่ครับในส่วนหนึ่งก็เกียรติเงินเกียรติท้องไปใส่ลูกใส่เต้าผู้ใดใหญ่โรงเรียนไหมผู้ใดใหญ่หอพักไหมโอ้ลำบากนะครับจังมันยากทีเดียวหาเงินทองของเขากับเศรษฐกิจทั้งสี่น้ำพอกับแม่ครับเป็นกำลังใจให้เด้อพอถือไว้บ่หูดอกตัวนั่นเองนั่นก็นะครับเคยผ่านจุดนี้มาแล้วได้ไปเรียนหนังสือมีแต่แบมือขอเพิ่นเนาะตะกี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันบ่ได้หูถึงความทุกข์ความยากในการหาเงินหาทองโอ้ยฝ่ายแม่บัตรมา
1: ชื่อมือนี่เป็นไรค่ะ
0: บัตรมาทำรายการบัตรมาทำมาหากินในสิจังใดหูเลยครับมันอยู่ฝาก
1: เงินมันหายากขนาดใด
0: มันอยู่ฝากฝาบังเงาอีหลีตัวนี้พอแม่ส่วนที่ทรงผมเรียนจบเนาะทั้งผมทั้งน้องบัดเนี่ยอายจบอายแล้วก็ยังน้องนะไปมากๆก็เลยบ่ได้เหตุการณ์ที่แน่นํากันก็มาทํารายการนะครับขออยากขอกินกับพี่กับน้องจังซี่แล้วพ่อๆแม่ๆบ่เลี้ยงก็ตายทิ่มซื่อๆแล้ว
1: แม่นบ่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจังได๋ก็จะทิ่มลูกทิ่มเต้าได้พ่อครับแม่ครับเบิ่งแย่งลูกเต้าไว
1: ้ยันพ่อกับแม่ทิ่มแม่นบ
0: ่ยันทิ่มนั่นแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เพิ่นว่าทิ่มเด้อค่ะเพิ่นว่าทิ่มพ่อๆแม่ๆพันเฮาหลายอยู่กันทุกห้องทุกพื้นที่เบิ่งกันแลกกันนะคะพ่อ
0: ผมก็สิมีผลิตภัณฑ์สิ่งดีๆฝากตอนนั้นฮะสุขภาพบ่ดีก็บอกพี่บอกน้องเอาไปอยู่ไปกินทั้ง4ซุมือนั่นล่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ดีโกน่ะแม่ๆ
1: และที่สําคัญนะคะหม่อนกับพี่นุ่มนั่นสรรหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาส่งต่อส่งมอบให้คุณพ่อคุณแม่ถึงเฮือนถึงซ่านค่ะ
0: ครับเป็นพ่อเป็นแม่ด
1: ีผลิตภัณฑ์ตัวที่หม่อนกับพี่นุ่มนั่นส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่ล้วนแล้วแต่พิจารณามาย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อว่ามันดีขนาดใดว่ามันกินแล้วมันสิเป็นจังไดคือการตรวจสอบของเฮานี่คือการกินแล้วล่ะ
0: จ้ะ
1: พี่นุ่มนั่นเลย
0: ผ่านการวัดผลพิสูจน์มาเรียบร้อย
1: พิสูจน์โดยตัวเองอีหลีเด้ค่ะ
0: ผมกินมาเพียงผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ก่อนที่เอามาขายคุณพ่อคุณแม่นี่ครับ
1: กินมาก่อน
0: นอกจากที่กินเองผมก็ฟังเสียงจากไทบ้านน้ำอีกว่าผลข้างเคียงเป็นจังไดหลังจากเอาไปอยู่ไปกินผลิตภัณฑ์แต่ตัวก็สัวสิออกมาสู่พี่สู่น้องได้ท่านมาตรฐานหลายอย่างแล้วเขาที่ประชุมพันคณะกรรมการตลอดได้คุณพ่อคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณพ่อคุณแม่เสียเงินซื้อผลิตภัณฑ์ไปได้สุขภาพกลับมาแน่นอน
1: แม่นค่ะ
0: มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายเยอะสลืมน้ำสมุนไพรเควิโก
1: ค่ะพ่อ
0: เอาไปอยู่ไปกินครับ0811172358สวัสดีครับน้องนั้นรับสายจ้า
4: โน้ตจ้ะ
0: จ้าแม่จ้าจากจังหวัดไหนจ้านี
4: ่จากอุบลจ้า
0: อุบลชัดเจนบ่แม่มื้อนี
4: ่ชัดเจนอยู่ซุมื้อได้ล่ะ
0: อันชุดชัดเจนซุมื้ออยู่เนาะแม่เนาะ
1: ฟังทุกมื้อบ่ค่ะแม
0: ่แม่ฟังซุมื้อบ
4: ่ฟังซุมื้อฟังประจำเลย
0: โอ้โหขอบคุณหลายๆอีแม่คนสวยของผมมื้อนี่อยากได้หยังเน
4: าะแม่ว่าสิจังเควีรู้ทิน2กล่องกับนักเสียดทากล่องนึงได้บ
1: ่ได้ค่ะแม่ราคาเดิมค่ะแม
0: ่ได้ครับทีวีรูทีน3กล่องนี่กับ
1: 1 2 2
0: 2กล่องคือ3กล่องอ๋อ2กล่องเอากาแฟน้ำหอ1ตีแม่
4: กาแฟตาหอ1จ้ะ
1: กาแฟตาหอ1
0: กล่องนึง นี่แสดงว่าเป็น FC ประจำครับคันเพิ่นฮู้จัก
1: คันฮู้จักล่ะ
0: คันฮู้จักวิธีการเอามาบวกกันได้จังซี่แสดงว่าเพิ่น
4: ฟังแม่ได้เพราะอะไรเนี่ย
0: จำครับค่ายครับค่ายอยู่อีแม่นี่กำลังคิดยันท่วงบ่ถือกัน8667นี่ผมจำอีแม่ได้เหื
4: ออีแม่อยู่บนนี่ล่ะ
0: โอ้โหอยู่ว่าอยู่บนไหนอีแม่หยังเหือ86
4: แม่บุญเงินอีแม่บุญเงิน
1: แม่บุญเงิน
0: โอ้อีแม่เงินเตี้ย
4: จ
0: ้าเป็นจังได๋เมื่อคืนนี่ฝนตกบ่อยู่หุ่น
4: บ่มีฝนมีจิรีอยู่
0: เตี้ยวันนี้พอไปไต่กบได้บ่มื้อคืนว่าสิว่าซั่นดอก
4: บ่ดีฝนบ่ตกแห้งกินกินอยู
0: ่โอ้ยมาสั่งเป็นเด้อเนาะอีแม่บุญเงินนามสกุลว่าได้กับฮู้
4: แม่แม่ขอ
1: ได
0: ้เว้ยสำหรับแม่เนาะ
1: ให้ได้ตัวได้อย่างนึงแม่ได้อย่างใดอย่างนึงแม่เลือกเอาม
0: ื้อนี้เอาผ้าถุงซะเนาะแม่เนาะเอาผ้าถุงซะเนาะสิให้พื้นบักใหญ่งามๆ
4: น
0: ี่
4: บ่ล่ะพื้นส
0: ี
4: แดง
0: นี่
4: บ่ล่ะ
0: โอ้ยมันคือวัยรุ่นสิเจ้าสิเอาไปนุ่งไปบุญบังไฟมันคือเอาพื้นสีแดง
1: ผ้าถุง
0: เดี๋ยวผมสิหาให้เอาสีสดใสเนาะแม่เนาะ
4: จ
0: ้
4: า
0: จ้าเอาแม่บุญยืนทําคุณอันรอบหน้าจังเอาเนาะแม่เนาะเพิ่นให้บริษัทเพิ่นให้แถมจังหลานนะครับรอบนี้เอาผ้าถุงไปก่อนแม่อันแม่บุญเนี่ยนำคุณวางในกอผมก็เลื่อมนำคุณ
4: เจนการเจนการ
0: เจนการเนาะแม่เนาะ
4: เจนการอย่าว่าอาวุธอย่าใบการคือเก่าดิ
1: อ๋
4: อแต่วันนี้มีแต่ใบการบ่มีแกนแค่เ
0: ถื่อโอ้เจนการเนาะบ่เป็นใบการจ้ะ
1: บ้านเลขที่สักหน่อย
0: แม่แม่บุญยืน
4: เลขที่
1: 188
0: หมู
1: ่ยังแม่
4: บ้านนาทุ่งมั่งหมู่14
0: หมู่14บ้านนาทุ่งมั่ง
4: ตำบลน้องขอน
0: ตำบลหนองขอน
4: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
0: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
1: ชัดเจนนี่ลิ
0: ชัดเจนด้วยแม่บุญยืนนามสกุลเกียนยังก็นั่ง
4: เกียนการ
0: เกียนการ
1: เกียนจัน
0: เกียนกันหรือ
4: เกียนเกียนการ
0: เกียนการบ่มันเกียนกันได้นั่ง
1: จ้ะเกียนการเนาะ
0: เกียนการ
4: เกียนการ
1: ค่ะ
0: เฮ็ดนามสกุลเราผิดดูเราหัวใจหายได้จังหน่อย
4: คุณมาวัน นี้
0: ก็ดีบ่เป็นหยังดอกมันเป็นแม่เป็นลูกกันอยู่แล้วแม่บ่ถี
1: จังหวัด
0: บ่ถือลูกถือเต้าดอก
1: จังหวัดหยังก็แม
0: ่โอ้ยอุบลราชธานีตัวเนาะ
1: บนเนาะอีแม่อยู่บนเนาะ
0: อื้อเพิ่นเอาบุญบังไฟมันสิไปตกแต่ทั้งยะโสพุ่นตัวตอนนี้ทั้งอุบลก็แห้งจริงๆแล้วว
4: ันที่16นี่ล่ะบุญบังไฟ
0: โอ้มีน้ําบุญบังไฟน้ําบุญอยู่ที่อยู่หั่นก็ได
1: ้นี่ตัวบุญบ้านอีแม่น่ะ
0: อื้อโอเคจ้ะแม่ดูแลสุขภาพเด้อทั้งอุบลมาแล้วครับบาด
4: จ
0: ้ะสวัสดีจ้
4: า
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาแม่ๆทั้งจังหวัดอุบลธานี
1: อุบลมาแล้ว
0: ครับอุบลก็มาแล้ว
1: อุบลมาแล้วนะคะแม่
0: ครับไอ้สารคามก็มาแล้วเนี่ยท่านย่าได้กับนครราช
1: อุบลสารคามมาน
0: ครราชสีมาก็มาแล้ว
1: ค่ะ
0: อันบุรีรัมย์เจ้าถิ่นเป็นจังได๋เนาะมื้อใดก็ได้เอิ้นหาซื้อมื้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ให้ยืนนึงคือเก่าแล้วค่ะทางบุรีรัมย์เด้อ
0: ทางบุรีรัมย์มีคลื่นหลายก็หมดเออสุรินทร์มีท่านใดฟังรายการอยู่บ่เนาะทั้งจังหวัดสุรินทร์ครับ
1: ค่ะ
0: รับฟังได้บ่ครับมื้อนี้นั่นเขารายการหรือเป็นรายการของผู้อื่น
1: แจ้งมาได้ครับ
0: ก็รับฟังให้นุ่มนั่นใบหม่อนหูน้ําแน
1: ่
0: นะครับบ่าวก่อนน่ะนี่ก็เห็นสาวผู้ไทยเว้าอยู่มื้อนึงว่าผู้ใดไปขายรองเท้าตาดาวเทียมอ้าวมาทางใดอีกรองเท้าตาดาวเทียมนะครับเอาฝากไว้น้ําแน่ก็แล้วกันสําหรับพี่สําหรับน้องคุณลุงคนป้าคนบ่าวคนแม่นะครับสุขภาพบ่ดีฝากไว้น้ําน้ําสมุนไพรเควีกัวเอาไปอยู่ไปกินกันแต่คันมีปัญหาเรื่องตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ่อนภาพเบลอน้ำตาไหลเป็นทางหรือว่าเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วคืออีแม่บุญยืนอยู่ทางจังหวัดอุบลราชธานีนี่แม่มีปัญหาเรื่องสายตาแม่ก็เลยสั่งเควีลูทีนมาขอบคุณหลายๆก็แล้วกันเด้อสำหรับอีแม่บุญยืนมีปัญหาเรื่องสายตาก็ต้องเควีลูทีนนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ่ธรรมดาเด้แม่ได้ครับส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนหม่องอื่นให้ลูทีนมาถึง 70% จ้ะแม่จ๋าคันว่าเรื่องลูทีนนี่หัวทองกับบักแข่งนี่ก็ฮู้เกี่ยวกับเรื่องสายตาล้วนๆบ่มีหยังอื่นเจือปนเลยนะ KV ลูทีนนะแม่เด้อ3กระปุกมื้อนี้ในราคา 1,290 บาทครับ 1,290 บาทได้3กระปุกของฝากของตอนท่อนหานั่นก็ยังมีให้พี่ให้น้องคือเก่าเหมือนเดิมหวัดดีครับนุ่มนั่นรับสายครับจ้าแม่จ้าแม่จากจังหวัดใดเนาะนี
5: ่จากสีมา
0: จังหวัดไหนนะแม่
5: นครราชสีมา
0: อ๋อนครราชสีมาเนาะแม่
5: ยายเพื่อนน่ะมอยายเพื่อนน่ะมอมากระโดดเด้อ
0: ยายแต้มนี่มอมาสะกดเนาะ
5: ยายเพื่อม
1: ยายเพื่อม
5: สะกด
1: ยายเพ
0: ื่อมโอ้ยายเพื่อมนะครับมอมา
5: สะกดยายสังวิธีโกน่ะ
0: เควีโกเนาะแม่เนาะแม่เพื่อม
5: จ้า
0: จ้านะครับ
5: ยงตากลาง
0: ยงตากลาง
5: เตาเด้อเตา
0: ครับยงตากับยงตากลางบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
5: ่
0: 49หมู่อะไรครับ
5: หม
0: ู่1
1: บ้าน
5: บ้านบูน่ะ
0: บ้านอะไรนะ
5: บ
1: ้
5: านบ
1: ุ
5: ตำบลตลาด
0: บ้านบุ
1: ตำบลหนึ่งตำบลตลาดเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
1: อำเภอ
5: เขียนเขียนชื่อยายพริกไง
0: ดีตัวยายยังรับสินค้าอยู่เนาะยายเนาะ
5: จ
0: ้าดีแล้วล่ะครับ
1: อำเภออะไรแม่อำเภออะไรคะ
5: อำเภอเมือง
1: อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนาะ
5: ใช่
1: โอเคค่ะ
0: จ้าติดต่อแม่ได้เบอร์นี้เนาะ
5: จ้าเบอร์เก่านี่แหละ
0: ครับแม่โอเควีโก้ทั้งหมดนี่5เซตใช่ไหมแม่
5: บ้านมาเลขที่49นะ
0: จ้าน
1: ะ
0: ครับแม่เอากี่เซตวันนี้เอา5เซตหรือ3เซตเอา1เซตนะแม่เนาะ
1: 1เซต2ขวดนะคะ 1,590 บาทค่ะ
5: มีของแถมมีอะไรแถมบ้าง
0: ก็ให้กาแฟปวดขาไปให้แม่ห่อนึง
5: จ
0: ้
5: าน
0: ะครับเมื่อก่อนไม่ได้กินนี่ธรรมดาอยู่พอกินแล้วปวดขาหน้ากาแฟตัวนี
1: ้กาแฟดูแลเกี่ยวกับเรื่องเจ็บเรื่องปวดพี่หนุ่มนันก็
5: กาแฟนั่นแหละกาแฟหายขาก็ได้กาแฟปวดขา
1: ก็ได้ได้ค่ะแม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได
1: ้ติดต่อแม่ได้เบอร์นี้เนาะ
5: จ้า
0: ดูแลด
5: ู
0: แล
5: ว่าก็คนมาส่ง
0: ก็เป็นยังไงแม่คนไปส่ง
5: นิสัยดีอยู่ดอกว่าโทรมาว่าอุ้ยคิดว่ายายไม่หลับสายหรอยาย
0: เ
5: ขาโทรมาให้ยายยาก็หลับแล้วเนาะ
0: โอ้อะไรกับ
1: ขอบคุณมากมาก
0: ดูแลสุขภาพเด้อแม่เพื่อมเด้อ
5: จ้า
0: จ้าปีนี้80ปีนี้80เท่าไหร่แล้วแม่
5: ม
0: ัน
1: ยังไม่ถึง80นะพี่นัน
0: อ๋อนะครับมันเท่าไหร่แม่90ใช่ไหม
5: อยู่เลยอ๋อ75
1: ปี
0: อ๋อแม่ยังไม่ถึง80แม่เพิ่งได้93ปี
1: มายังได้75
0: จ้ะโอ้เสียงชัดเจนดีชัดเจนดีแม่ครับ
5: ได้จะกินคู่ก็สายตาน ี
0: ่
5: ได
0: ้
5: ไหม
0: กินได้แม่มันคนละเวลาด้วยแต่ครับแม่ก็กินน้ำสมุนไพรเควิโกตั้งแต่ตอนตื่นทานข้าวเสร็จแม่ก็กินเควีลูทีนตอนเย็นก่อนนอนก็กินเควีลูทีนด้วยแล้วก็น้ำสมุนไพรเควิโกด้วยนี่มันสบายอยู่แล้วแม่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวกินคู่กันได้ขอบคุณมากจ้าแม
5: ่หลายวันก็ได้ใช่ไหมนี
0: ่ก็สองสามวันจ้าแม
1: ่เหมือนเดิมค่ะแม่สามวัน
0: นะแต่วันนี้อาจจะช้านิดนึงเพราะวันนี้วันทิศเขาทำงานครึ่งวันผมก็คงจะได้ส่งวันพรุ่งนี
5: ้
0: วันพรุ่งนี้ถึงจะได้ส่งจ้ะแม่
5: มาก็โทรหายายเมื่อนี้เลย
0: จ้าโอเคจ้ะแม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับจ้าขอบคุณแม่มากนะทางนครราชสีมา
1: ขอลาดกับมาเลยด้วย
0: ค่ะนครราชสีมารายงานหลายหลายคนแล้วเด้
1: หลายคนละค่ะ
0: พี่น้องทั้งจังหวัดเลยเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: มาเข่าสถานีค่ะกับมีมาค่ะ
0: ครับ
1: ทางโคราชมาด้วยค่ะมื้อนี
0: ้นะครับเอาพี่น้องทั้งจังหวัดเลยเป็นยังไงครับเชียงคานก็ดีวังสะพุ่งก็ดีนะครับพี่น้องทั้งนะครับอำเภอสุวรรณคูหาก็ดีพี่น้องทั้งอำเภอ
1: นะฮะอำเภอไหนเฮา
0: ลืมอีละวันนะครับผาประจำกันอยู่ส่วนดังนั้นแล้วก็ขอบคุณไปหาพี่น้องทางทบสีเชียงใหม่หนองคายนะครับอันนี้จังหวัดใดเนาะบ่ได้
1: 081117258
0: วัดดีจ้ะพ่อจ๋า
6: เออ
0: ครับพ่อจ๋า
6: สิสังยา
0: อันพ่ออยากได้ตัวใดโอ้พ่อปิดวิทยุนะครับเสียงมันสวนกัน
1: มันสิลงเสียงเลยค่ะ
0: มันสิลงเสียงครับพอปิดวิทยุเราฟังทางโทรศัพท์ครับ
6: ค่ะขอโทษได้หลายคร
0: ับ บ่เป็นหยังครับเอาเงียบแล้วบัดนี้เอาเลยพ่อเว้าเลยบัดนี้เย้ลืมถามแต่จังหวัดได้พ
6: ่ออยู่อุบลเ
0: หรออยู่อุบลเองไว้พี่น้องอุบลก็เลี้ยงมาหลายพี่น้องทั้งสุรินทร์ไปยังไดมาคือมีซีซั่นเด้อสุรินทร์บุรีรัมย์
6: ยาลามทั้งยาลามทั้ง2ขวดนะ
0: โอ้เควีโกตัวพ่อ
1: เควีโกเนาะค่ะอีกจะได
6: ้มันแจ่มึนอยู่อ
0: ่ะไว้ไอ้เรื่องสำคัญมันเลยล่ะอันมื้นซ่าน้ําไปมือไปเท้านี่ละตัวสำคัญมันนะครับ
6: ครับ
0: แก้บ่ได้ต้องถึงเลี่ยมไปขั้นอันมื้นหัวแก้บ่ได้แล้วบ่ถึงเลี่ยมไปขั้น จ้าบ่ได
1: ้นั่นก็เว้ากับอีพร
0: ว่าก็คิดว่าผมก็คิดว่าสิโอ้ยด
1: อค่ะอีพรสิได้ของแถมเป็นกาแฟนะค่ะพ่อ
6: คือเว้านี
0: ่แหละเว้าแต่ว่าอ่ะถึงรู้ที่เว้านี่อันที่เว้านี่ถึงรู้ดิหรือถึงฝ่ามือลงกลางหลังยุบรถบ
6: ่นี่ลูกนี่ลูกก็จะ
0: คว้าเอาไปตัวเดียวให้ผมนะทั้งน้องทั้งอายยังเป็นสวดอยู
1: ่ให้ผมแนวสั่นพ่อ
0: นะครับอยากไปเป็นเท
1: ท่านขี่ลาย
6: วันละวันวันนี่มีแฟนหรือว
0: ่
6: า
0: โอ้ยเรียนจบพอก็เรียนจบมาพ่อน้องว่าท่านมีงานท่านผมเรีย
6: กวันนี้ขอพูดที่แ
0: ฟนบอกครับน้องเรียนจบมาว่าท่านทำงานผมก็เรียกน้องมาจัดรายการนั่ม
6: เยอะสายก่อนอีกวันอยู่น
0: ี่โอ้ผมอยู่ดอนจ้ะพ
6: ่ออยู่ดอนตัวนี้
0: จ้าอยู่ดอนครับใกล้ๆกันแหละครับอุบลตู่คือกันครับเปลี่ยนตะข้างหลังก็คือจากดอนเป็นบน
1: อ้ออ่างคือกันตี
6: ครับ
1: ค่ะอีพอสิได้ของแถมเป็นกาแฟนะคะพ่อเด้อกาแฟแค่วีเอ้ยกาแฟ
0: แมนแฮปปี้เทน
1: แฮปปี้เทนค่ะพ่อ1ฮอใหญ่ค่ะ
6: ม
1: ัน
6: แก่นี่หว่าไอ้เรียนอีพอสิเทนดิ
1: ปวดแข้งปวดขาพ่อปวดแข้งปวดขานี่ล่ะเกี่ยวกับปวดน้ำตนน้ำตูนนี่ล่ะพ่อค่ะเป็นฮอใหญ่ด้วยค่ะฮอ112หายเบิดเลยค่ะ
6: สีเขียวมอมี่บ่
0: อันสีเขียวมอมี่จ้ะพ่อมันคนละบริษัท
1: มันคนละบริษัทพ่อแถมกันว่าไหน
0: นะครับถ้าถามว่าสั่ง
6: คัน
0: ส
6: ั่งกินน้องมาเยอะแค่นั้นแจก
1: จัง หวะซะโอเคกินน้องมึงนะครับพ่อนะกินน้องมึงหนูอยากให้อีพ่อเอาไปล่องน่ะล่ะที่แถมไปนะครับ
0: ผมอยากให้พี่เห็นน้องได้ไปกินน่ะล่ะเพราะว่ามันเรื่องปวดแข้งปวดขาได้ไปกินร่วมกัน
1: แมน
6: ขาแข็งบ่ปวดดอกก็อยากมึนปลายตีน
1: นี่นะครับนี่ล่ะ
0: เอาไปกินรสดีรสอันซื้อที่อยู่แม่นของเก่าว่าล่ะพ่อ
6: มองเก้ามองเก้
0: าแม่ว่าท่านอะไรหนีอยู่ตัวเนาะอยู่มองเก้าอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: พี่น้องนั่นจะว่าข้าง
0: บ้
1: าน
0: แม่เนาะเห็นนี่แม่ย่นทุกปุ๋ยไรเทียนเหรอตั้งไปใส่กับไปวางกันเดี๋ยว
1: ยังสีรักดี
0: บอกกับคนรูปร้อยยังสีแล้วมีของดีกับมาปั่นลูกเต้าใส่ได้เพียงเดียวนี
1: ่พี่ผ่าป่าก็ออก
6: เขาปั้งอยู่คู่มือเพราะแต่หัวย่อนเยอะ
0: เอาแม่มันเป็นตาหัวยุติบ่
6: ไป
0: ไว้เหรอโอ้เอาดูแลสุขภาพ
1: ตาอยู่นะหัวเนาะเด
0: ี๋
1: ยวแลสุขภาพนั่นค่ะ
6: ข้าสุขข้าเศร้ามามาฟังนะก็มาซื้อบ้านดีอ่ะ
0: โอ้นะครับเอาฝากพูดหลายๆกับพ่อนะครับท่านฟังแล้วมีความสุขแล้วฝากสั่งพ่อผลิตภัณฑ์เอาไปกินคู่กันน้ำสุขภาพก็สิดีๆไปพร้อมๆกัน
6: จ้ะม้วนเอากาแฟม้วนนั้นสิผ่าซ่องนี่เองน่ะ
0: อันนั้นกาแฟตาอันนั้นกาแฟตาตัว
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตาค่ะแมนค่ะพ่อบำรุงสมองบำรุงความจำเฮาตัวนั้นค่ะพ่อ
6: เออดีเลย
1: ค่ะดีพ่อ
6: สีเขียวนั่นก็ดีเลย
0: ครับนะเดี๋ยวพ่อลองกินอีกตัวนี้เบิ่งครับพ่อสิได้ฮู้ว่านะครับว่าเป็นจังได๋เอ้าขอบคุณหลายๆจ้ะพ่ออีพ่อวี่ได้นอนนี่เนาะ
6: ครับผม
0: มาถามดอกเพราะว่าผมจำได้อยู่นี่นะครับกันหน่อยแม่กับฟ้ามือตรงกลางหลังเท่านั้น
1: โอเคค่ะแม่พ่อขอบคุณหลายๆจ้า
6: ครับครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: ยินดีแห้งยังเก็บแต่ไข่ยังป่วยยังสู้เลย
0: สาธุสาธุสาธุ
1: พ
0: ่
1: อจ
0: ้
1: า
0: พ่อแม่ๆคือกันอายุให้กำลังใจลูกเต้าอย่างสี่ตลอดไปเด้อสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: สี่ละพ่อแม่ไหมคำบอกคำจ่าสักสีดีลีเด้
1: อมื้อนี
0: ้ได
1: ้พรล่ะค่ะ
0: ได้แต่สิ่งดีๆครับ
1: ได้พรตั้งแต่ที่แรกเลยมื้อนี้หมานแท้หลับพี่นุ่มนั่นมื้อนี้ค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันครับหลายคนก็มาถามตั้งแต่อ่านปานใดสิภาคกันมีขอบมีกว่าม้วนบ่แม่นบ่อยากมีเด้นี่มันเป็นไปบ่ได้มันบ่แม่นแนวจักสิวางได้เน
1: า
0: ะนะครับ
1: แต่มันพี่นุ่มนั่นบ่ทันมีครอบครัวผู้ใดสั่นผมเหี่ยวๆอยู่ทั้ง
0: นอกโอ้ยเขาจะมากินกาแฟอยู่สถานี
1: มาขอกินอีกแล้วบ่กาแฟนี
0: ่ก็ท
1: ํา
0: ตาม
1: มื้อนั้นก็เห็นผมเหี่ยวมือว่างใดเนี่ยก็เป็นผมสั่นยัง
0: ไงเขาจะมากินกาแฟกันจังว่านะครับท่านทามาย้ำดีเกย์เฉพาะบางนั้นแหละนะครับแม่โอ้ดีเกย์นั่นยังมาเนาะแต่ยู่ครับผมมาสนั่นแหละโอ้แต่ว่าก็ดีอยู่เดียวกันมากมือเดียวแล้วมือรุ่นเพิ่นกับมาเห็นนายได้แล้วก็แอะสำนีที่มานามารอกินกาแฟแล้วไปอาลัดเลยโอ้ยนอ
1: แม่นปะเนาะเห็นมากผมสั่นผมเหี่ยวอยู่เน
0: า
1: ะอ
0: ีพ่อวี่มีของดีบ่ปันลูกเต้าใส่ไข่มานายอยู่เด้อนี
1: ่
0: นะครับอยู่ใกล้ๆสิไปหาเราอยู่เด้อฮะนี่เห็นเราเป่ากับมอมใหม่ว่าเราก็ได้เมียหลายคนเด้อซั่นเด
1: ้อมาแม่นอีแม
0: ่คิดว่าซิ
1: พี่ลุงนั่นพี่ลุงนั่นนี
0: ่คิดว่าเลยคิดว่า
1: เหมือนเมื่อกี้นะพ่อพี่ลุงนั่นเราคิดได้นี่ขนาดคิดได้นี
0: ่คิดดิจังเกออีแม่นะคือกันได้ทั้งสัตว์อันทั้งสารคามมั้ยแม่ท่านย่าคือกัน
1: ได้แม่ชั้นย่า
0: เนี่ยกับเล่าว่าธรรมดานี่ก็ได้เป็นสาวซาเน
1: า
0: ะ
1: สาวซาแปลว่าไงอ๋อ
0: เอากับเป็นคนหนึ่งในตำบล
1: หนูเห็นพี่ลุงนั่นเอิ้นว่าสาวซานี่แสดงว่าเป็นคนที่สวยงาม
0: โอ้ยบ่ธรรมดาตั้งแต่กี่ค่าดอง800มื้อนี้บ่ธรรมดาเด้สมัยโน้นนะครับ800ว่ามันพูดมาแต่งเสียงหัวไปเครื่องควักบ่ติ
1: 800นี่ฉันแม่นอยู่บ่
0: ถามอีแม่ชั้นด้าบึงแค่แม่บ่เสีย เศร้าสาวสาจระข้ามตอน
1: สาวสาคือสิได้800นึง
0: เอ้าก็ตึกว้าย800มันถึกๆยังว่า
1: สมัยเก่า
0: ขายงัวเครื่องความมันที่ยังได้มาแต่งกันเห็น
1: 800ซ้ํา 800,000 ซุมื้อนี่มันบ่
0: ค่ะพูดแล้วก็หลายอยู่แล้วเงินเสีย
1: แ
0: ต่มื้อไปแล้ว
1: แสดงว่าเงินเป็นราคาเนาะ
0: งัวเบิดเครื่องความยังว่าสวยสิได
1: ้ค่ะ
0: สมัยก่อนมันบ่ปานนั้นเองบ่เสียถามอยู่พอวีหรือเป็นอยู่พอวีเงี้ยนี
1: ่อยู่พอวีติ
0: แล้วใครแน่แล้วได้ค่าดองถึงแล้วมาให้อ้อมขอน้ําถ่อแม่ซื้อมือพอเฒ่าแล้วรู้ตนแล้วก็เลยโอ้ยรถมันซ้ําซั่นมัน
1: เอาได้หลายวันไหนวันนี้อีพอวี
0: ครั้งแล้วเราไปตัดปอมันก็สิเฮ็ดทอเราได้ว่าขายปอเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเนี่ยนะ
1: นะก็วันว่าแก้วนะพ่อพ
0: ี่
1: ล
0: ุ
1: งนั่นได้เว้าพื้นพ่ออยู่นี่
0: บ่ได้เว้าพ่อคิดว่าโอ้พี่น้องทั้งจังหวัดเลยเป็นได้น้อเงียบเงาพี่น้องทั้งนะครับมาเลย
1: สัญญา
0: อีแม่ท่านได้นะครับสาวสาสารคามมาแล้ววางได้น้อวันสวัสดีจ้ะแม่
2: เว้าพ
0: ื้
2: นแม่ด
0: ี
2: แ
0: ท้บอกกับว่าสุพรรณก็ซื้อว่าทำไมตะกี้มันเป็นทั้งสั้นสะดอก
1: เป็นสาวสาพี่ลุง
0: ผมก็ได้ยินแต่คนว่ากัน
2: สาวสา
0: เนี่
2: ยมีเจ้าของนะครับมันเศร้าเป็นหวัดที
0: ่
2: น
0: ั่
2: น
0: แม่นอยู่ครับแม่กิน
2: นี่อยู
0: ่จ้านะครับก็กินหวานกินยาอยู่นี่แม่มันนึงจังได๋บุนี่
2: แม่อีสามกาแฟกินจังได๋นี
0: ่กาแฟย่ามาเศร้าสิซ่องใส่กับน้ําฮ้อนก็กินธรรมดาคือเฮากินกาแฟตัวไปแล้วแม่
1: ค่ะ
0: จ้าน
1: ะครับแม่อันนั้นว่าแม่
0: บ่ไอ้เราได้
2: หน้าตาตาแม่สิจังได้ว่าเป็นสาวซา
0: โอ้เขาจะวางซั่นเนาะนะครับสาวซาสารคามได้ค่ารองตั้ง800ก็สิบ่เป็นสาวซาอยู่บ่สมัยนั้นแม่
1: อีหยังคือสิได้800
0: โอ้ย800สมัยนั้นบ่แม่นทํา
2: แม่ไทยขนมไทยตัวอยู่หน้าโรงพักสารคามตลาดสารคาม
0: นะครับเขาซากันวุ่นๆโดนบ่
2: ม
0: ี
2: ขนม
0: ไ
2: ฟซ่องแม่นหมดคนเยอะบ่ห่วงนี่ตะกี้ขายดีบ่มีโควิด
0: ครับ
2: แม่ขายมื้อนึงมาเขาหก
0: ปี
2: ละ
1: 60 โล 70 โล
0: โอ้
1: ขายดีตัวน
0: ี้
1: แม
0: ่เฮ้ยอันนี้ของบ่ทอใดเด้อขายน้ำหน้าตาคนขายซื่อๆเด้อนี
1: ่คนสวยบ่
2: อือ
0: แล้วก็มี FC หลายอยู่ฮะนะครับคันบ่ซั่นแล้วสิได้ค่าดอง
2: ว่าซั่นแต่บักม่วงน้อยในวัดหลวงปู
0: ่บีบในโคโลดดอก
2: บ่ผู้ดีหลวงปู่จะมานี้ไปบวชนะครับ
0: นั่นแหละนะครับปัด
2: เอ
0: า
2: ดิ่งกันม่วนๆเนาะ
0: จ้าขอบคุณหลายๆจ้ะแม่
2: จ้า
1: ค่ะขอบคุณค่ะแม่สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
2: ะ
0: จับ
2: เจนเด้อ
1: จ้าจ้าจ้าโอเคค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆ
1: ท่านว่าอีแม่เพื่อมอีแม่เพื่อมก็ว่าเขียนสื่อแล้วบ่ถืออาจจะเป็นเพราะว่ามันหลายเฮาส่งต่อหลายมือเน
0: า
1: ะ
0: บ่เรื่องของเรื่องมันตอนส่งไปแต่ต้นทางผมคิดว่าผม
1: เฮ็ด
0: ไป
1: ถูกอยู
0: ่ถูกบ่ถูกหม่องอยู
1: ่แต่ว่าน้องๆเขา
0: ไปหวัดอันเจ้าหน้าที่แม่ก็จะสลืมว่าออเดอร์มื้อนึง400 500ได้น้อง
1: อาจจะผิดเพี้ยนมั่ง
0: น้องเขานี่หัวปั่นเลยแต่ละมื้อนี
1: ่ครับถ้าเบอร์โทรศัพท์ถูกเน
0: า
1: ะค่ะแม่
0: จ้ะก็ดีแล้วขอให้เบอร์โทรศัพท์ถูกชัดเจนนะแม่ถูกซื้อๆบ่ได้ได้ต้องรับพร้อมได้ย้ำโทรไปนะแม่สำคัญที่สุดสินค้าตีกลับเนี่ยก็คือในส่วนหนึ่งให้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วบัดย้ำก็เจ้าสิไปส่งสินค้าก่อนสิโทรหาก่อนเด้คันว่าท่านเจ้าหน้าที่เขาเจ้าบ่ได้ค่าตอบแทนได้แม่ผู้ปฏิไปส่งถ้าคุณบอกว่าคุณแม่บ่รับสายเพิ่นปั๊บนี่แม่นเพิ่นฮู้จักเฮียนอยู่เพิ่นก็บ่ไปส่งเด้เพราะว่ากติกาของบริษัทของเพิ่นน่ะตั้งบอกเพิ่นไว้ว่านะก่อนเพิ่นสิเอาสินค้าไปให้ลูกค้าเนี่ยแม่สังเกตบ่เขาจะเอาสิโทรหาตลอด
1: แม่น
0: ฮู้จักกันเพิ่นก็ยังโทรหาเลย
1: ค่ะคือต้อง
0: โทรคือคันบ่มีข้อมูลตรงนี้ไปอ้างอิงบริษัทเพิ่นก็เบิกเงินค่าทำงานบ่ได้น
1: ะ
0: นั่นหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งได้แม่ต้องเข้าใจเพิ่นนำผมคือกันได้แม่บัดนี้มีแต่ที่ขายผลิตภัณฑ์ผมต้องสอดที่อยู่พ่อกับแม่ชัดเจน
1: ชัดเจนค่ะ
0: ถามซื้อถามนั่นแต่คุณทั้งเทียต้องสอดกันละเอียดยิบเป็นหยังว่าติ1ถ้าฟังบ่ชัดเจนผมก็สิเขียนข้อมูลไปผิดมันกูสิเฮ็ดให้ผิดพลาดในการส่งเดี๋ยวสินค้าสิบ่ฮอดมือมันสิตีกลับมันสิยากอีก
1: เพราะว่าบ่มีจุดที่ลงเน
0: า
1: ะ
0: เออเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจลูกเต้าน้ําเด้อบ่แม่นสอซ้ําโอ้จักมันสิสอไปหยังก็ต้องเดียวปัจจุบันบางเทื่อแต่คันคุณพ่อคุณแม่บอกมาชัดเจนปั๊บแบบผู้ใหญ่ทางจังหวัดนครราชสีมาน
1: ่ะค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: คือจังอีพอวีนี่เราก็มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว
0: แหละครับมัน
1: ถ้าข้อมูลตัวใดชัดเจนหนูสิ
0: กับบ่สอ
1: จับบ่สอกันอีกค่ะ
0: ต้องแม่ชั้นยากสิเพิ่นก็มีข้อมูลดิบอยู่ในมือสิก็บ่ได้นะนะครับนี่เป็นสิผมก็เลยว่าให้คุณบอกคุณแม่เข้าใจนําปัจจัยว่าลูกเต้ามาสอมาซักน่ะหาทางคนคือบ่ถามเพิ่นแนวผมสิบ่สิว่าอันผู้ที่ผมบ่ถามนั่นผมมีข้อมูลดิบอยู่ในมือแล้วแม่ให้เข้าใจตรงกันเด้อเอาถามพี่ถามน้องอีกทีนึงบัดนี้พี่น้องทั้งเมืองเลยพี่น้องทั้งหนองคายพี่น้องทางสกลนครนะครับหนองคายก็หลายจังหวัด
1: เอ้ย
0: หลายอ
1: ำ
0: เภอ
1: หลายอำเภอค่ะ
0: ครับบ่ว่าสิเป็นทาบอสีเชียงใหม่ร่วมมาถึงสิก1ของอุดรธานีทางบ้านผือนําโสมนายุ่งแต่ครับพี่น้องทั้งอำเภอเพ่นทั้งสังคมทั้งพี่บุญหลักเป็นใดของอุดรธานีครับ
1: ค่ะคงสิได้รับฟังกันอยู่เน
0: า
1: ะค่ะ
0: ครับทราบข่าวว่าตอนนี้ไปออกอากาศอยู่ทางพี่บุญรักท
1: ั้
0: งอำเภอเพ่นสังคม
1: ค่ะ
0: ส่วนทางนั้นนําครับแล้วก็อำเภอเมืองในส่วนหนึ่งและในตัวทั้งอีกส่วนหนึ่งของอุดรอีกก็น่าสิเป็นส่วนทั้งหนองแสงกุดจับ นามบ้านบ้านหนองวะซ่อหนองอ่อหนองวะซ
1: ่อค
0: ่ะนะครับหนองวะซ่อหนองแสงและกาทางอำเภอเมืองนะครับอีกส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: และแก่พี่น้องทางจังหวัดสกลนครสกลนครนี่ก็หลายอำเภอได้แม่เพราะว่าสิเป็นว่านอนนิวาสหรือว่านอนนิวาสเนี่ยแน่ดีอยู่นะครับพัฒนานิคมพี่น้องทั้งอากาศอำนวยพี่น้องทั้งอำเภอกุสุมานพี่น้องทั้งเตาง้อยพี่น้องทั้งโขกศรีสุพรรณ
1: จ้ะ
0: พี่น้องทั้งนะครับผมก็จำบ่ได้ทั้งเบิดสกลนครแล้วก็พี่น้องทั้งนครพนมนะครับ
1: นครพนมมันหลายอำเภอนะคะเนาะ
0: นครพนมก็มีเลนูนครถาดพนมอำเภอเมืองและก็อำเภอท่าอุเทนนะครับส่วนที่บ่ทั่วถึงกับประธานอภัยพี่น้องทั้งสปป.ลาวนําบ่ว่าสิเป็นฝั่งตรงข้ามกับนครพนมบ่สิฝั่งตรงข้ามกับทางท่าบ่อศรีเชียงใหม่นะครับพี่น้องทั้งมุกดาหารที่นี่ก็พี่น้องทั้งสปป.ลาวส่วนตรงข้ามกับมุกดาหารค่ําชัยอีและก็ผู้หลวงบ่คือเขาหลวงประมาณจังซี่นะอำเภอ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็พี่น้องทั้งกาฬสินธุ์นําเด้อค่ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะและอีกส่วนนึงกาฬสินธุ์มาอยู่ได้ปี
0: ครับกาฬสินธุ์ก็เริ่มมาเนาะ
1: นะคร ับ
0: อําเภอหลายอําเภอนะทั้งกาฬสินธุ์พี่น้องทั้งร้อยเอ็ดเงียบไปยะโสเงียบไป
1: ยะโสท่อนก็เงียบอยู
0: ่ยะโสท่อนเงียบไปร้อยเอ็ดเงียบไป
1: บุรีรัมย์เป็นใดค่ะ
0: บุรีรัมย์แห่งบ่หน่าเงียบเลยที่จริงมีคลื่นเยอะที่สุดอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับ
1: มี5คลื่นถึง6คลื่น
0: อ่า6คลื่นเลยที่เดียวที่บุรีรัมย์
1: อยู่จังหวัดเดียว
0: แต่ม
1: ื้อ
0: นี้ท่านเขามาจักสายเลยครับผม
1: อุบลน้ำริ่วเลยค่ะมื้อนี
0: ้ทางอยู่อุบลมีแค่สถานีเดียวนะครับแต่อุดรไปริ่วเลยสุรินทร์จริงๆนะครับมีแต่ไปขายรองเท้าแต่ตาดาวเทียมอยู่ไปยังได้นุ่มนั่นกับใบมอนเนี่ยตกเฟี้ยมไปทางใดอีกแล้วเนาะพี่น้องทั้งศรีสะเกดครับเป็นยังไงศรีสะเกดครับพ่อใหญ่สัวฟังรายการนั่นอยู่วะเนาะนะครับเจ้าของสวนบักทุเรียนทั้งศรีสะเกดท่านที่ปรึกษาอบต.นะครับผมก็มีหมู่พวกเพิ่นผมอยู่ทั้งอำเภอราศีสะไหลเพิ่นอยู่นะครับศรีสะเกดนะครับพ่อใหญ่สัวเสือแล้วนะครับเป็นเจ้าของสวนบักทุเรียนอันพันธุ์ภูเขาอย่างไรเพราะท่านไปเยี่ยมยามถามไทยเพิ่นจักแกหรอกนะครับเพิ่นก็ว่ามามีโอกาสก็มาเยี่ยมยามได้เด้อเพื่อนนะได้ฟังรายการเพิ่นบ่ได้จักได้ว่าผมทำรายการวิทยุเรียนจบแล้วก็ต่างคนต่างไปประกอบธรรมะอาชีพเพิ่นก็ไปทั้งคุณการเมืองท้องถิ่นผมก็มาทั้งพี่ทั้งเว้าจากับพี่กับน้องทั้งคลื่นนะครับก็บอกได้โอกาสได้เจอกันเลยนะครับก็มีแต่ทักทายกันทั้งเฟซทั้งไลน์แต่จังไหนก็ตามนะครับบ่ว่าสิเป็นจังหวัดใดทุกหม่องทุกพื้นที่ที่ติดตามรับฟังครึ่งหัวใจของน้องนั่นใบหม่อนทุกหม่อง
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดเนาะค่ะก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาได้ค่ะยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะรอถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังอยู่เบอร์เก่าทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้ะแม่มีปัญหาเรื่องสายตาอย่าสะลืมเควีลูทีน
1: มีปัญหาเรื่องสายตาบ่ว่าจะเป็นตาพร่าตามั่วเนาะค่ะมองหยังเบิ่งหยังบ่ชัดเจนน้ำตาไหลอยู่บ่เซาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดภาวะเบาหวานขึ้นตาจังซี่ระคายเคืองตาคั่นตาแม่แสบตาน้ำ
0: หรือว่าแสงบ่ได
1: ้แม่นค่ะหรือว่าตาสู่แสงบ่ได้จังซี่ค่ะ
0: เป็นต่อต่างๆด้วยแม่เด้อ
1: ต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าพันกันหลอกต่อมาแล้วค่ะ
0: ปัญหาเรานี่ส่งผลระยะยาวในการมองเห็นในคุณพ่อคุณแม่ยัดสติงไว้โดยเด็ดขาด
1: ค่ะ
0: หูว่าผิดปกติฝ้าไปปิ่นปัวเบื้องย่างไปหาแพทย์นะหมออ
1: ันดับแรกเลยค่ะไปหาคุณหมอได้เลย
0: กลับมาแล้วก็ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของหมออย่าง
1: เคร่งครัดค
0: ่
1: ะ
0: ให้มีวินัยกับเจ้าของได้มั้ย
1: ค่ะ
0: กระลําแนวนั้นแนวนี้ตามที่หมอบอกวิธีกินหวานยาถ้านั่งหมอสั่งให้กินจังได๋ก็เฮ็ดคือเพิ่นบอก
1: ค่ะปฏิบัติตัวตามคําแนะนําเลยค่ะ
0: อีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่เอาเควีรูทีนนี่ไปอยู่ไปกิน
1: เอาไปกินควบคู่กันได้ค่ะกับยาเพิ่นน่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่เควีรูทีนเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ให้รูทีนมาถึง 70% ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากออสเตรเลียจ้ะแม่ส่งตรงถึงคนไทยมีโอกาสเข้าถึงได้ของอดเข้าถึงก่อนผู้อื่นเอาไปอยู่ไปกินมื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่3กระปุกเพียง
1: 1,290 บาทเท่ายังมีของฝากของตอนให้คุณพ่อคุณแม่นำค่ะ
0: นะ0811172358นั่นคือเบอร์นุ่มนั่นใบหม่อนเด้อแม่เด้อ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะอันบ่ซั่นได้อยู่แม่ซอยซอยแม่อันนั่น
0: อ๋ออีแม่ใดเนาะนี่เน
7: าะแม่ใจก็เรียงแม
0: ่อีแม่สั่งมื้อใดจําได้บ่แม่
7: ซ่อมไ
0: ป
7: ดูแล้ว
0: เ
7: พ
0: ิ่
7: น
0: ส่ง
7: รถ
0: ที่
7: น
1: ี่อา
7: ที
1: ่
7: 3
0: ป้าโอ้มัน
1: บ่
0: แม่นเดี๋ยวๆผมสิส่งให้ไปใหม่ซั่นแม่บ่แม่นมันตีกลับแล้วตีกันปานนั้น
1: ตีกลับแล้วกันไปปานนั้นแม
0: ่ที่จริงอ่ะ4มื้อก็ฮอดแล้วแม่ มัน
7: โอ้ยเนาะนี่ละอาทิตย์สาม
0: โอ้ยเอาไม่ได้ไงผมส่งให้เดี๋ยวนี้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับแม่ใจเอาจักบาท
7: เอาวันปอง
1: ไว้เนอะปองไว้เน
0: าะเอาจักบาทปองไว้ครับ
7: เอาสองบาทก็ได
1: ้
7: หรอ
1: กสองบาท
0: ก็
1: ได้เน
0: า
1: ะนี่ค่ะแม่
0: เอาครับกำลังพ่อเป็นตาเบิ้งโอ้ยแม่ใจ
7: ไ
0: ว้ดิ
7: สามบาทจักบาท
0: สามบาทหนึ่งพันกับเก้าสิบเก้าจ้ะแม่
1: เอาสามบาทบอสันแม
0: ่หนึ่งพันเก้าสิบเก้าจ้ะแม
1: ่พันหนึ่งกับเก้าสิบเก้าบาท
7: เอาสามบาทละ
1: เอาสามบาทเนาะ
0: สามบาทเนาะเอาสองเสียเลยเพียงแม่ให้มันแล้วเลยเพียงกันสองบาทกับสามบาท
7: จะไปอย่างหลายคน
0: ใช่ไหมโอ้ยนะครับเปลี่ยนสลับกันใส่เนาะมือเหนียวบุญมังไฟใส่สองบาท
7: มือไม่ใช่มือบางใช
0: ่มือเอาบุญไปวัดยังสี่วันพายังสี่ใส่สามบาทแล้ว
1: ค่ะอีแม่
0: โอ้ยบริโภคจะเสาหัววะ
1: อีแม่อีแม่ใจที่ยุ่งเก่าเนาะค่ะแม่
0: จังหวัดไหนแม่แม่ใจอยู่จังหวัดใดนี่
7: จังหวัดร้อย
0: เอ็ดรับฟังได้ชัดเจนบ่แม่ทั้งร้อยเอ็ด
7: ชัดเจนอยู่ดีล่ะ
0: จ้ะ
1: มาคุยให้แม่บอกที่อยู่อีกครั้งหนึ่งพี่นุ่มนั่นเพื่อความเพื่อการยืนยัน
0: เพื่อการยืนยันว่าที่ท่านแทนที่อยู่เก่ามันผิดบ่มันจะคอยตีกลับมา
7: บ้านน้องได้ไ
0: งครับบ้านเล็กที่เท่าไหร่แม
7: ่สามสอง
0: หมู่หยังครับ
7: หมู่เก่า
0: บ้านหยังก่อนแม่บ้านหยังก่อนแม่
7: บ้านน
0: ้
7: อง
0: นาย
7: ไง
0: บ้านน้องนายไงตำบลยังจ้ะตำบลยังจ้ะ
1: ตำบลแม
7: ่ตำบลนาโพบ้านหมู่32
0: ครับบ้านตำบลนาโพเดี๋ยวอำเภอยังแม่อ
1: ำเภอค่ะ
7: นาโพสารคามนี่นาโพร้อยเอ็ด
0: อำเภอยังค่ะแม่อ
7: ำเภอเมียงร้อยเอ็ดนี่แหละ
0: อำเภอเมียงร้อยเอ็ดนี่เนาะ
7: จ
0: ้
7: ะ
0: เอาได้ครับแม่ผมสิไปเช็คเบิ่งกับที่อยู่เก่าที่ผมส่งไปว่ามันตรงกันบ่ติดต่อได้เบอร์นี้แม่นบ่แม่
7: จ้า
0: เอาว่างสายผมในบัดนี้มีสายเขาจ้าเดี๋ยวผมที่ส่งให้เดี๋ยวนี้เลย
1: ค่ะแม่
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องนั่นรับสายครับ
8: สวัสดีค่ะจักคู่นะคะ
0: จ้า
8: โ
0: อ้จ้าแม่จ้าสวัสดีจ้าแม่นั่นรับสายมีอะไรผมรับสายครับ
8: อันนี้มูบังตะลักตุ๊กเอาตันโซตาไ
1: หม
8: ล
1: ู
8: ก
1: อ๋อเชวี
0: เชวีลู่ทิ้นสิแม่
8: เออพ
0: ี่
8: ออม
0: ัน จ้าม
1: ั่วไม่
8: ล
1: ู
8: ก
0: โอ้จ้าสาวๆจากข้างไหนมาสั่งตามือตามหัวนี่เนาะ
8: ข
0: ้าง
8: เช
0: ื่อมัน
8: ข้างชุม
0: นุมยี่จังหวัดใดไหนยี่แม่
8: ล
0: ู
8: กสาวมาลูกสาวจนเบื่อหาย
0: จ้าพี่แม่ยี่จังหวัดใดนี่
8: นี่ไอ้คุณจะเอาในบ้านประหลัดปุ
0: ๊บบ้านยังก็แม่
8: บ
0: ้
8: านประหลัดปุ๊บมูนัง
0: บ้านประหลัดปุ๊บกี่ครับ
8: จ้า
0: ประหลัดปุ๊บ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยว
8: ประหลัดปุ๊บม
0: ูนึงประหลัดปุ๊กมูนึง
1: มูน
8: ตำบลอันนี้บันดาลอำเภอบ
0: ัน
8: ดา
0: ลอำเภอบันดาล
1: ตำบลหยังแม
8: ่อำเภอบันดาลจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละ
0: ครับผมอันบุรีรัมย์ชัดเจนป่ะแม่มือนี
8: ่ชัดเจนรู้สึกฟังคือชัดเจนชัดเจนจำคือยังไม่ฟัง
0: เป็นยังเพิ่นเป็นคืออย่างก็บ่มีผู้ใดโทรมาหาผมเนี่ยเจ้าคือบ่คอนไปซุมเย็นให้ผมจักบาทเนี่ยพี่น้องทั้งบุรีรัมย์แม่
8: อันนี้เบอร์โทรดีอ่ะอันนี้ลูกสาวจะใ
0: ครแ
8: ต่ค
0: ู่เอาลูกลูกสาวอยู่หันพ่อแม่ผมขอบอกว่าลูกสาวจะค้ำเนี่ยฮัลโหล
8: ค่ะ
0: จ้าบัดนี้สิถามซื้อที่อยู่คุณยายครับซื้อคุณยายมาจังไหนครับ
8: 55หมู่1ครับพี
1: ่55หมู่1ค่ะบ้านอะไรคะ
8: 55หมู่1บ้านปลัดโป๊ค่ะตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ครับตำบลวังเหนือเหรอครับ
8: ใช่ค่ะ
0: ชื่อบ้านนี่ปลัดปุ๊กใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะใช่
0: ผมฟังไม่ผิดนะปลัดปุ๊กใช่ไหมฮะ
8: ปล
0: ั
8: ดป
0: ุ๊
8: กค่ะใช่ใช่
0: ครับชื่อคุณยายชื่อว่ายังไงครับ
8: แม่ใบจะแอบลำค่ะ
0: แม่ใบอะไรนะ
8: แม่ใบหรือนี่น้อยก็ได้ค่ะ
0: จ้านามสกุลครับ
8: ชะแอบลำค่ะ
0: ชะแอบลำถูกต้องไหมครับ
8: ใช่ค่ะจอช้างสระแอบลำค่ะ
0: ครับผม
1: ชะแอบลำเน
0: า
1: ะ
0: ชะแอบลำครับติดต่อได้เบอร์นี้เนาะติดต่อได้เบอร์นี้เนาะ
1: ค่ะของแถม
0: จะถามคุณยายหน่อยของแถม
8: ไม่เบอร์นี้หนูไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะหนูแค่มาเที่ยวหาอะไรอย่างเบอร์แกหนูก็จำไม่ได้เบอร์ยังไงเบอร์อะไรวะ
0: เอาตั้งที่คุณยายจำเบอร์จากของใดบ่นี่คุณยายจำเบอร์จากของใดบ่
8: พอแล้วแ
0: ม่ผมเออครับว่าเป็นยังครับเอาจังสี่แล้วคุณยายให้คุณยายทั่วเขาหาผมในชั่วเบื่อมากนะครับหาผมให้ผมรับแล้วว่ามันคุณยายจังสี่แล้วซ้ํานั่นพ่อผมสิฮู้ว่าเบื่อคุณยายเป็นเบื่อหยังนะครับเวลาส่งสินค้าไปเพิ่นสิโทรหาก่อนเด้เห็นโทษบ่ติดเพิ่นสิตีของครับของแถมยายอยากได้หยังถามยายแน่
8: ของแถมมีอะไรบ้างคะ
0: มีผ้าถุงมีแก้วกาแฟมีแว่นตาแล้วก็มีน้ํามันนวดครับ
1: เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ
8: เอาเป็นผ้าถุงก็ได้นะแม่
1: โอเค
0: ได้ครับ
8: ยานวดเหรอได้ได้อย่างเดียวเอาเป็นยานวดก็ได้คร
0: ับ ครับอันเราอยากได้ยานวดเนาะจ้า
8: เดี๋ยวหนูกด
0: ครับ
8: เอาหาเบอร์ให้หาเบอร์แม่ให้ก่อนแล้วหนูจะโทรไปแจ้งเบอร์นะคะ
0: ครับอันบ่ซั่นก็เอาเบอร์ของคุณยายเนี่ยโทรมาเบอร์นี้เลยครับโทรมาหาเบอร์ผมนี่รวดมันจะขึ้นเบอร์ละผมจะสิฮู
8: ้แล้วกี่วันถึงอะคะพี่
0: ประมาณ3มื้อครับโอเคเนาะ
8: โอเคค่ะถ้าเกิดยังไงพี่จะจัดส่งพี่ตัวหาเบอร์หนูใช่มั้ย
1: ค่ะดักใช่ค่ะ
8: ค่ะใช่เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่กับแม่ไงคะหนูอยู่ต่างจังหว
0: ั
8: ด
0: ก็ไม่เป็นไรครับขอแต่ว่าตอนที่เขาโทรไปเนี่ยให้รับสายแล้วก็แจ้งบอกว่าให้ไปหาคุณแม่ที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้ก็ได้ครับ
8: โอเคได้ค่ะได
0: ้สำคัญขอให้รับสายครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปเองครับ
8: ประมาณ3วันได้เนาะ
0: จ้าประมาณนั้นครับ
8: โอเคค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณเลยๆกันแล้วกันพี่น้องทั้งบุรีรัมย์ผมก็ใจหายอยู่ว่าพี่น้องทั้งบุรีรัมย์ไปยังได้มันคือมีซีซั่น
1: พี่น้องนั่นล่ะบอกอีแม่ใบเอาฟื้นไปสุมผ่าน
0: เอาควันไปสุม
1: เนี่ยควันไปสุมไปแน่ว่าซั่นว่า
0: ว่าม
1: ีซีซั่นต่างหาก6สถานีว่าซั่นว่าอยู่หม่องเดียวว่าซั่น
0: ไปยังได้กันเหมือนสิได้มีซีซั่นหรือคันว่าไปดำไฮดำหน้ามันกับว่าท่านนอน
1: ทั้งคุณบอกคุณแม่ทั้งโคราชมาเป็นอันดับ1เด้ทั้งอุบลราชธานีน้ำติดมากเลยค่ะช่วงนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อนันต์มองหันมีมองละสถานีนึงแม
1: ่มองละคลื่นนะคะแต่ว่าเป็นคลื่นหลักเนาะเป็นของทหารอากาศค่ะ
0: บัดทั้งอุบลแม่ฮะมีหลายกระดอกมีทั้งบุรีรัมย์มีหลายกระดอกนะครับหันบ่เป็นคือว่าซะอ้าวนะครับเดี๋ยวเบิ่งเวลาอะไรหลังจากจอมอจันทร์ก็มาเบรกแรกจะมึงแรกผมขอโอกาสตรงนี้ขึ้นเวลาให้สถานีฟังสิ่งที่มีประโยชน์จากทางสถานีจะเข้า
1: ค่ะ
0: นะครับในช่วงพักเบรกคุณพ่อคุณแม่อยากได้ยังก็ซื้อสารหานุ่มนั่นใบหม่อนได้เด้อ
1: ช่วงพักเบรกนะคะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมสภาทหารผ่านศึกเผยปี69ให้การสงเคราะห์กว่า 4.45 แสนรายวงเงิน 1,484 ล้านบาทพร้อมช่วยผู้พิการยากไร้มอบทุนการศึกษาและเตรียมหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ปี70ทั่วประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกได้เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึกครั้งที่3ทับ2569โดยมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบที่สำคัญดังนี้เรื่องรายงานให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการประจำปีงบประมาณ2569มีผู้ขอรับการสงเคราะห์จำนวน 445,862 คนเป็นเงิน 1,484 ล้าน 885,561.37 บาทแบ่งเป็นประเภทการสงเคราะห์ออกเป็น6ด้านได้แก่ด้านการสวัสดิการและการศึกษาด้านการอาชีพด้านการเกษตรด้านการให้สินเชื่อด้านการรักษาพยาบาลและด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติย้ำรัฐบาลไทยรักษาสมดุลระหว่างสหรัฐและจีนโดยไม่เลือกข้างนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการร่วมกับนายกรัฐมนตรีหารือผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่สองค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกรนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
8: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงใส่เหลี่ยมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิด ใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
9: บน
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

เพลงเพราะๆนะคะเป็นหนึ่งงานเพลงที่มีความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเสียงร้องของสาวจิ๋วอมรรัตน์นะคะหรือว่านกพรพนานั่นเองนะคะนี่คือแด่ผู้เสียสละนะคะส่งงานเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับคุณพี่นะคะทหารฐานทุกนายเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะแห่งแต่สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันบ่ค่อยจะสงบแหละทางแถวๆชายแดนนะคะบางเทื่อเฮาอาจจะบ่ได้รับรู้อีหลีว่าตรงนั้นบรรยากาศเป็นแบบใดตึงเครียดขนาดใดนะคะเพราะว่าความเสียสละของบรรดาเราทหารทั้งหลายนะคะเห็นให้เฮาผู้อยู่ไกลจากชายแดนผู้อยู่ในเมืองเนี่ยนะคะรับรู้ถึงความสงบทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วตรงที่ทหารอยู่นั้นอาจจะบ่ได้สงบหรือสบายกับคือจังกับที่เฮาอยู่เนาะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจไปถึงทหารทุกนายเลยนะคะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะข่าวสู่รายการหน้ามังคุดทิพย์มงคลต่องหาตราพระนารินนะคะสิ่งดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดอกรักเอามาฝากคุณเป็นประจำเลยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะนะคะสิ่งดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะนำมาฝากกันมาพ่อยังนำผลน้ำเพลงเพราะๆเอามาฝากให้ได้ฟังกันตลอด1ชั่วโมงนี้อีกน้ำค่ะ

กละครผาแดงนั่งไอนะคะซึ่งจบไปแล้วแหละนะคะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของงานเพลงนะคะผูกฝายสายแน่นเนี่ยก็ยังคงไพเราะอยู่นะคะยังคงฟังย้ำเด็กกังวลอยู่คือเก่านะคะสำหรับงานเพลงจากมันแค้นแก่นคืนค่ะผูกฝายสายแน่นนะคะนี่คืองานเพลงที่ดอกรักเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นยังไงถึกใจหรือเปล่าสำหรับงานเพลงนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายก็เอามาฝากคือกันหวังว่าคงจะถูกใจนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เปิด

ประสบการณ์ใหม่ค่ะของการดูแลสุขภาพนะคะด้วยหนามมังคุดสกัดเข้มข้นค่ะหนามมังคุดทิพย์มงคลตองค่ะตราพนารินนะคะเป็นหนามมังคุด 80% นะคะผสมคุณค่าจากผลไม้10% แล้วก็ผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะเช่นน้ำลูกม่อนนะคะน้ำมะเมานะคะฟักข้าวนะคะน้ำโกจิเบอร์รี่แล้วก็สมุนไพรอื่นๆอีกมากมายนะคะรวมเหล่า24ชนิดนี่แหละนะคะเพียงแต่แบบดื่มต่อเนื่องประมาณเกตถึง10มื้อเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าคร่าวๆแล้วก็คงจะประมาณสัก3ขวดประมาณเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สึกถึงพลังการฟื้นฟูร่างกายนะคะสมสร้างตัวเองได้ไวขึ้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆบ่ว่าจะเป็นการต้านอาการเมื่อยล้าเนาะค่ะป้องกันการอักเสบนะคะหรือว่าลดอาการเจ็บปวดนะคะจะเช่นปวดแข้งปวดขานะคะปวดเส้นปวดเอ็นต่างๆนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะผู้ใดที่มีอาการแบบว่าเข่าเสื่อมจังสีเนาะนะคะก็สามารถที่จะช่วยลดอาการเหล่านั้นได้นะคะป้องกันอาการภูมิแพ้นะคะหรือว่าไปช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในการร่างกายนะคะต้านอนุมูลอิสระค่ะนะคะที่เอามาฝากนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอย่างถึงต้องเป็นหนามมังคุดสกัดเข้มข้นนะคะตองหาตราพนารินนะคะเพราะว่าเพิ่นซอยได้หลายๆอาการเลยนะคะอาการเจ็บป่วยของเฮานี่แหละนะคะต้านอาการเมื่อยล้านะคะอย่างที่ได้บอกไว้นั่นแหละนะคะอาการเมื่อยมันล้าร่างกายเนี่ยเฮ็ดงานหลายมันก็บ่ค่อยกระปรี้กระเปร่าเด้ลังเทื่อนะคะมันจังได๋ล่ะมันบ่โอเคอ่ะ นะคะเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าคือแบบตื่นมามันเป็นสีแบบไม่เมื่อยเป็นปวดปวดมองนั่นมองนี่แต่ว่าตื่นมาแล้วเป็นขี้ข้านนี่บ่เกี่ยวกันเด้นะคะอันนี้บ่เกี่ยวกับอาการบ่เกี่ยวกับอาการทางด้านร่างกายเด้มันเป็นอาการทางด้านจิตใจได้ตื่นมาแล้วขี้ข้านเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังนะคะแล้วเพิ่นก็ยังป้องกันการระคายเคืองการอักเสบลดการเจ็บปวดอย่างที่ดร.บอกนั่นแหละปวดแข้งปวดขานะคะหรือว่าผู้ใดที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะถ้าตามปลายมือปลายเท้าจังสินะคะเพิ่นก็ลดอาการเรานั่นได้นะคะคุณผู้ฟังหรือผู้ใดที่เป็นหอนในดุๆนะคะเพิ่นก็ลดการเกิดแผลในปากได้เด้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังช่วยลดอาการทางประสาทค่ะนะคะอย่างเช่นผู้ใดที่มีความเครียดเนี่ยเฮ็ดงานแล้วมันเครียดบ่อยๆไม่เกรนขึ้นนะคะคุณผู้ฟังนี่เลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะสำหรับหนามมังคุดที่ปงก้อนตองหาจากพนารินนะคะเอาไปซอยลดความเครียดลดไม่เกรนนะคะลดภาวะของสมองเสื่อมนะคะสำหรับวัยสูงอายุใดนะคะต้านเชื้อไวรัสเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอากาศแปรปรวนนะคะโควิดก็ยังอยู่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ABC ก็ตามมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังต้องเฮ็ดร่างกายให้แข็งแรงเขาไว้นะคะมีตัวซอยดีๆอย่างหนามมังคุดที่มงคลต้องหาตาพนารินแล้วเนี่ยนะคะอย่าพลาดโอกาสที่ดีแบบนี้นะคะบำรุงร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเขาไว้หรือผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะเพิ่นก็ย่างซอยบำรุงสายตาค่ะป้องกันโรคต่อหินนะคะโรคต่อหินนี่เป็นอีหยังที่อันตรายมากเลยนะคะสีเฮ็ดให้ตาบอดในที่สุดเลยผู้ใดเป็นโรคต่อหินเนี่ยนะคะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นสายตาผ่ามั่วนะคะเกิดจากความผิดปกติที่เล่นในดวงตาของเฮานะคะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วใส่งานเพิ่นหนักแล้วก็ต้องรักษาเพิ่นนํานะคะต้องบำรุงเพิ่นพร้อมนะคะแล้วก็ยังมีป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะขอเข้าเสื่อมนี่ค่ะโอ้หลายอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ฟังสรรพคุณของเพิ่นนี่นะคะในว่าดูแลรักษาทั้งร่างกายของเฮาเลยนะคะดูแลแล้วก็ลดอาการต่างๆนะคะเฮ็ดให้สุขภาพดีขึ้นนะคะเลือกสุขภาพดีแบบครบวงจรนะคะอย่าลืมหนามมังคุดที่มงคลต้องหาตราพนารินของเฮานะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นเอามาฝากค่ะ3ขวด
900บาทค่ะคุณผู้ฟังนะคะราคานี้แลกกับความที่มีสุขภาพดีก็ควรนะคะควรที่จะซื้อเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ3ขวด900บาทนะคะดื่มแคมมือละ2เทื่อค่ะเศร้า1เทื่อนะคะตื่นนอนมาเนี่ยนะคะท้องว่างๆนี่นะคะหยิบมาดื่มนะคะ1แก้วน้อยๆนะ1แก้วตวงประมาณ30มิลลิลิตรนะคะที่เพิ่นมีแถมให้ภายในกล่องนะคะเฮาก็ตื่นเช้ามาเฮาก็ดื่มไป1แก้วนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าตามนะคะแล้วก็อีก1เทื่อนะคะก็คือก่อนนอนค่ะก็ดื่มไปอีก1แก้วแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าตามแค่นี้เองนะคะ 7-10 วันก็จะรู้สึกนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเจ้าของเนี่ยกระปี้กระเปร่าขึ้นเด้นะคะผู้ใดที่นอนบ่ค่อยหลับนอนหลับบ่สนิทนอนหลับบ่เพียงพอนี่นะคะลองเบิ่งเด้อค่ะนะคะโปรโมชั่นพิเศษอย่างที่บอก3ขวด900บาทนะคะแถมมีบริการส่งฟรีละกะมีบริการเก็บเงินปลายทางอีกพร้อมค่ะคุณผู้ฟังโอกาสละกะโปรโมชั่นดีๆจัง4อย่าพลาดนะคะสนใจนะคะฝากยิบโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังแล้วก็โทรไปที่หมายเลข095-292-9162ด้วยค่ะ095-292-9162นะคะคุณนิวนะคะฝ่ายขายของเฮารอบริการคุณรอรับสายรอจัดส่งแบบฟรีๆให้คุณถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะได้นะคะสามารถที่จะไปสอบถามตามร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะมีจะจำหน่ายให้หลายอำเภอมากเลยนะคะอำเภอเมืองก็มีอำเภอสตึกก็มีนะคะอำเภอนางรองหนองกีมีนะคะมีเกือบทุกอำเภอเลยในจังหวัดบุรีรัมย์จังใดก็ลองไปสอบถามเบิ่งเด้อนะคะอยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็อย่าลืมนะคะนามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพานารินนี่แหละนะคะที่เอามาฝากเอามาให้พิจารณานะคะเพราะว่าอยากเห็นคุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเอาละค่ะเข้าสู่งานเพลงของเฮาเนาะวงหนึ่งหันนะคะงานเพลงของมนต์แค้นกันคุณผูกฝ่ายสายแน่นจากละครเรื่องผายแดงนั่งไอพูนลงคุณบอกว่าบ่เคยเบิ่งจ้าเถื่อตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาเป็นจังไดน้อผายแดงนั่งไอว่าซั่นเอ้านี่ๆมาฟังเรื่องราวคร่าวๆย่อๆนะคะกับผลงานเพลงที่เป็นเสียงร้องของผู้บ่าวเบิ้ลปทุมราชแล้วก็สาวบ้านตัดธรรมนันนะคะผาแดงนั่งไอเราต้องเบิ่งเรื่องราวความรักคนที่เป็นจังไดอีกหนึ่งงานเพลงวนๆจากรายการหน้ามังคุดจิตมังคุดต่างหากตราพนารินทร์ค่ะ

ากับวันประทุมราชประกาศสาบานปัตตมนั่นนะคะบางคนบอกว่าเออเป็นจังไหนล่ะโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นเนี่ยนะคะอาจสิบ่ค่อยได้ฟังก็ได้นะคะตำนานพื้นบ้านฟ้าแดงนั่งไอนะคะซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของอีสานบ้านเฮานี่แหละนะคะซึ่งเว้าถึงนั่งไอค่ะนั่งไอเอาเดี๋ยวสิเว้าสู่ฟังก็ได้เอานะนะคะนั่งไอเนี่ยเพิ่นเป็นผู้สาวที่หน้าตาสดสวยสามบ้านซาหาบ้านลื้ออย่างประมาณนี้แหละนะคะมีแต่ผู้เบาหมายป่องเด้นะคะเพราะว่าความงามของเพิ่นนี่แหละนะคะนึ่งแน่นั่นนะคะผู้ที่แบบหลงไหลในความงามของนั่งไอเนี่ยก็คือผาแดงนะคะผาแดงนี่เพิ่นเป็นจ่องเมืองนะคะเพิ่นเป็นลูกเจ้าฝ่าพระมหากษัตริย์ประสันเถาะโอ้ยเบาขึ้นมาล่ำเนาะนะคะผาแดงเนี่ยนะคะเพิ่นก็ลงหักนั่งไอนะคะแล้วก็อีกอันผู้นึงนี่คือเถาพังขี้นะคะพังขี้นี่บ่แม่นคนเด้เพิ่นเป็นพญานาคนะคะเพิ่นก็ลงมานั่งไอคือกันค่ะนะคะบัดเทื่อนี่นะคะด้วยความที่เถาพังขี้นะคะเพิ่นบ่แม่นคนเนาะเพิ่นเป็นพญานาคนะคะเพิ่นก็ลงหมักนั่งไอนะคะเพิ่นก็เลยปลอมโตขึ้นมาอันทั้งเมืองมนุษย์นะคะปลอมโตเป็นกระหอกกระรอกดอนหรือว่ากระรอกเผือกนี่แหละนะคะเพื่อที่จะได้มาแบบใกล้ชิดนั่งไอนะคะนั่งไอยางไปไซเพิ่นก็ยางไปน้ำนอกย้อนว่าแปลงกายเป็นกระหอกดอนนะคะบัดเทื่อนี้นั่งไอผัดเห็นกระหอกดอนผัดอยากได้นะคะบ่ฮู้ว่าถ่าวพังขี้เพิ่นปลอมโตมานะคะอยากได้กระรอกนะคะเพิ่นก็เลยเย็บธนูขึ้นมานะคะยิ่งไปดอกเดียวนะคะซักจึกนะคะเข่ากลางหัวใจเลยประสันนะคะพังขี้ก็เลยเสียชีวิตนะคะบัดเทื่อนี้พ่อของอันพังขี้นะคะเพิ่นหูข่าวเพิ่นก็เลยเครียดนะคะพญาหนักใหญ่เนี่ยเพิ่นก็เลยเครียดนะคะเพิ่นก็เลยยกทัพขึ้นมาถล่มเมืองนะคะเหตุหายเกิดน้ำท่วมนะคะเมืองของนางไอนี่ล่ะเกิดน้ำท่วมเมืองมนุษย์เนี่ยผู้คนตายบ้านเมืองพังพินาศนี่คือนิทานพื้นบ้านนะคะเรื่องผาแดงนางไอนี่ไผเกิดทันไผเกิดทันได้ฟังแน่นะคะดอกรักเกิดทันได้นี่เอามาบอกพี่น้องได้ฟังกันบางคนบ่เคยฟังอีหลีเด้นะคะนี่ล่ะค่ะนะคะกะจังหวะล่ะนะคะนิทานพื้นบ้านนะคะเพิ่นก็ให้ขอคิดนะคะคติเตือนใจอยู่เพิ่นบอกว่าความผักความหึงหวงนี่นะคะมันเป็นความขัดแย้งหากว่าเฮาขาดสตินะคะในความรักเนี่ยนะคะอาจนําไปสู่ความสูญเสียได้เด้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรักใครก็รักอย่างมีสติเด้อนะคะคุณผู้ฟังว่าแล้วก็เอาอีกจักหนึ่งงานเพลงก่อนนะคะไหนๆก็มาในแนวนี้แหละเนาะผาแดงนั่งไอจบไปนะคะมาฟังนั่งไอเพิ่นสิว่าให้ฟังกันแล้วกัน

0: ียน้ำไอนะคะฮันนี่ศรีวิไลนะคะหนึ่งศิลปินที่มาจากค่ายของหนุ่มภูศรีวิไลนะคะงานเพลงนะคะเพราะเพราะค่ะนะคะนี่แหละเขาบอกว่าฟังจบหนึ่งงานเพลงแล้วเนี่ยคือจังเขาได้ฟังเขาได้เบิ่งหนังสักเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเลย นะคะงานเพลงเพราะจากรายการหน้ามังคุดทิพย์มงคลตองหาปราพนารินนะคะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าปราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร095-292-9162 095-292-9162
0: มามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนะคะตัวซอยในการดูแลสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังสนใจก็โทรได้ที่095-292-9162นะคะหรือว่าจะหาซื้อตามร้านขายยาไกลๆบ้านคุณก็ได้เช่นกันค่ะ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตองห้าตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเห็ดลิ้นจื่อฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮักษะมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้พื้นที่อำเภอเมืองที่ร้านวัชรเภสัชหรือร้านลุงหนวดอยู่ตรงข้ามตลาดสดที่ร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีอยู่หอนาฬิกาสถานีรถไฟบุรีรัมย์อำเภอกระสังที่ร้านสยามเภสัชอยู่ถนนเทศบาล1กระสังอำเภอห้วยราชที่ร้านโสพลพาณิชย์อยู่ตรงข้ามตรวจสภาพรถโกลจนาทที่ร้านประสิทธิ์เภสัชอยู่สถานีรถไฟห้วยราชอำเภอสตึกที่ร้านทวีโอสดอยู่ตลาดสุขาภิบาลสตึกตรงข้ามบุรีรัมย์ศรีสยามอำเภอคูเมืองที่ร้านชายรองเภสัชอยู่สี่แยกไฟแดงคูเมืองอำเภอลำปลายมาสที่ร้านบุรพาเภสัชอยู่ตัวอำเภอลำปลายมาสที่ร้านสุภมิตรเภสัชอยู่ข้างธนาคารออมสินลำปลายมาสอำเภอนางรองที่ร้านขายยาเภสัชกรอยู่ทางเข้าตลาดสายย่าม้าอำเภอหนองกี่ที่ร้านนครเภสัชอยู่ข้างตลาดสดหนองกี่ที่ร้านหมุยจูเภสัชอยู่ตลาดหนองกี่อำเภอหนองหงที่ร้านคลังยาหนองหงอยู่ตรงข้ามทวีกิจหนองหงอำเภอโนนสุวรรณที่ร้านหมอยาอยู่ในตัวอำเภอโนนสุวรรณอำเภอประคำที่ร้านหมอยาสศิวิมลอยู่หลังโลตัสประคำอำเภอบ้านกรวดที่ร้านขายยาสีฟ้าอยู่สี่แยกไฟแดงข้างที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดอำเภอประโคนชัยที่ร้านชัยยาฟาร์มาซีอยู่ข้างคลินิกหมออุไรรัตน์ที่ร้านเสียงทองเภสัชอยู่ถนนนิกรกิจที่ร้านน้องแนนหมอยาอยู่ข้างศาลเจ้าอำเภอประโคนชัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ร้านหมอมิตรหรือร้านตามาอยู่สี่แยกทางขึ้นเขาพนมรุ้งสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรบันนี้ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางโทร0952929162ทวนซ้ำ0952929162น้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองกล่องสีน้ำเงินขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรราคาเพียง360บาทเท่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพคนดื่มครั้งละ20-30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: อย่าลืมนะคะเลือกสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรด้วยน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะคะ

ค่ะจังหวะฟังสบายสบายค่ะงั้นค่ะลุงทีทีเล็กนะคะมาผสมความคิดฮอดแล้วก็ก้อนนานันค่ะพ่อได้เสียวนะคะคิดคิตตี้นะคะสองเพลงจากรายการนามังคุดจิมังคนต้องหาตราพนารินนะคะเป็นยังไงฟังแล้วสดชื่นวะคะนะคะช่วงบ่ายๆใกล้ๆเลิกงานแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เด้อนะคะเห็นงานอีกบ่กี่ชั่วโมงก็จะได้กลับบ้านพักผ่อนกลับบ้านไปหาคนที่รักแล้วนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของน้ำละค่ะนะคะเอาน้ำมังคุดจิมังคนต้องหาตราพนารินของเฮานะคะไปดูแลสุขภาพคุณค่ะนะคะด้วยน้ำมังคุดที่ผสมสมุนไพร24ชนิดนะคะเพียงดื่มติดต่อเนื่องประมาณสัก 7-10 มื้อนะคะก็จะรู้สึกถึงสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะลองเบิ่งเด้อคุณผู้ฟังนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษของเฮานะคะ3ขวด900บาทนะคะยังมีให้คุณผู้ฟังได้จับจองเป็นเจ้าของอยู่นะคะบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0952929162 0952929162โทรไปเบอร์นี้เลยนะคะสุขภาพดีๆมีขายให้กับคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะเลือกสุขภาพดีแบบครบวงจรต้องน้ำมังคุดจิมังคนต้องหาตราพนารินนะคะอย่าลืมแล้วก็สุขภาพที่ดีนะคะต้องเริ่มจากการกินอาหารที่ดีกินนะคะกินอาหารให้ครบหามู่นะคะนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมเสริมด้วยน้ำมังคุดทิพย์มงคลต้องห้าตราพนารินนะคะมื้อนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะมืออื่นกลับมาเจอกันได้ใหม่เวลาเก่านะคะมือนี้ดอกรักเวลาหมดเวลาจากไปแต่เพียงตำนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะเซมา2เผยข่าวดีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนักเรียนนักศึกษาอาชีวะสกร.นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมนายอัครนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามเร่งผลักดันให้เกิดการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนเพราะที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อหรือรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับการป้องกันออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่าน LINE Today และป๊อปอัพหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการป้องกันออนไลน์และความปลอดภัยสาธารณะผ่าน LINE Today ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบริษัท LINE Company ประเทศไทยจำกัดณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและไลน์จากเดิมที่ตำรวจส่งข้อมูลให้ไลน์รูปแบบปิดกั้นช่องทางการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ทั้งการพนันการค้าสินค้าผิดกฎหมายและการกู้เงินออนไลน์ครั้งนี้จึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมและรูปแบบการหลอกลวงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านไลน์ทูเดย์และป๊อปอัพบนแพลตฟอร์มอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดกาเบไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มรึ
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดีราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อา าหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร081
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
12: ความสวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้ย่าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เฟรนด์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

0: ใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: ขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไร้หัวใจหักสุขภาพเบรกที่3ชั่วโมงที่3จะแม่จ้าเป็ดหัวกันได้งานเพลงที่มีชื่อว่าเวียงจันทร์เวียงใจ0811172358จะ0811172358พี่น้องจากทางใดน้อนะครับโทรหาหนุ่มนั้นใบหม่อนน้องเมื่อกี้นะครับเบอร์0838นะครับสื่อสารมากมายกับเรากันเด้อ0838ครับนะมีปัญหาเรื่องสายตาขี้วีรู้ทิ้นไปอยู่ไปกินมีปัญหาในม้วนร่วมของร่างกายนำสมุนไพรขี้วีโกรอพี่ล่อน้องอยู
2: ่
1: และจะม่วงนี่กับว่าสิบอกกับพี่กับน้องเรื่องทันทีเอ้าสายดีมากแล้วน้องครับ0838สวัสดีครับพ่อ

0: คร
1: ับ ครับอันเกี่ยวกับเรื่องไม่เกณฑ์นี่ก็คือปวดหัวดิบแม่นบ่ว่า
0: ครับ
1: อันนี้ซ
0: ุ่มนอนได้เลย
1: นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดตัวพ่อนะครับปวดหัวดิบมึนชาน้ำไปมือไปเท้านี่บ่พ่อได้เป็น
0: ก่อนคือได้ยินเราได้ยินเจ้าว่าเรื่องยาเป็นครีมนวดครีมนวดอย่าง
1: โอ้อันนั้นเป็นน้ำมันนวดครับน้ำมันนวด
0: เออ
1: จ้ะนะครับเมื่อก่อนมันจะมีน้ำมันนวดตัวนึงที่ผสมสารสกัดจากกัญชานะครับนะครับแต่เบื้องต้นที่สุดผมว่าไปดูแลในมวลร่วมก่อนดีกว่าบ่พอเอาน้ำสมุนไพรคิวิโกไปอยู่ไปกินเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของโรคหิตดีกว่าคนที่เป็นโรคเก้าโอ้ยคนที่เป็นโรคไอ
2: ้
1: ไมเกรนนี่ปวดหัวดิบนี่ส่วนหนึ่งนี่เกิดจากการเครียดนะครับโรคเครียดซึมเศร้าพักผ่อนน้อยเพิ่นสิปวดอ้อมคุ้มตายเกี่ยวไปหากลางวันเลยนะครับหาลังคนนี่นะครับกินเขาบ่ได้นอนบ่หลับปวดแล้วมันสิ
0: เออกินข้าวก็บ่ค่อยกินกินนิดเดียว
1: นะครับนะผมเลยอยากให้คุณบ่าวคุณแม่ลองเอาน้ำสมุนไพรเควิโกไปกินเบิ่งตัวนี้มันสิมีสารสกัดหลายต่อหลายตัวในซอยดูแลเบิ่งแยงตรงนี้มันสิเฮ็ดให้ผู้ที่กินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับได้พักผ่อนได้เพียงพอนําแม่นพ่ออ
0: ืม
1: บัดนี้โรคไม่กินไม่เป็นโรคความเครียดคันได้พักผ่อนสิหลายๆจักหน่อยแน่นี่มันก็สิกลับขึ้นมาโดยอัตโนมัติเองพ่อ
2: ค่ะร่างกายเฮาแข็งแรงขึ้น
1: ครับร่างกายแข็งแรงขึ้นตรงนั้นก็สิบางเบาทุเลาลงอัตโนมัติจ้ะ
0: อย่าให้เพิ่นกินยานี้มันซะก่อน
1: ครับ
0: กินยาที่เพิ่นสั่งอันยาจิตยาตาอันน
1: ะ
0: อ๋อคุย
1: อ
0: ย่างนั้น
1: เควีรูทีนจ้ะยาตา
2: ค่ะอีพ่ออยู่จังหวัดใดค่ะ
0: จังหวัดใกล้ๆเจ้านี่แหละ
1: ครับผมอยากให้พ่อ
0: นครพนม
1: นครพนมเนาะแต่กับอำเภอใดพ่อนครพนมนี่
0: อำเภอเมืองเหรอเน
1: า
0: ะ
1: ครับพ่อแล้วฟังได้ชัดเจนบ่อยู่ทั้งพุ่นครับ
0: ครับชัดเจนครับ
1: หัวก็ได้ยินเสียงพี่น้องทั้งนคร
0: อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
1: หัวก็ได้ยินเสียง
0: อำเภอเมืองนครพนม
1: ครับหัวก็ได้ยินเสียงจากนครพนมสายแรกครับมื้อนี
0: ้
1: นะครับแล้วฟัง
2: ได้ชัด
0: ก็ฟังแต่เสียงเจ้าว่าได้ยินแต่เสียงเพลงเปิด
1: เงาแล้วก็เอามาสังวาเถอะพ่อผมกับเขารายการปกติอยู่ดิ
2: อ๋อว่างั้นมันเป็นต้นช
1: มอ๋อว่างั้นเป็นต้น
0: ชมนี่กับเมื่อวานนี่ก็จอฟังเจ้าว่าบ่ได้ยิน
1: เมื่อวานก็บ่ได้ยินติพ่อ
0: แล้วมากดบ่สิคือนั่นเน
1: าะนะครับผมก็เฮารายการซื้อมื้ออยู่ได้พ่อช่วงบ่าย 2:00 น. 5:00 น. แรงแต่ตอนนี้ได้ยินชัดเจนอยู่เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: นะครับย่ามาขึ้นฝ่าพ่อกันอีกรอบนึง 4:00 น. 6:00 น. เด้อพ
0: ่อ
1: นะครับติดตามผมเขารายการ
0: เอามาแซวไอ้ใบมนต์มันว่าสาทมกินคู่มื้อนะ
1: อ๋อจ้ะนะครับขอบคุณหลายๆครับพ่อครับ
0: อันนี้โทรมาถามเจ้าก่อนว่ายานี้ต้องกินไอ้โซที่เป็นน้ำมันบอก
1: ครับแม่นตัวที่เป็นน้ำนี่ครับอยากให้เราเอาไปกินบ้างนะครับเพราะว่า
0: ลูกก็บ่ลูกลูกก็บ่อยากลูกเด
1: ้นั่นแหละ
0: ลูกคือกองก้นขี้ลูกเด
1: ้เออคาดที่กล้วยเอาดาขึ้นก้อนนี่มันพอ
0: ปวดเวิร์ดน้ำกดกระตุนกระโตน้ำคอเ
1: นาะนั่นแหละแล้วก็เอาน้ำซื้อฟ้าซื้อไปแล้วกินซะไปยังล่ะพ่อโจชิยังร้อยยังเป็นหลายกว่านั้นมันจะยากแก่การจะไขดิ
0: เอาจังซี่ซะขอเป็นมือเจ้าก็มาออกรายการอยู่แม่นบ
1: ่มาซุมือครับเรื่องมาบ่มันผมบ่เข้ารายการกระทู้หาผมได้ครับ
2: ค่ะ
0: เออเข้ารายการที่โทรหาเดี๋ยวจะคุยกับเราอีกทีนึง
1: จ้าๆๆ
0: เพราะเรายังกินยาเรื่องตาอยู
1: ่ครับผมเอาจังซั่น
0: เราจะกินหลายอย่าง
1: ครับ
0: เราจะกินอะไรมื้อไปถ้าเราสั่งไม่นะ
1: อีพ่อหยังเนาะนี่เนาะครับอีพ่อหยังครับนี
0: ่อันของแกเพิ่นครับ
2: ค่ะอีพ่อสะดวกค่ะอีพ่อสะดวกตอนไหนค่อยโทรมาด้วยค่ะพ่อเด้อบ่เป็นหยังค่ะ
0: ครับสิโทรสั่งเด้อ
2: จ้ะโอเคค่ะ
0: เคยว
2: ่
0: ากับอันนั้นแต่นึงเลยนี
2: ่ค่ะ
0: เคยว่าแต่นึงแล้วว่าสิโทรมาหานะ
1: โอเคครับพ่อโอเคครับจ้ะ
0: เดี๋ยวคุยกัน
2: สักก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: กินสด
1: นะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะนี่กรณีจังคุณพ่อทั้งนครพนมเพิ่นเว้ามานี
2: ่
1: น่าสิเป็นอีแม่นนะที่เป็นนะครับเราบอกว่าอันเป็น
2: ปว
1: ดหัวดิบการปวดหัวดิบเป็นไมเกรนเนี่ยนะแม่ไมเกรนมันเกิดจากความเครียด
2: เครียดหลาย
1: คันเครียด
2: สะสม
1: เครียดก็มีหลายอย่างเครียดได้แม่เครียดหนึ่งเครียดน้ำชีวิตปัญหาชีวิตประจำวัน
2: ค่ะ
1: คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คือบอกง่ายๆคนคิดหลายเนี่ยเองคือคนหลงเครียดนะแม่
2: แม่ค่ะ
1: ส่วนมากจะเกิดกับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอน้ำเด้ออันนี้เกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดน้ำได้แม่ส่วนมากคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยจะเกิดกับคนเลือดกรุ๊ปโอนั่งรถซื้อๆกับวิ่งกับเวียนได้แม่ขี่รถแบบเขาหักและหักแรงรถคันได้ขี่รถสองแถวบ่เป็นหยังคันขี่รถที่มีแนวปิดจังซี่หรือว่านะครับจะของไปนั่งอันจุดที่นะครับมุมอากาศบ่ทายที่จังซี่มีปัญหาเรื่องมองรถมองลารถสวัสดีครับนุ่มน่ารับสายครับ
3: แม่ค่ะส่วนมากที่เกิดกับคนที
1: ่แม่ปิดวิทยุกันได้บ่ครับ
3: แม่ๆส่วนมากคนที่เป็นไม่เกินสิเกิดกับคนเลือดกรุ๊ปโ
2: อปิดวิทยุกันค่ะ
3: วิ่งกับเวียน
1: นะครับเอาอีแม่โทรมาใหม่กันแล้วกันเด้อคันโทรมาหาลูกหาเต้าย่ำเว้ากันให้แม่ปิดวิทยุก่อนกันแล้วกันเพราะว่าคันบ่ปิดวิทยุมันสื่อสารกัน

0: นะครับคุยกันผมรับสายแม่เราได้เมื่อกี้ว่ามันไม่รับสายเด้อครับแต่ว่าแม่ฟังทางวิทยุบ่ได้ฟังผมทางโทรศัพท์คันฟังโทรศัพท์สิได้ยินเลยคันแม่โทรหาหรือพ่อโทรหาผมนี่กันเปิดวิทยุอยู่ให้ปิดวิทยุก่อนก็แล้วกันเด้อเบอร์5144สื่อสารมาใหม่ก็แล้วกันเมื่อกี้ผมรับสายอยู่เด้อแม่ครับพ่อครับเพียงแต่ว่าแม่บ่ได้ยินเสียงผมนะครับแม่ครับฟังทั้งวิทยุมันสิซ่ากว่ากันนะแม่เรื่องเขาเรื่องมัน
1: มันสิดีเลยค่ะ
0: มันสิดีเลยครับอีกอย่างนึงเสียงมันสิสะท้อนกันเพราะว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือมันก็มีสนามแม่เหล็กอยู่ในวิทยุมันก็มีคลื่นสนามแม่เหล็กของลำโพงเพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารกันคันแม่ฟังวิทยุพอฟังวิทยุอยู่ตอนโทรหาลูกหาเต่าให้ปิดวิทยุฟังทั้งโทรศัพท์ครับเว้ากันเสร็จเรียบร้อยจังไปเปิดฟังครับสิได้ยินเสียงเจ้าของเว้าอ้อมๆอยู่หั่นตัวนะครับเอา0811172358มาใหม่อีกแล้วสวัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าได้ยินไปพ่อวันนี
2: ้ยิน
0: เออวังหันผมก็รับสายเจ้าเหรอดิ
2: มาจากสุรินทร์เด้อนี
0: ่โอ้สุรินทร์ดิพ่อได้ยินชัดเจนว่าสุรินทร์เป็นจังได
2: ชัดเจนครับ
0: ครับอีพ่ออยากได้หยังเน
2: า
0: ะมื้อนี้เน
2: า
0: ะ
2: ว่าอยากด้วยสมุนไพรชีวิโกนี่น่ะ
1: เควิโก
0: บ่พ่อ
2: ครับ
0: โอ้จ้าเควิโกได้เลยครับนะ
2: ก็ไอ้นี้มันไอ้ส่งเงินไปทางได้มั้ย
0: ครับไปเก็บเงินไปทางล่ะพ่อผมเก็บเงินไปทางทุกออเดอร์ครับ
2: เออๆๆ
0: 3
2: ถ้าอย่างนั้นอยากลองดูสักหน่อยตัวฟันกว่าบาทนี่นะ
0: ครับผมได้จ้ะพ่อ
1: 190บาทครับ
0: 1,590 บาทจ้ะพ่อ
2: แต่ครับ
0: ผมแถมกาแฟให้น้ำห่อนึงแกงซื้อเขา
2: ตำบลพิรามอำเภอเมืองสุรินทร์นี่น
0: ่ะอันไหนก็พ่อ
2: ตำบลพิราม
0: ตำบลพิรามที่พ่อบอกเมื่อกี้บ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
2: 81คร
0: ับ 81หมู่10บ้านอะไรพ่อ
2: แสลงพันคร
0: ับ แสลงพันเนาะ
2: คร
0: ับ ครับแสลงพันนี่อยู่ตำบล
1: พิราม
0: ติพ่อ
2: พิรามอำเภอเมือง
0: พิรามอำเภอเมือง
2: คร
1: ับ จังหวัด
0: สุรินทร์เนาะพ่อเนาะ
2: ใช่
0: อันพ่อซื้อว่าจังไหนเนาะมื้อนี้พ่อ
2: โอ้ยชื่อตานี่ก็ชื่อตาหุสายน้อย
1: ตาอะไร
0: นะครับตาอะไรนะครับ
2: ตา
1: อุ้
2: สายน้อย
1: ตาอุ
0: ้นามสกุลนี่สายน้อยจะบอกครับ
2: ใช่
0: ตาอุ้นามสกุลชายน้อย
2: พ่ออี
1: ตาหู
2: พ่ออีใช่
0: โอ้สารอุ้เด้อจะไปใส่สันอีแท้ๆได้งานเขาเลยเด้อ
1: ตาหู
0: งานเขาก็คักได้เด้อ
2: แต่จะนานเท่าไหร่นี่จะส่งมา
0: ประมาณ 3-4 หมื่นแล้วพอเด้อนะครับ
1: ประมาณ
0: 2-3 หมื่นครับ
2: 2-3 หมื่นได้อยู่อยู่บ้านแหละ
0: ครับผมก่อนเขาสิขอไปหาเขาก็สิโทรหาก่อนติดต่อได้เบอร์นี่แม่นบ่ตา
2: จ้ะตาคือว่าพูดตาเราไม่ค่อยสนั่นนะตาเนี่ย
0: จ้ะนะครับผมเฉยเขาโทรหาเบอร์นี่ละแล้วก่อนเขาสิเขาไปส่งของเขาสิโทรหาก่อนโอเคเน
2: า
0: ะ
2: ดูสักไอ้ฟันกว่าหวานนี่แหละ
0: จ้ะผมได้ครับขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยตาเด้อ
2: คร
0: ับ
2: วันนี้มันฟูนล้างด้วย
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ นะครับได้ยินเสียงจากพี่น้องทั้ง
1: สุรินทร
0: ์นะครับ
1: สุรินทร์มาแล้วเด้ค่ะ
0: มาแล้วเด้ชัดเจนนครพนมก็มาแล้วนะครับจากอำเภอเมือง
1: บุรีรัมย์นี่นะมันบุรีรัมย์นี่นะ
0: ค่าใจอยู่เด้ค่ะแม่ค่าใจบุรีรัมย์หลายกว่าหมู่อื
1: ่นค่ะเพราะว่าหนูค่าใจบุรีรัมย์หลายกว่าหมู่อื่นเพราะว่า
0: ทั้งที่เป็นขึ้นรักกันเนาะ4หาสถานี
1: บุรีรัมย์นี่6สถานีอยู่จังหวัดเดียว6สถานีเด้ค่ะพ
0: ่อแต่ว่ามื้อนี้บ่ทันพี่สายเขามาจากบุรีรัมย์เลยนี่
1: มีอยู่แต่ว่ามีปลาปายค่ะแต่ว่าปกติแล้วบุรีรัมย์จะมายืนหนึ่งตลอดพืชเลยค่ะ
0: ครับ
1: บุรีรัมย์เขา
0: ก็เพราะว่ามันหลายสถานีหลายขึ้นเนาะถ้าเปรียบเทียบกับหม่องอื่นมีจังหวัดละสถานีอย่างนี้เนี่ยเพิ่นก็ยังมาอยู่หม่องละคนสองคนอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะสำหรับสุรินทร์เฮาก็มีคลื่นหนึ่งอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ยังมาอยู่ด้วยค่ะปลาปลายอย
0: ู
1: ่อุบลนั่นสิก็มาปลาปลายค่ะ
0: นครราชสีมาสิก
1: ็มาปลาปลายแล้วก็อุบแล้วก็มีสุรินทร์นี่ก็มาแล้วมหาสารคามก็ยังมาเลยค่ะ
0: ครับท่านว่าท่านได้ยินมานี่คือสกลนครครับหนองคาย
1: หนองคายค่ะ
0: นะครับแล้วก็อุดรธานีอุดรธานี
1: มาแล้วค่ะ
0: อุดรธานีมาย
1: ะโสธร
0: ยะโสธรศรีสะเกษ
1: บุรีรัมย์มาแล้วแต่ว่าหนูบ่ทันพอใจแน่ๆ
0: ยะโสมาไปนาง
1: ยังบ่ทันมาย
0: ะโสร้อยเอ็ดมาบ่ร้อยเอ็ด
1: ร้อยเอ็ดมาปลาปลายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อร้อยเอ็ดมาแล้วยะโสมาแล้วยะโสบ่ทันมาเนาะนะครับพี่น้องทางจังหวัดเลยกับท่านได้ยินมื้อนี้ครับ
1: ถ้าได้แม่อย่าให้เพิ่นยืนหนึ่งก่อนเฮาเด้อค่ะ
0: เอาฝากไว้นําเรื่องนั่นติดข้างคนบอกคนแม่ชั่วโมงที่แล้วว่ามาถึงชั่วโมงนี้สิเว้าผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งสู้ฟังแต่ว่าก่อนสิไปฟังผลิตภัณฑ์ตัวนั้นผมขอทบทวนผลิตภัณฑ์ตัวเก่าที่ผมบอกมาแต่ชั่วโมงที่หนึ่งที่สองก่อน
1: ชั่วโมงที่แรกเขาจะว่า
0: ว่าเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
1: เรื่อง
0: เคว
1: ิโกค่ะ
0: ครับเควิโกคือผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในมวลรวมของร่างกาย
1: ค่ะ
0: บางหันผมติดข่างเรื่องคนที่เป็นไมเกรนค่ะอยู
1: ่แมน
0: คนที่เป็นไมเกรนเนี่ยเกิดจากการเครียดสะสมตัวแม่
1: แมนค่ะ
0: อันนี้มันเป็นเฉพาะทางด้วยแม่ด้วยการเครียดสะสมนี่คือมันเป็นปัญหา ของแต่ละบุคคลนะครับความเครียดมันเกิดกันได้หลายอย่างได้มั้ยหนึ่งมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวก็เครียดสองนะครับเรื่องชี
1: ว
0: ิ
1: ตประจำวัน
0: ควบกลัวชีวิตประจำวันก็เฮ็ดให้เครียด
1: ได
0: ้นะครับนี่กันเครียดสะสมเข้าไปหลายๆเรื่องเข้าไปมันสิปวดหัวดิบครับบ้านเฮาเอิ้นปวดหัวดิบปวดหัวดิบก็คือมันปวดจังได๋นั่นมันอยากปวดยามใดก็ปวดนี่คือปวดหัวดิบได้มั้ย
1: แล้วก็ปวดแห้งค่ะ
0: แล้วม
1: ัน
0: จะปวดอ้อมคุ้มตาข้างเทียง
1: นอนบ่ได้เลยค่ะ
0: มันสินอนได้ได้ข้างเทียงคือตาสิดอนออก
1: แม่นค่ะ
0: นี่คือปวดหัวดิบได้มั้ยมันจะปวดอ้อมคุ้มตาเลยเกี่ยวมหากังวานไปบ้านปวดไปเบิดละน้ำหัวนี่ว่ามันสิระเบิดหันหลังมือมันเสียวหยังมานอนได้บัดนี้ก็คิดจังซั่นแม่ปัญหานี่เฮ็ดจังได๋ว่าแต่เฮ็ดให้นอนหลับครับเฮ็ดให้นอนหลับกูจังสิพักผ่อนได
1: ้
0: เมื่อพักผ่อนได้เพียงพอแล้วสิดีขึ้นเองอัตโนมัติม
1: ัน
0: สิบ่ทันมียาตัวใดรักษาเฉพาะทางใดแต่ก่อนหน้านี้นั่นเคยมีผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดอยู่ชนิดนึงอยู่น้ำมันนวดชนิดนั้นมันเป็นน้ำมันนวดกัญชาสกัดครับใช่มั้ยนะอันนั้นน่ะใส่สูดมซื้อมันก็สิบางเบาทุรนทุรังพอส่วนผสมมันเป็นกัญชา
1: ค่ะ
0: นะครับบอกกันตรงนี้เป็นกัญชาสกัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่มีหรอกคุณแม่เพราะว่านะครับเพิ่นก็เรื่องผลิตภัณฑ์เพิ่นก็เร่งงดๆตรงนั้นไปนะแม่ก็เลยบ่ได้มีคือเก่าแต่ก็กินนั่นมีตัวนี้อีหลีนะครับ
1: ก็สั่นก็เอาจังซี่ค่ะพี่นุ่มเอาน้ำสมุนไพรเควิโกเนี่ยล่ะค่ะ
0: เป็นหยังจังแนะนำ
1: ไปยุบไปกินค่ะ
0: น้ำสมุนไพรเควิโกไปกินเพราะว่าส่วนหนึ่งมันสิซอยเรื่องผู้กินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับน
1: ี
0: ่คือไปเจาะประเด็นเรื่องนอนบ่ได้ก่อน
1: นอนบ่ได
0: ้ไหนคุณบอกคุณแม่ได้กินน้ำสมุนไพรเควิโกยามมาเช้าตื่นขึ้นกินหนึ่งแก้วแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า
1: เฮาสิได้พักผ่อนพวกผู้ที่เป็นไมเกรนนอนบ่หลับ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงผมฟังจากที่พ่อเว้าเมื่อกี้จังกรณีจังแม่นี่แล้วเป็นปวดเนื้อปวดชิงน้ำ
1: อ๋อค่ะ
0: บ่บ่บ่เบาตนเบาตัวเป็น
1: นักตนนักโต
0: ยามมาเช้าบ่อยากลุกอยากย่อนี่ปัญหาจังซี่เข้ากันเบิดคือมันเป็นมั่งซี่เด้พอว่าคนอึดนอนหลายๆนี่นั่ง
1: มันสิหนักเลย
0: มันสิเป็นร่างกายเพี้ยไปหมดมันสิ
1: ว่า
0: บ่อยากเว้าอยากจาปัญหาลวกแตกทั้งหมดบ่อยากรับรู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับความรู้สึกก็สิบ่ค่อยดีปัญหาตรงนี้ตามมาก็คือเรื่องนะครับชีวิตประจำวันเฮ็ดให้ฉุนเฉียวง่ายโมโหง่ายเด้นั่งคนที่เป็นจังซี่เสียดนี่รู้สึกว่าฉุนเฉียวง่ายโมโหง่ายความรู้สึกนะครับเหมือนมีหยังครับอัดอั้นตันใจแล้วก็ขี่รถขี่ลาจังซี่ก็มีปัญหาวิ่นเวียนหน้ามือตาลายอยู่เรื่อยเลยนะครับคันได้ขี่รถแกงๆจังรถ2แถวรถหยังอบายก็ได้ดีจังซี่ก็สิปัญหาเหล่านี้ก็สิบ่มีนี่คือคนลักษณะคนเป็นไม่เกณฑ์นะแม่ส่วนมากสิเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอนะครับ0811172358สวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
2: นั่นบ่
0: ครับผมพ่อครับ
2: สวัสดีครับโทรไปอีกแล้ว
0: ครับผมพ่อจากนครพนมแม่นบ่นี
2: ่เออ
0: ว่างได้อีพ่อเจ้าคุยกับอีแม่แล้วติว่างั้น
2: คุยครับเออไปคุยกับแม่เมื่อกี้นี
0: ่แล้วว่าจังได๋ครับ
2: ว่าเอาคันมันดีอีนี่เพิ่นอยากกินซั่นแหละ
0: โอ้ย
2: อ
0: ดอดว่าซั่นแม่พ่อไอ้ข่อยอยากให้เราได้กินขอรู้ตนสัตว์ให้เราได้พักผ่อน
2: เออสงสารเราน
0: ะ
2: ปวดหัวกับปวดนอนบ่ได้
0: แม่นมันกระสือหัวสิระเบิดพลคนเป็นไม่เกณฑ์เนาะเป็นสันอีหลีตัวพ่อ
2: ไปไอ้นั่นไปว่านหมอมนต์ศิษย์มันบ่าย 3,000 กว่าบาทโอ้บ่มีเงินยิ่งบ่มีเงิน
0: ครับเอาย
2: ืมหน้ายืมหลัง
0: ครับ
2: เอายาเจ้านี่นะ
0: เอาไปอยู่ไปกินซะนะครับ
2: แถมหยังให้มันไปแถมยาทายมาน้ําก็ดีเด้อ
0: บ่
2: ต้องทายยากนํา
0: บ่ครับพ่อมันอันโปรโมชั่นตอนนี้เฮ็ดแถมอันกาแฟแฮปปี้เทนอยู่นะพ่อ
1: ปวดแข้งปวดขาค่ะ
0: นะครับกาแฟแค่ปวดแข้งปวดขา
2: เออแฮปปี้เทนบ่
0: เป็นกาแฟแฮปปี้เทนเฉพาะ
2: เออแค่ปวดแข้งปวดขาบ่
0: ครับ
1: แม่น
0: เฮ็ดไปฮอดไปฮอดน
2: ี่ก็ได้ล
0: ูกจ้ะ
1: โอเคค่ะ
0: นะครับ
2: แล้วมีหยังแน่แถม
0: มั้งอันแถมอย่างเดียวครับพ่อนะครับโปรโมชั่นของทางบริษัทให้จังซี่พ่อแจ้งชื่อที่อยู่ผมจังหน่อยนะครับผมสิส่งผลิตภัณฑ์ให้ไป
2: บ้านเลขที
0: ่
2: 147
0: 147หมู่หยังพ่อ
2: ในเมืองครับซึ่งไอ147
0: ซอย4ครับ
2: อยู่ทางหลังวัดศรีเทพออกมาทางเทคโนโลยีสัตว์นี่ล่ะ
0: ครับผม
2: ง่ายอยู่ดอก
0: ซอย4ตำบลหยังพ
2: ่อตำบลในเมืองนะครับ
0: ตำบล
2: ในเมือง
0: นำเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนาะ
2: ครับครับ
0: ครับผมอันนี้พอซื้อว่าจังไดครับผมสิได้ฝากของไปฮอดไปถึง
2: ใบครับ
0: พ่อยังก็ครับ
2: เสือใบ
0: พ่อเสือใบ
2: เสือใบซื้อก็ได
0: ้โอ้ทีมงานเขาที่กล้าไปส่งบ่ล่ะเสือใบ
2: โอ้ยเขาหูจักจนเบิดแล้วแถวนี
0: ้จักแล้วเขายันเสือใบไปป้นเนาะ
2: พอสั่งไอ้พวกยาของพวกในรายการทีวีก็สั่งหลายอย่างแล้ว
0: ครับ
2: กินบ่ได้ผล
0: ครับเสือใบนามสกุล
2: ที่เอาของพ่อนี่ถ้าเราของลูกนี่แหละ
0: ครับนามสกุลวางใดครับพ่อเสือใบ
2: หานโยธีครับ
0: หานโยธีเนาะ
2: บอกเนี่ยนักเล็กนักลบเบอร์B14ใช่ไหม
0: ครับผม
2: B14
0: อ๋อ
2: จ้ะอดีตทหารเก่า
0: ครับ
1: ค่ะ
3: กลับไปเฮ็ดหยังก็บ่ได้ลูก
0: ครับ
3: ได้สบายอย่างเดียวคือบักนั้นมาลงแล้วได้กระดาษเส้นเดียวคือบ่คาราบาวลง
0: ครับผมนะครับ
3: คือโรงพยาบาลก็เสียเงิน
0: นั่น
3: แหละแต่คู่มือนี่ใครแน่เขาบัตรผู้เฒ่า
0: ครับผม
3: เอาบัตรผู้เฒ่ากับบัตรทอง
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอันยี่พอเสื้อไป
3: ใช่ครับ
0: ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ80เท่าไหร่แล้ว
3: อายุย่านมันสํารุ่นพ่อย่อมแล้ว
0: ครับ
3: ไปตั้งแต่ปี13เป็นทหารตั้งแต่ปี11 12
0: เป็นทหารเวียดนามติพ่อ
3: ครับไปสู้กับบรรพวกอันเวียดนามนั่นแหละสมัยก่อน
0: ครับ
3: พวกเขมรน้ำมันมีเขมรเสริมน้ำสมัยก่อนกับพวกเขมรหนีมาปะทานให้กับมาคือกันเป
0: ็
3: นปลดเกษียณ
0: ครับผม
3: ได้เวลากับปลดลูก
0: ครับ
3: ออกมาปี14ปลดเกษียณลูก
0: ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพ่อนี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
3: ปีนี้อายุทหารยังบ่ฮอดดอกอายุทหารยังอยู่77 78นึงลูก
0: โอ้ครับผมเอาดูแลสุขภาพด้วยพ่อเด้อเดี๋ยว
3: อายุดีแล้ว81แล้ว
0: ครับ81แล้วเนาะครับอันอีแม่อายุหลายปานใดหรอครับอีแม่ผู้เฒ่าบ่สบาย
3: เอาผู้เฒ่าบ่สบาย75ลูก
0: 75เนาะ
3: 74 75
0: โอเค
3: ผมขี้มือนี
0: ่ครับผมโอเคครับพ่อดูแลสุขภาพเด้อนะครับอีแม่แล้วซื้อแม่หยังก่อนเงื้อ
3: เพิ่นหาอยู่ที
0: ่แม่เพิ่นเนาะ
3: นะครับแล้วเพิ่นหาอยู่ที
0: ่แล้วฟังรายการอยู่บ่พ่อตอนนี้
3: นอนอยู่ในห้องแล้วออกมาโรงงานก็ชนบ่ได
0: ้โอ้ครับครับเอาเดี๋ยวผมสิฟ้าส่งผลิตภัณฑ์ไปหานะครับ
3: โอเค
0: ผมสวัสดีครับพ่อ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: เอาครับคุณหลายๆก็แล้วกันอันอีแม่เพิ่นนะครับเราเก็บเป็นอินทุนมาโดนเติบแล้วนะครับเป็นโรคเครียดเป็นไมเกรนนี่แหละนะครับสำคัญอยู่ได้แม่มันเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดครับ
1: ค่ะ
0: ครับอีกอย่างคือปัญหาส่วนตัวครับเรื่องระบบเครียด
1: นะครับเครียดสะสม
0: เพิ่นเครียดสะสมนะครับมันคนที่เป็นไมเกรนมันบ่ได้เกิดจากโรคได้แม่มันต้องบำบัดด้วยนะครับสุขภาพคิดนํานะ
1: ค่ะ
0: นะครับโรคไอ้นี่มันบ่ได้เกิดจากเชื้อโรคได้แม่มันบ่มีเชื้อโรคเด้โรคไอ้เครียดโรคไอ้เค้าเอิ้นว่าหยังก็โรคไมเกรนน่ะ
1: ไมเกรน
0: นี่มันจะบ่มีเชื้อโรคได้แม่มันเป็นคือกันกับเบาหวานเลยเบาหวานก็บ่มีเชื้อโรคเด้เป็นโรคที่เกิดขึ้นอันเบาหวานนี่เกิดจากความเสื่อมแต่ว่าโรคคุมไอ้ไมเกรนนี่เกิดจากความเครียด
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเฮาต้องทําจิตใจให้สบาย
0: อันดับแรกที่สุดต้อง1พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5โมงทําจิตใจให
1: ้สบาย
0: นะครับนี่โดยเฉพาะมันสิเกิดขึ้นกับคนเกิดขึ้นกับคนเป็นเลือดกรุ๊ปโอซะส่วนมากกับแม่สถิติ
1: ทุกเลือดนั่นล่ะ
0: บ่ทุกเลือดอยู่แต่ว่าสถิตินี่มันจะบอกว่าคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอมีโอกาสสูงเสี่ยงกับการที่จะเป็นไมเกรนหลายกว่าคนอื่นไมเกรนเนี่ยมันเกิดจากการเครียดสะสมนะการเครียดมันก็เครียดได้หลายอย่างบัดนี้เมื่อเครียดปั๊บมันสิเฮ็ดให้เฮาพักผ่อนบ่เพียงพอ
1: เขานอนบ่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาปวดหัวแห้ง
0: ครับนะมันปวดอ้อมคุ้มตาพอได้คนเป็นไม่เกรน
1: กินข้าวก็บ่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะประวันหนึ่งหมอนเคยเป็นแล้วระบบเลือดค่ะแล้วก็มีเข้าเหตุงานเหตุการณ์เข้าเครียดจากงานจากการนั่นสิมันขึ้นโดยอัตโนมัติของมัน
0: ครับ
1: แล้วก็มันก็เศร้าโดยอัตโนมัติคือกัน
0: ครับต้องอันนี้คือเรื่องบำบัดโดยเรื่องส่วนตัวครับเรื่องจิตใจ
1: น้ำค่ะ
0: นะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาครอบครัวอันนี้หลายๆอย่างนะครับคนที่เป็นไม่เกรนนะครับมันดีซอยได้นะครับเมื่อก่อนผมมีน้ำมันหนวดน้ำมันกัญชาสกัดคันมีตัวนั้นอยู่นี่มันก็สิซอยบางเบาทุเลาลงได้ระดับนึงก็คือพอมันก็เปิดสูดดมปั๊บมันก็สิให้คลายเครียดนั่นแต่มันก็ยังบ่ได้บำบัดได้ชัดเจนได้แม่มันต้องดูแลจากภายในพอมันเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดเฮานํา
1: ค่ะ
0: นะผมถึงแนะนํากรณีอย่างซี่เอานําสมุนไพรเควิโกไปอยู่ไปกิน
1: ค่ะเพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพของเฮาให้แข็งแรงอยู่เสมอ
0: เบื้องต้นที่สุดมันจะเข้าไปทำหน้าที่ฟื้นฟูดูแลไปปรับระดับสมดุลในร่างกายเฮา
1: ค่ะ
0: นะครับเมื่อปรับสมดุลในร่างกายอยู่ในสภาพปกติกำจัดของเสียออกจากร่างกายมันก็สิเฮ็ดให้ร่างกายเฮาสะอาดกินข้าวแซ่บนอนหลับ
1: ค
0: นเฮาบ่มีหยังหลายได้แม่กันตับดีไตดีปอดดีม้ามดีหัวใจทำงานเป็นปกติดีระบบการไหลเวียนโลหิตดีสุขภาพก็ดีง่ายๆซํานี้เด้แต่สิเฮ็ดจังได๋จังใส่มันครบได้ทุกของสิก็ต้องดูแลสุขภาพจากหวังเบื้องต้นที่สุดคุณพ่อคุณแม่ต้องรับประทานอาหารในครบ5หมู
1: ่
0: พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายบ้างตามอัตภาพอีก1ช่องทางนั้นแนะนําให้เอานําสมุนไพรคีวีกูไปอยู่ไปกินครับนี่ถ้าประกอบกันได้ส่วนต่างๆตามนี้ดูแลเจ้าของอย่างต่อเนื่องแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะสิบางเบาลงอัตโนมัติครับฝากไว้น้ำสมุนไพรคีวีกูบ่แม่นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลครอบจักรวาลได้เบิดทุกอย่างเด้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณพ่อคุณแม่น้ำในการ
1: ดูแลเจ้าของเอง
0: ใส่ใจเจ้าของน้ำนะครับให้เขาเอิ้นว่าจังได๋มีวินัยกับตัวเองอย่างเคร่งครัดน้ำ
1: แม่นค่ะ
0: นะครับตัวนี้ล่ะสิซอยได้ระดับ1คือ1แต่กับวินัยก็มีอยู่ 2-3 ข้อหลักๆ1รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่2พักผ่อนให้เพียงพอ3ออกกำลังกายบ้างเอา3ข้อนี้ไว้น้ำก่อนอันดับแรกเรื่องใกล้ตัวที่สุดจากนั้นก็ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของคุณหมอค่ะไปหาแพทย์หมอหรือนะครับนำผลิตภัณฑ์จากนมนั้นไปอยู่ไปกินก็ให้ปฏิบัติตามคำที่ผมแนะนำ
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่ก็สิได้บังเบาทุเลาลงพิสูจน์ด้วยตัวเองมื้อนี้บ่ต้องเสียนมนั้นใบหม่อนจ้า
1: แต่ต้องเอาไปกิ้วไปกินด้วยตัวเองเน
0: า
1: ะค่ะ
0: จ้าจังนำสมุนไพรเควีกลมมือนี่เกิดขึ้นกำไรกับพี่กำนองจากปกติขวดหนึ่งนี่พันซีสองขวดใน2,800จ้าแม่แต่มือนี่คนปะคนแม่ซื้อสารกับนุ่มนั่นใบมอนเอาไปในราคา2ขวดเพียง
1: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: 1,590 บาทแล้วบ่แล้วผมแถมกาแฟแฮปปี้เทียนให้คุณปะคนแม่น้ำอีก1ฮอให้คุณปะคนแม่ได้ไปกินร่วมกัน
1: นะ
0: ครับนั่นคือชั่วโมงแรกที่บอกกับคุณพ่อคุณแม่ชั่วโมงที่2ผมกับสิมาบอกกับพี่กำนองเกี่ยวกับเรื่องผู้มีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสเป็นภาพซ้อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทาง
1: เป็นต่อต่างๆค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อระคายเครื่องตาขั้นตาแสบตาหรือว่าภาวะเบาหวานขึ้นตาเนาะค่ะ
0: ครับเอาน้ำเอาเควีรูทีนไปยุไปกินจ้ะแม่
1: ค่ะ
0: เควีรูทีนนี่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เฮ็ดมาเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเด้อแม่เด้อเกี่ยวกับเรื่องตาเท่านั้น
1: อย่างอื่นบ่เกี่ยวด้วยค่ะ
0: ครับครับเป็นอย่างอื่นต้องใส่น้ำสมุนไพรเควีโกแต่คันมีปัญหาเรื่องตาต้องเควี
1: รูทีนเท่านั้นค่ะ
0: ผมให้รูทีนมาถึง 70% แม่สั่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดก็ถึงก่อนหม่องอื่นอยากได้อันนี้ราคาบ่แพงเท่ากันกับเควีโกดอก
1: ค่ะ3กระปุกมื้อนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะ3กระปุกในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: ของฝากของตอนมีบ่นั้นมีคือกันครับให้คุณพ่อคุณแม่เลือกได้1อย่างมี1แก้วกาแฟ2ผ้าถุง3น้ำมันนวด4แว่นตา
1: ค่ะ
0: 5สบู
1: ่ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่อยากได้ยังก็เลือกมา
1: อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ
0: นั่นให้คุณพ่อคุณแม่ตามนั้นเลย
1: อยากได้แควีรูทีนกันยังเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะทั้ง0811172358นี่คือ2ผลิตภัณฑ
0: ์ครับ2ผลิตภัณฑ์ใน2ชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: มาถึงชั่วโมงนี้นอกจากไอ้2ตัวนั้นยังขายคือเก่าอยู่ได้แม
1: ่ขายๆค่ะ
0: เดี๋ยวมีตัวที่3มาชั่วโมงที่3นี่ผมอยากแนะนําคุณบอกคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเก่ารูมาตอย
1: หมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึดขาเข้าเสื่อมขาเข้าลั่นอีมาลดกดเกล็ดค่ะ
0: ลูกกะโอยนางกะโอยขั้นชิกวยเอาดาขึ้นก่อนนี่คือปัญหาอีกคนนึงที่ตามมานั่นก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพร3แผ่นดินมาฝากตอนนอนหาคุณบอกคุณแม่สมุนไพร3แผ่นดินจังได๋จังได๋ซื้อว่าสมุนไพร3แผ่นดินคุณบอกคุณแม่ฮู้บ่ครับเพราะว่าสมุนไพร3แผ่นดินนี่แต่กับเป็นการนำสมุนไพรมาจาก3ประเทศทั้งกันมาอัดร่วมอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใส่ชื่อว่า
1: แฮปปี้เทนค่ะ
0: แฮปปี้เทนนะแม่
1: สมุนไพร3แผ่นดินค่ะ
0: จ้ะหรือคุณบอกคุณแม่รู้จักกันในนามสมุนไพร3แผ่นดินก็คือใส่สมุนไพรจาก3ประเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับบ่ว่าสิเป็นประเทศไทยประเทศจีนประเทศอินเดียเอามาอัดร่วมกันอยู่ใน
1: แฮปปี้เทนค่ะ
0: จนได้ฉายาได้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร3
1: แผ่นดินค่ะ
0: แล้วก็ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนคุณพ่อคุณแม่ครับบ่แม่นมาโดยโชคช่วยที่คุณภาพล้วนๆได้ที่เว้าเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับมีปัญหาเรื่องนะเป็นโรคเก่ารูมาตอยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข่าลั่นอีมาลดกดเจ็ดลูกกะโอยนางกะโอยขั้นสิกวยอดักขึ้นก่อนไปวัดไปว่าต้องไปนั่งเสี้ยขังหัวศาลาไว้ย่ำสิลูกพ่อได้จ้องห้าวลูกกงสารวัตรลูกจังสิแม่แม
1: ่
0: นั่งทับขาโดนๆมื่นชาไปเบิดปวดน้ำแข็งน้ำขามืออึดแต่แนวสิเป็นนะครับปกติแล้วธรรมดากระปวดอยู่แล้วครับกลางคืนมามือได้อากาศเย็นๆแม่เอ้ยมันปวดก็ไปหอดกระดูกคนในความรู้สึกแม่แม่ปัญหาแล้วนี่เจ้าสิทนเจ็บทนปวดทนทรมานอย่างกระดอกกระเดียร้องเปิดใจเบิ่งแม่จ๋าเอาแฮปปี้เทนไปอยู่ไปกินเบิ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้นะครับเป็นแคปซูลนะแม่กระปุกนึงมี310เม็ด30แคปซูล
1: กินได้15มื้อค่ะ
0: ครับวิธีกินก็ง่ายๆสำหรับแฮปปี้เทนนี่ท่านอาหารเช้าแล้วหรือกินข้าวง่ายแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็กินหลังอาหาร2
1: แคปซูลค่ะ
0: ครับหรือ2เม็ดนะครับมื้อนึงกินครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านี้พอ
1: ค่ะ
0: 2เม็ดครับหลังอาหารเช้า
1: เท่านั้นคือจบทั้งมื้อเลยค่ะ
0: ครับมื้อรุ่นมากครับกินอาหารแล้วแม่นกินผลิตภัณฑ์อื่นๆก็สามารถกินควบคู่กันได้ใช่มั้ย
1: ได้ค่ะ
0: เป็นหยังผมจึงเน้นนะครับให้กินตอนเช้าเพราะว่าในตอนเช้าร่างกายนะกายเฮาสิได้เผาผลาญได้เต็มที่
1: ขยับขยื่นร่างกายอยู่แล้ว
0: นำไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายได้ครบผมถึงให้กินตอนเช้าเลย2แคปซูลเด
1: ้ค่ะ
0: แฮปปี้เทนนะแม่เด้อนะครับเอาไปอยู่ไปกินเบิดราคาได้นั่นเป็นได้ปกติ3กระปุกกับ 1,770 บาทจ้ะแม
1: ่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ข่าวฮอดเข้าถึงค่ะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นแถมน้ำมันนวดให้คุณพ่อคุณแม่ให้อีก1ขวดไปเลยค่ะสำหรับแฮปปี้เทนสมุนไพร3แผ่นดินค่ะ
0: กินแฮปปี้เทนดูแลภายในถ้าซ้ำด้วยน้ำมันนวดข้างนอกครับจาก 1,770 บาทเอาน้ำผีน้ำนองเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ได้3กระปุกแถมน้ำมันนวดให้พร้อมโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนเบอร์นี้จะพอจ๋าแม่จ๋า
1: 0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358พอจ๋าแม่จ๋าเจ้าสิทนเจ็บทนปวดนั้นกระดอกกระเดียเงินทองเป็นของนอกกายบ่ตายเฮาหาเอาใหม่ อยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงนะครับย่างหน่อยๆแม่นสิบ่ได้ไปรับจ้างรับใบเฮาก็บ่เป็นภาระของผู้ใดได้แม่เอาไปเฮ็ดอยู่ไปกินกันเด้อแฮปปี้เทนครับสมุนไพร3แผ่นดินจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้แต่ละตัวบ่ต้องกังวลนะแม่จำเบอร์นุ่มนั่นใบมอนไว้ให้ได้มีปัญหาเรื่องใดแล้วโทรมาเว้าให้ลูกให้เฒ่าฟังมีปัญหาเรื่องตากันนั่นแม่ตาบ่แจ้งบ่ใสว่ามาจังซี่ผมก็เข้าใจครับ
1: ค
0: ุณบอกคุณแม่ต้องการเควีรูทีนหรือโอ้ยมื้นซาบไปเบิดเสียไปเบิดน้ําแข็งนักกะนักตนนักโตอันจังซี่นั่นก็เข้าใจเลยคุณบอกคุณแม่ต้องการน้ําสมุนไพรเควีโก
1: ค่ะ
0: หรือคุณบอกคุณแม่ว่าโอ้ยนั่นเลยอันนี้เป็นโรคเก่าเด้หมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับเอ็นยึกเด้อกันว่าจังซี่ก็เข้าใจเลยมันคือแฮปปี้เทนนั่นเองจ้ะแม่จ๋าโทรหานุ่มนั่นไปหมอนทั้งเบอร์นี่เด้อ
1: 0811172358ค่ะ0811171172358ค่ะ
0: 2358สั่งมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใดบาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายเด้อแม่รอ 2-3 มื้อสินค้าขอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้านชัดเจนทุกเรื่องได้แม่1ซื้อเรื่องผลิตภัณฑ์2สรรพคุณของผลิตภัณฑ์3ราคาของผลิตภัณฑ์แล้วก็4นะครับเบอร์ติดต่อแล้วก็หลังการขายโทรหานุ่มนั่นใบหม่อนได้24ชั่วโมงนี่คือนะครับชัดเจนสำหรับนุ่มนั่นใบหม่อนได้แม่4เรื่องนี่คุณบอกคุณแม่ชัดเจนทุกเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณบอกคุณแม่มั่นใจได้โดยเฉพาะนะครับคุณบอกคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายนั่นฝากไว้นำนามสมุนไพรเควีโกมีปัญหาเรื่องสายตาฝากไว้นำเควีรูทีนหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นโรคเก่าหมอนรองกระดูกทับเส้นอันนี้เองอันตรายได้แม
1: ่
0: นะครับอันละคนถึงขนาดคุณหมอบอกว่าสิต้องไปผ่าตัดนะครับแต่คันบ่อยากผ่าตัดเลยเฮ็ดจังได๋เนาะก็อีกหนึ่งวิธีการก็คือหาผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์ไปอยู่ไปกินเบิ่งแย่งเจ้าของโดยเฉพาะผู้อายุสูงขึ้นนี
1: ่ผู้สูงวัยกันละกัน
0: ลูกเต้าเขาบ่อยากให้ผ่าตัดได้แม่เพราะว่าผ่าตัดมันเสียเลือดเสียเนื้อหลายสิ่งหลายอย่าง
1: แล้วก็เฮาอายุหลายแล้วแล้วก็อ่อนแห้งเนาะ
0: แต่ในขณะเดียวกันคุณหมอเพิ่นก็เล็งเห็นว่ายันมันไปทับเส้นประสาทอีหลีแล้วมันสิเฮ็ดให้เฮา
1: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
0: อันส่วนหนึ่งก็เกิดจากนั่นอีหลีได้แม่หล
1: ัง
0: จากที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วเอี่ยวตัวพิธาแอวลันปัดเท่านั้นละหรือยกของพิธาเนี่ยปัญหา
1: ติงคิงกับอะไรบ้าน
0: เกิดขึ้นง่ายๆเลยน
1: ี
0: ่วันดีขึ้นดีเจ้าปากบิดปากเบี้ยวได้นั่งรถฟรีขี่รถเฉียนอีหลีได้แม่
1: ติงคิงกับอะไรเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนาะค่ะ
0: บ่อยากเห็นพี่เห็นน้องเป็นจังซั่นมันสิซอยเหลือตัวเองบ่ได้เบิ่งแง่กับของแม่ยายฮอดมื้อนึงนั่นมาถึงตัวมันสิลำบากดอกนะลำบากถึงเจ้าของลำบากถึงผู้ที่อยู่ข้างเคียงเฮานำเบิ่งแง่เจ้าของโดยสมุนไพร3แผ่นดินแฮปปี้เทียนจ้าแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรหาหนุ่มนั่นใบหม่อนทั้งเบอร์นี้ได้เลย
1: 0811172358ค่ะ0811171172358ค่ะ
0: 2358นั่นก็หม่อนทรับสายคุณป้าคุณแม่อยู่ครับสื่อสารมาเด้อบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงจ้า

0: บ่นๆพันผีพันน้องไปนะครับอ้าว0811172358ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะพี่น้องทั้งใดแน่นอนเมื่อกี้นี่โทรมานั่นรับสายพวกท่านแล่นไปห้องน้ําอยู่แม่เปิดนะครับ0811172358ซื้อสรรหานุ่มนั่นใบมันไม้ก็แล้วกันครับนะบ่ว่าสิเป็นอีพอจําเนียนนะครับนะนั่นรับสายพวกท่านเนาะเมื่อกี้เนาะนะครับอีพอมีอันใดนั่นรับสายเนาะอีพอจําเนียนเนาะทั้งจังหวัดใดเนาะนี่เนาะนะครับ0811172358จะ0811172358ซื้อสารหาลูกค้าเต้าครับโทรมาเด้อพอเด้อนะครับมีหยังดัดใครนั่นรับใส่กันด้วยความยินดีครับ0811172358จ้านะครับนะพี่น้องก็ลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพนะครับมีปัญหาเรื่องใดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนะครับคุณป้าคุณแม่อยากสั่งผลิตภัณฑ์สายตรงหานุ่มนั่นใบหมันวัดดีครับนุ่มนั่นรับสายครับ
1: นุ่มนั่นบ่ได
0: ้แม่นครับพ่อมียังให้ลูกให้เต้ารับไส้ครับพ่อ
1: เอาวันโซ่เลยพระลาฝาสีทองใหม่จะขวดในมันยางราคาเก่าว่า
0: อีพ่ออยู่จังหวัดใดครับ
1: เอาน้องคุณนี่เด้พอจำเนียนว่าทองวันนี้อยู่ได้หันมียังบ่
0: อยู่หนองคุณดิพ่อ
1: ครับน้องคุณพ่อจำเนียนวอทองบ้านน้องค
0: ุ
1: ณ
0: โอ้ครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวบอกไอ้เอกโซเลส่งหาโทรหาได้พอเด้อนะครับ
1: เอาฝาสีทองเด้อ
0: จ้าจ้าพ่อจ้านะครับได้ครับ
1: ขวดนึง
0: เอาเดี๋ยวให้เอกโซเลโทรหาได้พ่อ
1: คร
0: ับ ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับเบอร์นี่ละ
0: จ้าจ้าเอาวางสายผมได้พ่อพอดีมีสายเขาครับพ่อครับ
1: ร้านมีข้อมูลนี้ได้พ่อครับนี่ครับพ่อให้ได้สร้างแต่ช่วงนี้แล้ว
0: ครับผม
1: เปิดหน้ายางใหม่แล้ว
0: นี่มีๆพอวางสายเลยครับเดี๋ยวผมให้เอกโทรหาครับพ่อ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มนั่นรับสายครับฮัลโหลจ้า
2: จ้า
0: แม่จ้ามีหยังให้นั่นรับสายครับ
2: อันแม่ทุกที่ทั่วไปผมเร่งทาง
0: ครับ
2: เช้าไว้มอนหยัง
0: จ้าแม่อยากได้หยังครับ
2: ก็ไปบอกเพื่อนบ้านจะได้ย่ามเนี่ยงเช่
0: ย
2: ังก็
0: เช่ดีกว่าตีแม่
2: ใช่หรอใช
0: ่หรอครับเช่ดีกว่าบ่แม่
2: เออเช่ดีกว่าหยังบ้านแม่มึนหัว
0: จ้าอีแม่ยังก่อครับซื้อแม่ยังก่อ
2: แม่สุเพียนกุศลพัน
0: ธ์แม่สุเพียนกุศลพันธ์วะที
2: จ้า
3: แม่ละค่ะน
0: ี่นะครับแม่สุเพียนกุศลพันธ์เนาะ
2: คุณโทรมาคุณแม่โทรไปบอกกับคนเนี่ยคุณโทรมาใหม่แม่บ่ได้รับ
0: โอ้จ้าจ้าแม่จ้านะครับได้ครับแม่เอาเดี๋ยวจัดส่งให้เด้อมีผมเค้กเบิ่งแล้วอยู่อุบลดิแม่มันบ่นี่
2: อยู่อุบลนั่นมันกินได้อยู่บ่ล่ะ
0: กินได้ครับแม่นะครับนะ
2: มันมึนหัวมึนเก้าน
0: ี่แหละแห้งอยากให้แม่เอาไปกินฝากไว้น้ําแน่ก็แล้วกันน้ําสมุนไพรเควิโกนี่ล่ะแม่
2: จ้ายินข้าวเมืองบ้านนี่แม่เปิดวิทยุฟัง
0: ครับ
2: มันเขากับถือกับแม่เบิดมึนหัวมึนหางเป็นคือกับพ่อกดไปหย่อนนี่
0: จ้ะมึนหางมึนหอดหางมันมึนไปทั่วแท้เรื่องมึน
2: มึนหัวมึนเก่า
0: จ้าจ้าได้จ้าแม่เอา
2: ไปเหยียบน้อยนึงกับมึนขึ้นนั่นไปไรมาไรแขนขากำบ่หนักบ่ยั้งบ่เก็บบ่ปวดใจ
0: ครับผม
2: มึนหัวขึ้นไปตากแดดส่วมมันแดดบางมันเป็นมัจจิสิบผ่านนาน
0: โอ้จ้าม
2: ัจจิสิบเมษา
0: จ้าแม่จ้าเอาเบิ่งแย่งสุขภาพด้วยแม่เด้อ
2: จ้าน
0: ะเดี๋ยวจัดการส่งให้จ้าแม่อีแม่สุเพียนเนาะ
2: ค่ะมันไปอย่างมันทั้งทายบ่ออกน้ำท่อง
0: อันทายบ่ออกมันเป็นน้ำยังอื่นพุ่นแล้วแม่นะครับท้องผูกตี
2: ท้องมันผูกซื้อยานั่นมากิน
0: แม่ก็บอกชาไทยไปกินน้ำสันคันท้องผูกน่ะ
2: อันกาแฟบ
0: ่บ่ครับชาแม่ๆชาดิชาไทยซื้อมัน
2: แม่มันแพ้กาแฟแม่กินบ่ได้คันเป็นกาแฟ
0: อันนี้ชาครับแม่บ่แม่นกาแฟเป็นชา
2: จ้ากินได้อีบ่จ้าก
0: ินได้จ้าแม่นะครับ
3: ระบบขับถ่ายบ่ค่อยดี
0: ระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีท้องผูกดูๆนี่ชาไทยนี่ดีเด้
2: จักบาทละชาไทย
0: ข้อนึงนี่390จ้าแม่มี20ซอง
3: กินได้20มื้อ
0: กินได้20มื้อจ้าแม่เอาไปกินเบิ่งบ่ตื่มกันเบิ่งบ่ผมสิฝากไว้ในห้อเดียวกันพอดี
2: คันมันทายบ่สะดวกจ้าเป็นท้องผูกท้องอันนั้น
3: จ้
0: านะครับ
2: คันมีหยัง
0: จ้า
2: ก็บ่จัก
0: ครับคันแม่อยากกินอันผมสิฝากไว้น้ำกันว่าแม่เอาบ่ล่ะให้แม่
2: ันปันไหนร่วมกันหลายไปไหนละบาท
0: ครับบวกก็อีก390จ้ะแม่นะครับจากอันก่อนหน้านี้เควิโก1590บวกอันนี้390มันก็สิเป็น1900กว่าบาทตัว
3: 1980บาท
0: 1980บาทจ้ะแม
2: ่คือบ่ลดแม่แน่
0: เอาก็ลดให้เราได้แม่นี่นะครับ
2: อย่ามากินด้องเบิ่งคันมันดีก็ยังสิกินต่อไป
0: ครับผมเอาว่าล่ะแม่ตกลงผมสิฝากไปนํากันเทียเดียวเลยซ้ําบ่ทันแพ็คของนี
2: ่เออคันนั้นมันแก่อัน
3: ได
2: ้แม่ก็เอามา
3: ได้ค่ะ
0: นะ
3: โอเคค่ะแม่
0: มันสิเป็น 1980 บาทได้แม่เด้อ1980เด้อ
2: จ้า
3: โอเคค่ะ
0: เอาได้ครับแม่เดี๋ยวสิ
2: กินน้องเบื้องนี่มันยินเพิ่นโฆษณาเมื่อวานแม่เปิดฟังเพิ่น
0: ครับผมนะ
2: เช้าใบมอนครับ
0: นุ่มนั่นนี่ล่ะแม่แม่นครับ
2: นุ่มนั่น
0: กำลังเว้าอยู่นี่จ้าแม่จ๋าม
2: ันถือกระโบกแม
0: ่นะครับ
2: แต่ว่ามื้อหัวมื้อเก่ามันสิเซาอยู่บ่ว่าซั่น
0: ครับเอาลองเอาไปกินเบิ่งนะครับอันขั้นถามผมก็บอกว่าเซาแล้วมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองตาแม่เป็นคนกินเป็นคนตอบจังว่าสิแม่นโอเคนะแม่เนาะ
2: มันบ่แพ้บ่เพิ่
0: นบ่จ้าแม่บ่แพ้ดอกมันเปลืองแต่งั้นเท่าละแนวอื่นบ่มีครับแม่เนี่ยอย่างอื่นบ่มีปัญหาดอก
2: บ่เคยกินยาจะเสืออะไร
0: ครับนี่นะบัดนี้แหละบัดเจ้าสิได้กิน
2: บ่เคยเป็นโรคเป็นไผ
0: ยาก็ยังว่าล่ะอายุหลายอายุหลายขึ้นมันก็เป็นไปตามกาลเวลาแม่เอาเบิ่งแย่งจากของกันแล้วกันเป็นกำลังใจนะแม่เด้อขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเอาแม่ละไม่มีหยังนั่นเว้าน้อนะครับเห็นแม่โทรมาผมติดสายนะครับอีเมลทั้งจังหวัดไอ
3: ้
0: อ
3: ุ
0: บลอยู่แม่สุเพียรทั้งจังหวัดอุบลอยู่เมื่อกี้เลยบ่ได้รับสายอีเมลนะครับแม่ละไม่ว่ามาใหม่กันแล้วกันเด้อนะครับนะอีเมลละไม่เนาะ0811172358จ้าแม่นะครับว่ามาครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายพ่อแม่บ้านเฮาทุกหม่องทุกพื้นที่0811172358สวัสดีจ้าแม่
3: สวัสดีค่ะ
2: อัน
0: ไหนแม
2: ่กวาดซอยนี้นั่นมันแม่นเนอะมันเป็นน้ำเกลือ
0: ครับ
2: แต่สมัยแต่ที่แม่เป็นนะนะ
0: โอ้
2: เดี๋ยวนี้มันเจ้าเป็นเดี่ยวมันเจ้าเอกมันบอก
0: ครับมันเป็นลูกเครียดต่อแม่ปวดหัวดิบน่ะ
2: มันเป็นอยู่น้ำเลือดนะนะ
0: จ้า
2: แม่ฟันตัวมือตัวมือ
0: จ้าขอบคุณหลายๆแม่ละไม่เดี๋ยวนี้จะเศร้าเลยทีจะไปจังไหนคือเศร้าจะไปจังไหนคือเศร้าแม่
2: เป็นน้ำเลือดน้ำลม
0: อืมกินข้าวใดนอนหลับงั้นก็เลยเศร้าทีแม่
3: ค่ะตอนหลัง
2: โตมาเขามามีลูกได้เศร้าเลือดเข้าออกมันได้เศร้าเป็นย้ายแต่จนมาเท่าวันนี้77ปีเรา
0: โอ้ครับผมเดี๋ยวนี้ใครแน่ล่ะว่าเตี้ยเอาขอบคุณหลายๆจ้ะแม่ที่โทรมาเว้าผมแค่ประสบการณ์สู้ฟัง
2: เอาเร็ว
0: จ้าดีใจน้ำจ้ะแม่มื้อนี้เว้าหยังติแม่แล้วไม่ออกไปเลยติ
3: ไปแล้วค่ะ
0: นะครับอีแม่แล้วมาเว้าสู้ฟังว่าคนที่ปวดหัวดิบเป็นไมเกรนในส่วนหนึ่งนี่เกิดจากระบบเลือดอันนี้เป็นเรื่องจริง
3: แน่
0: นั่นเป็นตัวผีตัวน้องดอก
3: เท่าต้องให้เลือดเท่าดีนะนะแม
0: ่
3: ดูแลระบบเลือดเท่าให้ดีเน
0: า
3: ะ
0: จ้ะนอกจากเรื่องระบบเลือดก็คือการปฏิบัติตรวจชีวิตประจำวันนี่ก็ส่งผลอยู่แม
3: ่ยาเครียดมากค่ะแม่ยาคิดหลายยังสิแม่แม่
0: อะไรคนมันโกหามกันบ่ได้เน
3: า
0: ะ
3: เรื่อง
0: ค
3: นที่ครับ
0: คนเฮามันมีปัญหาหลายอย่างโล่งแตกได้นั่งโอ้ยหาเงินใส่น้องให้คาเลกเพื่อนเน
3: า
0: ะนะครับนี่ก็มาแล้วแค่ภารกิจก็ยังมันตายทีนะครับเดี๋ยวใส่เน
3: า
0: ะลูกก็สิเปิดเทอมได้บาด
3: แม่นค่ะโอ้ยคิดหลายอย่างหลายแนวกับเรื่องปวดหัวไปเลยค่ะ
0: แม่นครับสุมเขามาบัดนี้พูดดูแลครอบครัวกับแม่เจ้าของน
3: ะ
0: ใส่หัวจิตปัญญาโอ้ยในสิคาเทอมลูกในสิลูกเปิดเทอมในสิคาชีวิตประจำวันนะครับปากท้องอยู่กินชีวิตประจำวันในสิเป็นคาชาปนกิจเนี่ยนี่กระทอกอสอกับมาแล้วได้บัดนะครับมันเบื่อแต่แนวสิมาแม่แม่สุมเขามาเนี่ยมันมากันเป็นละหลอกบัดนี้คิดหลายความคิดมันกับฟุ้งซ่านแต่เรื่องมือแต่เรื่องเว้นนอนได้มือราคาของมือปัญหาเรานี่มันก็ด้วยเหตุไหนต้องเครียดบาดในวิธีแก้เหตุอย่างใดหนึ่งนะครับเพราะต้องลดความเครียดลงโอ้กันสิอยู่บ่อยู่ก็เฉยมาตัดปวดรถ
3: บ่แม่นบ่แม่นไปว่างแน่จักหน่อยเนาะ
0: บ่แม่นพระอรหันต์บ่มาสิเฮ็ดได้ดอกนั่นว่าซั่นสิมานั่งสมาธิให้มันขาดจนปวดเป็นไปบ่ได้อันนี้ผมยอมรับอยู
3: ่
0: นะครับมีอย่างเดียวก็คือต้องหาตัวอื่นไปเป็นตัวซอยเฮ็ดให้เฮากินข้าวแซ่บนอนหลับอันดับแรกที่สุดแม่นะครับก็คือสั่งเควิโกไปอยู่ไปกินเควิโกมันสิดูแลเกี่ยวกับเรื่องมวลรวมของร่างกายเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือด
3: ค
0: ืออีแม่อ่ะแล้วโทรมาเบาสู้ฟังเมื่อกี้นี่ล่ะ
3: แม่นค
0: ่
3: ะ
0: นะครับแล้วว่ามีปัญหาเรื่องระบบเลือดอันนี้เป็นเรื่องจริงแม่เจอโดยตัวเองแล้วว่าซั่นอีแม
3: ่ละไม
0: ่เราอยู่ทั้งเครื่องในอุบลราชธานีเราโทรมายืนยัน
3: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้เราก็เป็นหลังจากที่นะครับเราได้พักผ่อนเพียงพอได้อยู่ได้กินผลิตภัณฑ์แล้วเราก็เห็นให้สุขภาพดีขึ้นอัตโนมัติอันนี้เราก็ เลยว่าในเบื้องต้นที่สุดลดความเพียรให้ได
3: ้แล้วก็ระบบเลือดเฮาเนาะค่ะ
0: พักผ่อนให้เพียงพอกินข้าวให้แซ่บนอนให้รับ
3: นั่นล่ะค่ะคือยาวิเศษค่ะ
0: ครับเบื้องต้นที่สุดเฮาต้องซอยเหลือตัวเองน้ําเด้อแม่เด้อนะนั่นฝากไว้น้ําแน่คุณบอกคุณแม่ก็มีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกายนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดเกี่ยวกับเรื่องนะครับชีวิตประจําวันเฮานี่ล่ะนะครับการพักผ่อนบ่เพียงพอการกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับมันส่งผลไปหาร่างกายในมวลรวมทั้งหมดเลยมีปัญหาเหล่านี้เอาน้ําสมุนไพรเควิโกพยูไปกินจ้ะ1ขวดน้ำทองตลาดเป็นขาย 1,400 2ขวดกับ 2,800 แต่สั่งกับนุ่มนั่นไปหมดมื้อนี้2ขวดจาก 2,800 คุณบอกคุณแม่ได้นะครับข้าวฮอดก็ถึงในราคาเพียง
3: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ครับแล้วผมก็มีของฝากของตอนนั้นก็เป็นกาแฟแฮปปี้เทียนฝากพี่ฝากน้องให้นําอีก1ฮอนะครับนั่นคือน้ำสมุนไพรคิวิโกอยากได้คุณบอกคุณแม่โทรหานุ่มนั่นไปหมดเบอร์นี้จ้า
3: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะทั้ง0811172358ค่ะ0811171172358ค่ะ
0: 2358ดูแลในมวลร่วมของร่างกายฝากไว้น้ำนำสมุนไพรเควีโกจ้ะแม่แต่ขันพี่น้องมีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสปรับซ่อนปรับเบือน้ำตาไหลเป็นทาง
3: เป็นต่อต่างๆค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดผ่านการหลอกต่อมาแล้วอย่าลืมนะคะเควีรูทีนตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนเลยค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางแม่เฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องตาเท่านั้นเอง
3: ตาโดยตรงค่ะแม
0: ่มีปัญหาเรื่องสายตา
3: ต้องเควีรูทีนเท่านั้นค่ะ
0: ให้รูทีนถึง 70% จ้ะแม่ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่น้องคนไทยบ้านเฮาก่อนคนอื่น
3: 3กระปุกมื้อนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้น3กระปุกในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะ
0: บ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดจ้ะแม่ของฝากของตอนก็ยังมีคือเก่าเหมือนเดิมนั่นก็คือแก้วกาแฟผ้าถุงแว่นตาน้ำมันนวดหรือสบู่คุณบอกคุณแม่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งให้พี่ให้น้องแก้กิ่งให้กิ่งเลย1อย่างเลือกได้1ชิ้นอยากได้เควีรูทีนดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาสายตรงหานุ่มนั่นไปหมอนจ้า
3: 0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358หรือคนบ่าวคนแม่ผู้ที่เป็นโรคเก่ารู้มาต่อยหมอนร่องกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมเพราะเข้าลันอิมาลดกด7ลูกกะโอยนางกะโอยขั้นชิกล้วยเอาดาดกันก่อนอันนี้นั่นฝากสมุนไพร
3: 3แผ่นดินค่ะแฮปปี้เทนค่ะ
0: ครับไว้ให้คุณพ่อคุณแม่น้ำเนี่ยอันนี้3กระปุก 1,290 บาทคือกัน
3: ค่ะอ
0: ยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดแม่นุ่มนั่นไปหมดออกรายการไปแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง
3: พร้อมย่ำใดสะดวกย่ำใดแล้วค่ะสามารถสื่อสารกันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งเบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358จ้าเดี๋ยวเพิ่งไปลำเวลาอะไรหลังจากจอหมอจันทร์ก็มาจ้าแม่จ้าบ่จะไกลจากหน้าเวลามาไล่บ่จะไกลจากพี่น้องลุงป่าเวลานั้นหังจวนมา

0: ดนี่เวลาเหมือนเป็นเวลานั้นนำรายการจากพี่จากน้องไปพอกันอีกเที่ยงนึงช่วง4ทุ่มฮอด6ทุ่มจ้ะแม่จ๋านะครับแล้วก็มื้ออื่นเวลาก็เวลาเดิมพอกันไหมอยากได้หยังโทรหาน้องนั่นใบหม่อนครับทั้งเบอร์นี้ได้เลย
1: 0811172358ค่ะ0811
0: 0811
1: 117
0: 117
1: 2358

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับการป้องกันออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่าน LINE Today และป๊อปอัพหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการป้องกันออนไลน์และความปลอดภัยสาธารณะผ่าน LINE Today ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับบริษัท LINE Company ประเทศไทยจำกัดณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและไลน์จากเดิมที่ตำรวจส่งข้อมูลให้ไลน์รูปแบบปิดกั้นช่องทางการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ทั้งการพนันการค้าสินค้าผิดกฎหมายและการกู้เงินออนไลน์ครั้งนี้จึงเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการนำข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมและรูปแบบการหลอกลวงเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านไลน์ทูเดย์และป๊อปอัพบนแพลตฟอร์มสุภจีชัยชนกเผยสถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐมองไทยเป็นตลาดโดดเด่นในเอเชียนโยบายยึดความเป็นกลางทางเศรษฐกิจการเมืองนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยผลการร่วมหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยนโยบายด้านการลงทุนตลอดจนโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยในระยะต่อไปนางสุภชีกล่าวว่าการหารือครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงนโยบายและศักยภาพของประเทศไทยโดยนำเสนอการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามิน D3 และพีโอคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ081756077777
10: ก
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ตธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัดสี
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: อมตะกับสวัสดีลูกทุ่ง

0: พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ่ว่าจะเป็นงัวเป็นควายหมูเป็ดไก่นี่เลยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคทั้งชนิดน้ำชนิดผงเป็นวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ลดต้นทุนได้ดีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงซอยป้องกันบ่ว่าจะเป็นโรคลำปีสกินโรคปากและเท้าเปื่อยซอยให้สัตว์เลี้ยงอ้วนพี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรงซอยให้ระบบการย่อยอาหารสร้างเนื้อสร้างกระดูกเสริมสร้างพลังงานแร่ธาตุเสริมสร้างวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสัตว์ทำให้สัตว์น้ำหนักดี
1: ใส่ได้ดีตัวผสมอาหารสัตว์ก็ได้ผสมน้ำให้สัตว์กินน้ำไปหมักยาหมักเฟี้ยงก็ได้ล้างคอกล้างฟาร์มสัตว์เกิดบาดแผลมูนั่นน้ำไปใส่ได้เด้อ
0: ไบโอซิลิคอนพ่อใหญ่บุญนาคบ่แม่นยาบ่แม่นอาหารเสริมแต่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีเป็นงานวิจัยของดร.ณชัยสันตะวงศ์ใส่เป็นวัตถุดิบผสมอาหาร
1: อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ
0: สนใจสอบถามสั่งซื้อโทร0918280039คนใหญ่บุญนาค
2: ปาดหัวนอนฟังวิทยุเป็นแต่มีความสุขแต่ละยาย
1: มีแล้วปีนี้เบิ่งเอาดียายปลูกอีหยังก็คือเหมือนคู่ยางคู่แนว
2: ว่าสิถามเจ้าอยู่พอดีซะได้ดูเนี่ยแม่นเจ้าใส่อีหยังกว่าเขาอ้อยมันเจ้าคือจะงามแต่ละยายหูบลายต่างกูมูเถิดด้วยเนี่ย
1: สมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคนั่นแล้ว
2: ฮะมันคืออีหยังล่ะสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาค
1: มันเป็นวิตามินอาหารเสริมพืชจากธรรมชาติ 100%
2: แม่นแล้วสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารในดินพืชโตไวแข็งแรงให้ผลผลิตดีดีป้องกันโรคและแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นนวัตกรรมไมโครวงจรซึ่งใส่ได้ดีกับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หน้าเขาไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพืชผักทั่วไป
1: พี่น้องสนใจสมาร์ทนาโนพ่อใหญ่บุญนาคเฝ้าโทรสอบถามวิธีการใส่และสั่งซื้อได้ที่09

สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้อันว่าบุญบุญนี้บ่มีไผปุญแจกป้อหอนแยกออกได้คือไม่พากังไผเฮ็ดไผก็ได้ไผทำไผก็ได้ไผสร้างไผก็ได้คือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มบ่หอนไปอิ่มท้องเขาพุ่นผู้บ่กินสติพี่น้องสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักพี่น้องไทยบ้านเฮาผู้ไปตาแซมไซซอสได้ยึงนะครับนี่คือรายการสวัสดีลูกทุ่งซึ่งเป็นรายการที่ผลิตรายการแล้วก็ดำเนินรายการโดยยนาคบุญนาคธุรพันธ์เลือกเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆเพลงดังในอดีตมาสังสรรค์ปัจจุบันพี่น้องได้ฟังกันพอๆกันในรอบนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับยนาคมาแล้วเด้อนะครับมาแล้วมาเอาเนี่ยไปไว้เอาในไปวานมาเอาเนี่ยขี่คานเอาไว้ถนอนเว้นสันติเนาะพี่น้องเนาะเออนะเป็นจังได๋นะครับแต่บ้านเฮาหนูจิละออกันกลุ่มคนนี้อนุบาตเนาะหลายพื้นที่ก็ฝนตกทำให้ดินชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็บางมองก็น้ำท่วมโอ้จังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็ท่วมหลายอำเภออยู่ดิ

็เตรียมที่จะไปซ่อมแซมนะครับเพื่อที่จะพี่น้องสัญจรผ่านไปผุนไปพีสะดวกสบายหลายพื้นที่น้ำลดแล้วเด้อนะครับท่วมมาโดนแต่ว่ากบฏทะเลน้อยในช่วงนี้เนาะจะได้กระดีใจน้ำนะครับทั้งจังหวัดปีรัมจังหวัดสุรินทร์นะครับมีน้ำในการที่จะเฮ็ดให้ต้นเขามันชุ่มฉ่ำนะครับขาดน้ำบ่ได้เด้ขาดน้ำบ่ได้ขาดน้ำก็ส่งผลให้ผลผลิตนะครับนี่บ่ได้ผลจะมีเต็มหน่วยต่อคุณผู้ฟังจะได้ก็อย่าลืมเด้อบ่อยากให้เขามันเกิดโรคบ่สิเป็นใบยิกใบดังใบง้อไม่ขร่วงหักขร่วงบ่อยากจะให้พวกศัตรูพืชมาทำลายนี่นะคุณผู้ฟังศัตรูพืชพวกบงพวกเพียพวกนอนหรือว่าเขาเป็นเชื้อราจังซี่มันก็มากับน้ำคือกันนะคุณผู้ฟังนะองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมมันเป็นใจให้ต้นเขานะครับเป็นโรคนี้ถือศัตรูพืชมายองมาทำลายเลยไหนจะเพิ่งจะผ่านพ้นนะครับฝนแรงฝนที่ช่วงมามีน้ำมียังมากอะโอ้ยนะครับแทนที่จะให้ต้นเขามันเจริญเติบโตงอกเงยดีดันเอาโลกมาให้จังสินะคุณผู้ฟังอ่ะกันไว้กันไว้กันไว้ปั๊มลงไว้ปั๊มลงไว้คุณผู้ฟังกันไว้ดีกว่าแก้ถึงข่าวแย่มันจะได้แก้ปัญหาได้ท่านแต่ว่าจังไหนอย่าให้มันเกิดแล้วนี่มันบึ้งยากดูแลยากนะครับเอาอนาคตมาเสี่ยงนี่โอ้ฉะนั้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแต่จังไหนได้ยะนะก็สมาร์ทอโนวิตามินอาหารเสริมเพื่อสูตรเข้มข้นพระเยบุนางนี่เด้นะครับใส่รวมกันครับจุนซีสูตรเพื่อชนิดผงเด้อไปใส่รวมกันเอาเวลาผสมเด้อถัง16ลิตรหรือว่าถัง20ลิตรจะเป็นถังแบตเตอรี่แต่ว่าทุกมือเนี่ยเขาใส่ตั้งแต่ถังเบนซินเนาะปุ๋ย20ลิตรถึง25ลิตรถ้าครับเป็นถังที่พอเคยฉีดเคมีนี่สิได้ง่ายหรอกถ้าถังที่เคยฉีดเคมีนะให้พี่น้องเกษตรกรได้บรรเทาล้างถังให้สะอาดก่อนเด้อครับเด้อนะครับโดยการเทน้ำลงไปสักสามขันแล้วก็เติมน้ำยาล้างจานลงไปสักซ้อนสองซ้อนก็ได้จากนั้นก็เอาพวกฝอยขัดหมอลงไปขัดไปถูหรือจะเป็นอันพวกอันฟองน้ำก็ได้ไปขัดไปถูในข้างในถังเนี่ยตามตอกซอกมุมขัดถูพวกกาบพวกคราบเคมีทั้งหลายที่มันติดข้างอยู่นั่นล่ะไปขัดไปถูให้มันออกให้มันเกลี้ยงเลยแล้วก็เทออกล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าสัก2รอบนะครับจากนั้นก็เติมน้ำให้เต็มถ้าเป็นถัง16ลิตรใส่สมาร์ทอโนฝาเดียวฝาปิดขวดนั่นแหละฝาสีเขียวแค่ฝาเดียวแล้วก็เอาซ่อนตักเป็นผงของมาอีก2ซ่อนอย่าเกิน3ซ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นถัง20ลิตรขึ้นไปก็ใส่สมาร์ทอโน2ฝานะ2ฝาก่อนจะเปิดฝาเนี่ยผมลืมบอกตัวให้เขย่าขวดเนี่ยยันตะกอนมานอนก้นแล้วก็ตวงไปเลยนะครับฝาเดียวตวง2เชือกนี่เขาเรียกว่า2ฝาซ่อนกินข้าวตากินผงลงไป3ซ่อนอย่าเกิน4ซ่อนเด้อบัดนี้เอาเมื่อลงไปซ้าวๆคนๆเลยนะครับไม่มีอันตรายไม่ทำให้เกิดการระคายเครื่องผิวเตจังไหนเพราะว่ามันบ่แม่นเคมีมันเป็นพวกจุลซีนะครับนั่นแหละละลายเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ไปฉีดในช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเช้านะครับอย่าเกินเที่ยงเด้อเป็นช่วงที่ปากใบของใบเขานี่เปิดกว้างสวสเวแต่ว่าถ้าหากว่าฝนกำลังตกจะสะไปฉีดเดี๋ยวมันสิล่างออกหมดหรือมันลืดทืดเท่าอากาศบ่ปลอดโปร่งถ้ำทาฝนตกก็อย่าไปฉีดไปแล้วเดี๋ยวฝนตกห่ำมันสิล่างออกหมดฉะนั้นเบิ่งอากาศมันปลอดโปร่งนะครับฝนบ่ตกตรงมื้อนี้ไปฉีดโดดถึงเฮาฉีดผ่านไป 2-3 ชั่วโมงฝนตกมามันก็บ่เป็นหยังเพราะว่ามันไหลซึมเข้าทางปากใบของใบเขาแล้วฉีดถือใบมันก็ไหลเข้าทางปากใบของใบเขาซึมซับไปถึงหักถึงโคนต้นเขาพุ่นละถือน้ำหรือว่าถือดินมันจะเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยฟื้นฟูสภาพดินตรงไหนมันแข็งมันแกนมันเหน็นทำให้ดินล้วนซุ้ยดินมันพอยแล้วก็ดินมันเน่ามันเหม็นมันเสื่อมสภาพมันก็จะไปปรับปรุงฟื้นฟูดินให้ดินเป็นดินดีมีความสมบูรณ์เปี่ยมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินต่างๆนั่นแหละกุ้งหอยปูปลาก็บ่ได้รับอันตรายแต่จังใดก็สิส่งผลดีให้เข่าของพี่น้องแข็งแรงนะยึดต้นได้ดีถือฝนถือลมมากกระทบกระแทกมันก็บ่ล่มในนานาแข็งแรง

นะครับต้านเชื้อต่างๆนี่เป็นการป้องกันพวกโรคพืชทั้งหลายจะเป็นใบหยิกใบด่างใบงอใหม่ข้อร่วงหักข้อร่วงหรือจะเป็นใบเหลืองหักเน่าโค่นเน่านอกจากนั้นก็ยังป้องกันศัตรูพืชพวกบงพวกเปียบ่ให้มาทำลายนี่เป็นการบำรุงต้นข้าวให้มันสมบูรณ์แข็งแรงเป็นการป้องกันบ่ให้ต้นข้าวเกิดโรคหรือว่าถูกทำลายจากศัตรูพืชต้นข้าวมันก็โตเร็วแข็งแรงแต่กอมันนี่ล่ะคุณผู้ฟังแต่กอกอใหญ่แล้วก็ออกห่วงห่วงเหง้าเม็ดข้าวดกเด้อพี่น้องสามารถที่จะฉีดได้ทุกช่วงทุกระยะขยันฉีดฉีดเดือนละ2เทื่อท่านขยันหน่อยก็ฉีดเดือนละเทือนะครับฉีดใส่สลับกันกับอันปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดท่านไม่ต้องใส่หลายก็ได้มันจะเป็นการลดเงินทุนในการซื้อปุ๋ยเม็ดท่านก็ว่านแค่เป็นปุ๋ยร่องพื้นก็ได้นะครับจากท่านที่เคยใส่หน้านาปีที่แล้วที่เคยใส่40กระสอบก็ที่ลดลงมาเคิงต่อเคิงผู้ใดจากนั้นก็ใส่ฉีดบำรุงด้วยสมนโนนะครับทุกช่วงทุกระยะเลยแล้วก็สามารถที่จะฉีดบำรุงต้นข้าวในส่วงข้าวกำลังแตกกอนี่ก็จะเฮ็ดให้ต้นข้าวมันแข็งแรงเวลามันตั้งท้องท้องล่ำข้าวต้นข้าวมันสีง่ายนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้มันออกห่วงห่วงมันสีเหี้ยวเม็ดข้าวมันสลายได้บ่นี่แล้วก็ช่วงที่สลัดเกสรเรียบร้อยแล้วส่วงข้าวกำลังเป็นเม็ดอ่อนๆ นะครับพี่น้องอย่าสะลืมเอาสมนโนไปฉีดบำรุงนะบ่อยากให้เขามันรีบอยากให้เขามันอวบมันตรงนะครับก็ฉีดบำรุงด้วยสมนโนอีกรวมกับจุลทรีย์ชนิดผงนะครับมันจะเป็นการเพิ่มน้ำนมในเม็ดข้าวทุกเม็ดเลยแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งในเม็ดข้าวให้เม็ดข้าวมันอวบมันตรงนะครับนี่แหละเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มน้ำเต็มเนื้อเลยเวลาท่านเอาไปขายมันก็จะทางโรงสีเขาจะไปบดไปสีบึงนะครับมันสีเหนียวบ่หักบ่มุนนะฮะบ่หักบ่มุนเด้พี่น้องครับบ่คือกับพี่น้องที่ใส่ปุ๋ยอื่นๆนะครับที่ใส่ไปแล้วนะครับเวลาเขาไปบดไปสีก็มุนปานกันกันปานกันกับปลายเขาเงี้ยสันราคาก็ตกได้บัดนี้แต่ว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับโทรมารายงานพยาบาลนักโอ้เม็ดเขามันบ่มุนเม็ดเขามันเหนียวดีเวลาเขาไปบดไปสีเบิ่งนี่เม็ดด้วยสวยเฮี้ยงกันสองรองคือจังหนอนตายใหญ่หนักจนลุงสีเขาว่าว้ายเขาเจ้ามาคือดีแท้ข่อยบ่หักจักเปอร์เซ็นต์เลยเขาบ่หักหยังจักบาทเลยข่อยให้เต็มเลยนะครับนี่มีหลายประเด็นล่ะเอามาให้ได้ไปหยังนะครับอยากได้แท้ๆเขาจังสี่นี่ล่ะเวลาเพิ่นน่ะไปเทศประสิทธิ์เทศเฉพาะในปฏิโอ้ยเขาแบบนี้ต้องแยกหรือเปล่าเพิ่นที่รวมกันบ่ได้หรอกนะครับนั่นเป็นสัญญาพี่น้องครับนี่จากปากที่เกษตรกรพูดไปใส่ละเพิ่นแนะนำแล้วก็เพิ่นก็รายงานให้กับพระยุพนาคแล้วก็แนะนำเพิ่นนำไปใส่ไปสอยนำนะครับนี่เพิ่นเป็นปากเป็นเสียงแทนพระยุพนาคโอ้ดีใจหลายๆก็ถ้าว่าบ่ได้ผลเกษตรกรก็คงสิบ่ใส่ต้นเนื่องกันเป็นระยะเวลา10ปีมาแล้วล่ะพี่น้องครับปีนี้เพิ่นก็สั่งเอาไปกักตุนไว้อีกนะครับเพื่อยันมันหมดตั้งปีที่แล้วหมดก่อนพยาบุญนาคบ่ให้ผลิตอีกนะครับแต่ว่าปีนี้ผลิตมาเพื่อเราท่านสามารถที่จะโทรสั่งได้เลยนะชุดละ 1,000 บาทนะครับ2ขวดนี่ฉีดได้ประมาณยังหลายก็บ่เกิน40ไห้ฉีดให้นี่ก็ยังฉีดให้นี่ก็30ไห้เนาะคุณผู้ฟังนี่ถูกให้เราบ่กี่บาทเด้บ่คือกับเฮาไปใส่ปุ๋ยเม็ดเด้ปุ๋ยเม็ดกระสอบหนึ่งก็ใส่ยังหลายก็ได้2ไห้นะครับประมาณ2ไห้นี่แหละฉะนั้นคุณฟังครับป้องกันไว้เข่ากระดูกป้องกันว่าให้เข่ามันถูกทำลายจากศัตรูพืชเฮ็ดให้มันเข่าเฮ็ดให้เข่ามันต้นแข็งแรงนะครับแต่ของห้องยามมีกระดูกได้หมักได้ดอกได้ผลเม็ดทุกเม็ดมันอวบประจนน้ำหนักดีต้องฉีดบำรุงด้วยสมาร์ทนาโนนะสนุนราคาเขาไม่ได้แพงดีทุกถือคุณฟังถือก้อนซื้อปลากระป๋องกินพุ่นพี่น้องปลากระป๋องหนึ่งยังชิมุงชิมาก็15บาทต่อไปนะครับแต่ว่าสมณโนพยพุนักราคาก็บ่ขึ้นขึ้นกับเขาอยู่ราคานี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วนะขวดละ1ลิตรราคา500บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้พยพุนักจัดเป็นชุดหนึ่งมีอยู่2ขวดจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอ
ใหญ่นักยังแถมชนิดผงให้พี่น้องไปใส่ฟีทันทีเลยนะครับ1ซอง1กิโลปกติก็ขายซองละหรือว่ากิโลละ350บาทแต่ท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มจ่ายเพียง 1,000 บาทค่าสมณโณค่าส่งก็ฟรีนะจิ้มเงินไปทางโอ้ไม่จะได้กลับได้แล้วคุณผู้ฟังนะครับอ้าวโทรบอกพยาบุญนักได้เลย091-828-0039ครับนอกจากเฮ็ดนายเฮ็ดหน้าแล้วย่าพ่อย่าแม่พี่น้องป้องไปแทบบันเฮาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงประจำครอบประจำครัวนะครับประจำเฮือนซ่านบ้านสองของเฮาเกษตรกรรายย่อยบางท่านก็เลี้ยงงัวเด้เลี้ยงงัวหลายตัวอยู่นะครับในช่วงนี้งัวก็กำลังขึ้นราคาควายก็กำลังขึ้นราคานะครับบางท่านก็เลี้ยงทั้งงัวทั้งควายเกษตรกรบางรายนะครับเพิ่นก็เลี้ยงพวกแพะพวกแกะเด้นะครับแล้วก็พี่น้องก็เลี้ยงหมูไปนําเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไว้ค้าไว้ขายเลี้ยงไว้อยู่ไว้กินนะครับไก่ไข่ไก่เนื้อจังซี่นะฮะแล้วแต่พี่น้องสะดวกเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจในครัวเรือนของเฮาเลี้ยงไว้ค้าไว้ขายเลี้ยงไว้อยู่ไว้กินนะครับบางท่านก็ยึดเป็นอาชีพหลักนะครับหรือบางท่านก็ยึดเป็นอาชีพเสริมจังซี่ล่ะคุณผู้ฟังนอกจากนั้นหลายท่านก็นิยมเลี้ยงพวกกุ้งหอยปูปลาเด้สมมือว่าต้องไปปล่อยในห้วยน้องคลองบึงเพิ่นมีกระชังบกก็เลี้ยงกระชังบกใช้กระชังบกนี่แหละนะครับนี่เลี้ยงปลาดุกแน่ปลาคอแน่ปลานิ่นแน่จังซี่นะปลารดลังไล่แน่บางทีก็เลี้ยงพวกกุ้งพวกหอยนะครับหรือบางทีก็เลี้ยงกบยังเขียดตะเสียคุณผู้ฟังนี่เป็นการทำให้ท่านนะครับได้เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะฉะนั้นคุณเพื่อนครับเราจะเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนก็แล้วแต่จำไว้เสมอว่าสัตว์เลี้ยงมันก็มีโรคมาเบียดเบียนสัตว์เลี้ยงก็ต้องการสุขภาพแข็งแรงสัตว์เลี้ยงก็ไม่อยากจะถูกทำร้ายนะครับด้วยเชื้อโรคต่างๆสัตว์เลี้ยงก็ต้องการน้ำที่สะอาดอาหารที่สะอาดเหมือนกับมนุษย์เราฉะนั้นคุณผู้ฟังครับเราก็บ่ฮู้หรอกว่าเขาต้องการแบบใดแต่เฮาต้องรู้ว่าวิถีชีวิตของเขามันจะต้องเป็นเหมือนกับมนุษย์เนี่ยอาหารก็ต้องมีที่อยู่อาศัยก็ต้องดีสภาพอากาศแวดล้อมก็ต้องดีนะครับยารักษาโรคก็ต้องมีฉะนั้นคุณผู้ฟังผู้เลี้ยงใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงของพี่น้องออกไปนะครับถ้าว่าท่านจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ไปซื้อสูตรเป็ดสูตรไก่เลี้ยงกุ้งหอยปูปลาก็ไปเอาสูตรสัตว์น้ำเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ไปเอาสูตรสัตว์อย่างประเภทวัวควายคันซื้อทุกสิ่งตัวอย่างนะครับพี่น้องป้องไปค่าใช้จ่ายมันสูงต้นทุนมันก็สูงนะฮะเอาจังสี่ก็แล้วกันท่านจ่ายเพียงครั้งเดียวสามารถลดต้นทุนในการซื้ออาหารสามารถลดต้นทุนในการซื้อยุกซื้อยาเพียงท่านจ่ายชุดละ 2,000 บาทกับพยาบุญนาคเนี่ยท่านสามารถที่จะนำไปใส่กับเสี่ยงใดทุกประเภททุกโตทุกชนิดที่ท่านเลี้ยงไว้นะครับบ่ว่าสิเป็นงัวเป็นควายบ่ว่าสิเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่บ่ว่าสิเป็นกุ้งหอยปูปลาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะด้วยว่าเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงนกกระทานกขมบีไก่ตีไก่ส้นไก่แจ่ได้ปึ๊ดคุณผู้ฟังชุดนี้ชุดเดียวใช้ได้กับเสี่ยงทุกประเภทประเภทสัตว์บกมีหยังเลี้ยงหยังเนตได้ใส่ได้ใส่น้ำกันทุกช่วงทุกอายุจะเป็นพอพันธุ์เมพันธุ์จะเป็นงัวทองงัวม่านกำลังตั้งท้องหรือว่าจะเป็นลูกน้อยหรือว่าจะเป็นงัวนุ่มหรือว่าจะเป็นอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับขุนขายขุนเป็นพอพันธุ์เมพันธุ์ก็ใส่สุดดีนะครับหรือพี่น้องเลี้ยงกุ้งหอยปูปลานะครับก็ได้สุดดีแล้วคุณผู้ฟังฉะนั้นชุดนี้ชุดเดียวท่านจ่ายเพียงครั้งเดียวคุ้มสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือจุลซีโปรไบโอติกพยาบุญนาคเด้อแม่แท้ในช่วงนี้เด้องัวกำลังเป็นโรคนะครับเรามาระวังดีๆผู้ใดบ่อยากให้งัวควายของท่านหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นโรคก็ต้องนำจุลซีโปรไบโอติกพยาบุญนาคนะครับไปให้สัตว์เลี้ยงของพี่น้องได้กินให้เขากินก็ง่ายง่ายบ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพียงแต่หยอดใส่น้ำในถังในอ่างให้เขากินถ้าเป็นพวกกุ้งหอยปูปลานี่ก็ช่างบอกก็หยอดลงไปนี่นั่นแหละก็ช่างนี่แหละนะครับหยอดลงไปทั้งแบบน้ำแบบผงนะครับเพื่อจะเป็นการปรับสภาพน้ำดูแลจากเรื่องของอากาศเพื่อให้มันเน่ามันเหม็นหรือคุกกระพวกอาหารก็ได้ให้เสือกได้กินมันได้กินแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสิเราคุณผู้ฟังฉะนั้นตัวนี้บำรุงก็ได้
นะฮะป้องกันก็ดีหรือเป็นแล้วฟื้นฟูสภาพก็ได้นะครับงัวเมลกอ่อนบ่มีน้ำนมลูกกินกะไปบำรุงสร้างน้ำนมผลิตน้ำนมนะครับให้ลูกได้กินพอเพียงมันโตเร็วใหญ่สมอายุนะครับหรืองัวกำลังท้องกำลังม่านหมูกำลังท้องกำลังม่านเอาไปหยอดใส่น้ำในถังยางให้กินเป็นประจำหรือว่าคุกข้าพวกข้ามไปเข่าหัวหันก็ได้นะฮะกินไปต่อเนื่องกันไปเจ็ดมือเป็นต้นไปเห็นความแตกต่างนะมันแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสเริ่มมีเนื้อมีหนังอ้วนตุ้มตะมะนะพี่น้องครับนี่คือตัวที่จะซอยให้กับเสียก่อนทุกท่านเด้อฉะนั้นคุณผู้ฟังครับมีชุดในชุดเดียวถ้ากับพี่น้องได้หมอซอยเบิ้งซอยแย่งสัตว์อย่างแล้วก็เป็นการฝึกให้เจ้าของงัวเจ้าของควายนี่กลายเป็นหมอวัวหมอควายมีความเชี่ยวชาญมีทักษะในการดูแลสัตว์เลี้ยงดูแลสัตว์เจ้าของได้ด้วยตัวของท่านเองพึ่งพาตัวเองดีกว่าไปพึ่งพาคนอื่นลดระยะเวลาในการเลี้ยงและเป็นการลดต้นทุนในการซื้อยุกซื้อยาซื้อหัวอาหารได้แถมยังพี่น้องยังช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงตัวเองได้ทันท่วงทีขันหลวงพ่อพระกสิบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่แหละคุณผู้ฟังฉะนั้นท่านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกประเภทก็ต้องมีนวัตกรรมใหม่ตัวจุลซีโพไบโอติกนี้เป็นเครื่องใหม่เครื่องมือเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นตัวซอยบ่อวดว่าพี่กระเม็ดตัวนี้นะครับเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเฮ็ดให้มีภูมิคุ้มกันป้องกันไว้ที่เสื้อป้องกันไว้กระดูกต่างๆนะครับบ่อยากใจงัวควายเวลามันท้องมันม่านบ่อยากให้มันดูลูกบ่อยากให้มันแทงลูกบ่อยากให้ลูกมันตายคาท้องกับตัวนี้นะครับนำไปเขากินเป็นประจำสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่แข็งแรงลูกแข็งแรงเวลาคลอดก็ง่ายน้ำนมน้ำนมก็ไหลนะครับแล้วก็มดลูกเขาอู้เร็วสินะคุณผู้ฟังมันตีเชื่อเป็นโรคปากเปื่อยท้อเปื่อยลำปีใส่กินหรือว่าไข้ขาแข็งไข้สามมือกับตัวนี้นำไปฟื้นฟูนะครับให้มันทรงวาสวะก็ไปกินอาหารใดหรือว่าคอกฟาร์มของท่านนะครับสิ่งแวดล้อมบ่เป็นใจมันเหม็นเหม็นสาบเป็นกุยเหม็นฉี่เหม็นเหยวนะครับพวกแมงทั้งหลายมันหลายเนื่องวันแมงมีหรือว่ายุ่งที่เป็นภาสำคัญในการนำเชื้อมาระบาดพี่น้องสามารถที่จะนำไปผสมน้ำฉีดระงับกลิ่นเหม็นฉีดไล่ยุ่งได้หรือฉีดใส่ตัวงัวตัวควายตัวหมูป้องกันบ่ให้เป็นโรคผิวหนังตัวไหนมันเป็นผดเป็นพื้นเป็นตุ่มฉีดล้างทำความสะอาดฉีดป้องกันฉีดฟื้นฟูได้ถนัดคุณผู้ฟังรายละเอียดต่างๆพี่น้องเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนเอาไปใส่แล้วคอยโทษถามพยาบุญนาคเป็นอย่างๆเด้อเพราะว่ามันใส่กับสิ่งทุกชนิดทุกประเภทใส่แบบใดจังใดจังใดต้องการอยากจะรับทราบรายละเอียดขอข้อมูลโทรปรึกษาพยาบุญนาคได้หรือว่าท่านสนใจแล้วก็โทษสั่งได้ก็ชุดละ 1,000 บาทได้น้ำ1จลอนปริมาณ5ลิตรได้ผงอีก2ซอง2.1 กิโลจ่ายเพียง 2,000 บาทค่าส่งฟรีนะครับ 2,000 บาทเก็บเงินไปทางเด้อบัดนี้กับบันทึกเบอร์พยาบาลนาคไว้จดเบอร์พยาบาลนาคไว้เดี๋ยวส่งหน้าพยาบาลนาคที่เปิดสายหน้าใหม่เนี่ยท่านโทรสอบถามโทรสั่งหรือจะโทรหลังไม่ก็ได้นะครับบันทึกไว้เบอร์โทรศัพท์พยาบาลนาคนะครับเริ่มต้นที่091นะครับเลข0เลข9เลข1ตามด้วยเลข8เลข2เลข8 8 2 8 4ตัวสุดท้ายครับ0 0 3 9 0 0 3 9ครับบันทึกไว้อย่าลืมบันทึกซื้อเด้อพระใหญ่ปุณนาคหรือว่าตันนาคก็ได้นะครับเดี๋ยวส่งหนาวค่อยพูดค่อยคุยกันอีกหนึ่งรอบช่วงนี้ฟังเพลงพอๆจากทางรายการหยิบเอางานเพลงของมึงมนสมบัติเจริญนะครับงานเพลงที่มิสวาเก็บเงินแต่งงานนี่ใครสอกพรรษาเลยเด้นะครับผู้ใดมีนัดหมายครับผู้แสบผู้สาวจะไปแต่งงานในช่วงเดือน12เนี่ยเก็บเงินเก็บทองไว้นะครับโอ้เดี๋ยวนี้ทองกับราคาสูงขึ้นเนาะพี่น้องเนาะบางมือก็ลงอยู่ดอกจะว่ากับก็ถือว่าราคาสูงอยู่มันคือแพงแท้คันกินค่าสินสอดกินทองหนัก10บาทจะได้นี่ตกไป 6-7 แสนผู้เด้ในจะขันหมากนะครับค่าสินสอดอีกนะหลายแสนอีกต่างหากพี่น้องโอ้ยเจ้าสามันคือแพงแท้นะครับบ่ยากเดี๋ยวไอ้ที่เก็บเงินไว้ถ้าแต่งงานดอกนี่นะคุณผู้ฟัง
อ่ะเอาใจช่วยนะสำหรับเจ้าบ่าวที่เตรียมตัวว่าจะแต่งผู้สาวแต่งเมียในช่วงออกพรรษานะครับฟังเพลงนี้แล้วจะมีกำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับนะด้วยงานเพลงที่มีชื่อว่าเก็บเงินแต่งงานโดยเมืองมนสมบัติเจริญครับ

0: มุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยเลขทะเบียนยา G572/54 บรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังฟื้นฟูปลายประสาทลดเหน็บชามือชาลดอักเสบข้อต่อกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตท่านที่รักสุขภาพติดต่อกับพ่อใหญ่บุญนาค091-828-0039 091-828-0039
1: ป้าน้อย
2: อ้าวลำยอง
1: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
2: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
1: โอ้มันเป็นจังได๋ป้า
2: คือเห็นแท้บ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
3: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี
1: ้ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อย
3: แพงบ่สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
1: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
3: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
1: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
3: จ้าๆรอแป๊บนึง
4: กาแฟสมุนไพรเก่า

0: พ่อยายบุญนาค0918280039แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่เม็นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั้น
1: กาแฟเกาดีนะครับบ่เม็นยารักษาโรคเด้อเป็นเครื่องดื่มเพื่อเป็นการค่ำจุนชีวิตอยากดื่มอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายรีบโทรหาพยุบุญนาค0918280039แล้วก็พยุบุญนาคจะมีกาแฟสำหรับผู้ชายนะครับโทรบอกได้เลยหรือพี่น้องมีการเกี่ยวกับการเป็นโรคต่อมลูกหมากนะครับตัวซอยเด้อกระปุกละ590หากว่าเป็นโรคดิสดวงทวารกระปุกละ350บาทเป็นสมุนไพรแบบไทยๆรวมไปถึงประตูเมตูนะครับผู้ไปตาเส้นสายบอกพระโอษฐ์พี่น้องไทยบ้านเฮามีการเจ็บหลังปวดเอวกลมๆเงยๆไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนนะครับหรือว่าเหตุแวกเหตุการณ์ที่การอยู่บ้านอยู่ซองกลมๆเงยๆเหตุนั้นเหตุนี้นะครับมีการปวดตามเส้นตามเอ็นหรือว่าปวดแข้งปวดขามีการมึนซ่าขาลอยหรือว่าเหมือนกับว่าจะเป็นล่มเป็นแหลงหน้ามืดตาลายสุขภาพร่างกายของเฮามีสัญญาณเตือนบอกแล้วนะครับรีบบำรุงร่างกายดูแลใส่ใจสุขภาพเจ้าของเด้อสมุนไพรบำรุงร่างกายเถาเอ็นอ่อนสูตรแพทย์แผนไทยมีตัวยาอยู่ในสมุนไพรสูตรนี้13ชนิดด้วยกันกระปุกละ350บาทจริงกังถึงพยาบุญหนักนะครับ0918280039เด้ออ่าบ่อยากจะเขาเกิดโรคไปยิกไปดังไปง้อใหม่ก็ร่วงหักก็ร่วงบ่อยากให้ศัตรูพืชมาทำลายพวกเพียบพวกปุ่งพวกหนอนบางที่มันกำมัดกับน้ำกับลมสิเดี๋ยวคุณฟังเอ้าก็ฉีดบำรุงฉีดป้องกันกันไว้เดี๋ยวขจแจ้นะด้วยสมาร์ทอโนรวมกับจุลซีโสพืชชนิดผงชุดละ 1,000 บาทโทรสั่งกับพยาบาลนักได้นะครับได้สมาร์ทอโน2ขวดขวดละ1ลิตรแถมชนิดผงใส่ฟรีสันทีเลยนะครับให้ซื้อๆเลยล่ะพี่น้องเพียงแต่ว่าท่านสั่งซื้อสมาร์ทอโนวันนี้รับไปเลยชนิดผง1ซอง1กิโลราคา350บาทนะครับให้กับพี่น้องนําไปใส่ไปสอยรวมกันเด้อเรื่องอ้วนเรื่องก้อยเรื่องหมูเรื่องเป็ดเรื่องไก่นะครับงัวควายบ่อ้วนบ่พี่บํารุงด้วยจุลซีโปไบโอติกงัวควายป่วยเป็นโรคปากป่วยเถ้าป่วยด้วยว่าไข้ขาแข็งไข้สามมือหรือว่าจะเป็นโรคน้ำปีใส่กินโรคไอวัดทะกะโรคหรือว่าจะเป็นพวกเป็ดพวกไก่โรคภาคโรคหาไข้วัดนกนะครับหรือจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจนิ้วกระเซิงก็ดีหรือว่าจะเป็นโรคอันตาตุบตาโปฝีลงฝีดาดจังสีนะคุณผู้ฟังก็นำไปฟื้นฟูหรือว่านำไปป้องกันนะครับด้วยจุลซีโปรไบโอติกเด้งเป็ดเด้งไก่ยังมาพอกุ้งหอยปูปลาก็ใส่ได้เด้งแม่ก็ใส่ได้เด้งแพะเด้งแกะก็ใส่ได้นะครับงัวควายนะครับกำลังทองกระมันกับบำรุงด้วยจุลซีโปรไบโอติกเนาะชุดละ 2,000 บาทยิงกลางถึงพยาบาลหนักนะครับสั่งได้เลย0918280039นะครับผมขอบพระคุณคุณพ่อจิตไม้นอกนะครับทางบ้านบุสนวนนอกตาจันอำเภอคงนครราชสีมาก็สั่งจุลซีชุดใหญ่นะครับผมส่งให้แล้วมื้อนี้เปิดสายรอเด้อยะพอเด้อแล้วก็ขอบพระคุณคุณพ่อจักแดงสีบ้านแสลงโทนตำบลแสลงโทนอำเภอประคนชัยมึงตะลุงเฮานี่แหละจังหวัดบุรีรัมย์กาแฟเก้าดีสี่ห่อนะครับขอบพระคุณสายหลังไม้โทมาบันมาจากคุณแม่มวลขจีฟ้านะครับบ้านตะแบกสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นเลี้ยงหมูว่าท่านเคยใส่ดอกแต่ว่าได้ยินข่าวว่าพี่น้องใส่ดีตามที่พระเยบุตรนาคบอกส่งมาให้ในเด้อนะครับชุดหนึ่งวันนี้ผมจะส่งให้ขอบพระคุณคุณแม่คำพองมีมากนะครับทั้งโคกสวายทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบพระคุณหลายๆสมัติโนก็ใส่ตามพระเยหยุดบอกนี่แหละแล้วก็พุทธเอาไปใส่แล้วปีที่แล้วนะครับได้มากได้ดอกได้ผลดีคุณแม่สุวรรณชื่นบานนะครับบ้านภูมิโปนตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ชุดใหญ่1ชุดนะครับแล้วก็คุณพ่อประเสริฐชัยสุวรรณ ทางบ้านตะโกดีสำโรงพระพาชัยบุรีรัมย์อันนี้กับสมณโน1ชุดโอ้ขอบพระคุณคุณพ่อบอกลูกบอกหลานมาซื้อจุนซี่ให้งัวในช่วงที่งัวป่วยเป็นโรคปากป่วยเถ้าป่วยเพิ่นหายดีแล้วพะยะพะนาคเอ้ยฟื้นทุกโตเลยนะครับโอ้เจียจะนับเจียจะนับเจียมินเตเลยนะครับนะคนเจ้าบ้านกูบ้านกระไบนะครับบัดเกิดโรคจะบัดนะเจียละยังเสบิมเฮ้ยสักมาเนี่ยขอบคุณนายพ่อเด้อนะครับติดปากเป็นเสียงแท่นพยาบุญนักแม่แฉลมเย็นประโคนไอ้นี่โทรมาบอกแล้วได้รับแล้วเถาเอ็นออนนะครับอยู่ทางสี่เหลี่ยมประโคนชัยขอบคุณครับหรือว่าจะเป็นพ่อสุเทพซึมซาบจากทางดงพยอมตำบลห้วยโพอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะตอบลูกหมากหนึ่งกระปุกรับเรียบร้อยแล้วขอบคุณยังหองเด้อนะครับช่วงนี้ผมเปิดสายหน้าไม้นะพี่น้องผู้ใดจะโทษสั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆอยากได้ตัวไหนโทษสอบถามโทษสั่งกับพยาบาลได้นะครับมาแล้วครับหนึ่งเสียงหนึ่งสายในช่วงนี้เป็นไผมาจากไหนเนาะ
2: สวัสดีครับผมยินดีรับสายครับหวังไหนครับ
3: สั่งย่างง้อครับ
2: อ๋อชื่อย่างอะไรครับ
3: ดาวันกลมเกลียว
2: บ้านน้องม่วงนี่บ
3: ่ครับ
2: น้องม่วงตำบลดงสนอนี่เนาะ
3: ครับ
2: นั่งรองอันหนึ่งชุดเนาะ
3: คร
2: ับเบอร์โทรก็ใส่เบอร์นี้นะเนาะ
3: ใส่เบอร์0872527087
2: เดี๋ยวว่าจะสา087ยังอีก
3: 2527087087คร
2: ับ โอเคเบอร์ดีโทรมาเนี่ยบ่ได้ใส่เนาะ
3: ครับ
2: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลพี่เอ๋ยคุณนาครับแม่ว่าจังไหนครับ
4: อันน่ะส่งมาให้แน่ม
2: อันหงอบ่
4: ส่งมาเทียส่งมาเทียนึงก็ลาบนี้มันเบิดโดนเราบ่ได้นี่เลยเนา
2: ะเอาให้หงอแม่นบ่
4: เอาให้หงอให้ไก่นี่ล่ะมันกินมันสดชื่นดีแน่อ๋อ
2: แต่ว่าตอนนี้ก็ยังปกติอยู่บ่เจ็บไข้ได้ป่วยดอกเนาะ
4: อันนี้ไก่ล่ะมันเป็นตาตอกตาสูงมันกินหาก้อนมันสดชื่นดีเลยขายหลายหุ่นอยู่บัดนี้มันเบิดแ
2: หมอ๋อผสมน้ำไม่กินล่ะย่าแม่ผสมน้ำอันฉีดพ่นตามันน้ำนี่เด้อถ้ามันตับตูดตาโปเด้อ
4: จ้าม
2: ันบ่มีอันตรายต่อตามันดอกคุณแม่ก็ใส่มัน
4: กินมันสดชื่นดีอยู่สันดอก
2: ครับแต่ว่าตามันน่ะที่ว่าตาตูดตาโปเป็นบ่นี่
4: เด
2: ี
4: ๋ยวนี้ก็มีแน
2: ่มีแน่ก็อันใส่แบบน้ำหนึ่งซ้อนแบบผงอีกหนึ่งซ้อน
4: ใส่น้ำให้มันกิน
2: บ่ออันนี้อันนี้ผสมน้ำแล้วกันเอาสำนี่ชุบแล้วจุ่มๆแล้วเช็ดตามันน้ำเนี่ย
4: จ้า
2: สำหรับตัวที่เป็นตาตุ้มตาโปนะแล้วก็ผสมน้ำให้มันกินคุกอาหารให้มันกินตามปกติหรือแม่เด้อ
4: จ้าเร
2: ื่อง
4: งานฟ้ากันกับม้วนนี่ล่ะว่ามันสดชื่นดีบัดนี้มันมาขาดอยู่ระยะนึงแหมเป็นน้อสักน้อยสัก
2: เล็กอ้าวคุณแม่บอกซื้อแจ้งซื้อไม่เด้อผมจำบ่ได้
4: จ้านางอัมพรมีลำเหรอจ้า
2: คุณแม่อัมพรนามสกุล
4: มีลำจ้าม
2: ีลำ
4: จ้าม
2: ออีมีนี่บ
4: ่จ้าม
2: ออีมีมีลำเนาะ
4: จ้าลำรอเรือ
2: ครับครับบ้านเลขที
4: ่มามาบ้านเลขที่82หมู่14จ้า
2: บ้านเราแม
4: ่บ้านเรายาว
2: ตำบล
4: ตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์
2: ครับครับครับเมืองชุมพรบุรี
4: เฮ้ยยืดออกหามีเวลาว่านเขาเจ็ดยา
2: เบอร์โทษ098640504ชุดยา2000เดี๋ยวผมต้องให้ค
4: ุ
2: ณ
4: ใ
2: หญ่คุณเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: อันแม่มานี่อยู่ที่หน้าจ้าเอากระจังละจานมันกำลังสิเบิดนะ
2: บอกที่อยู่เด้
4: อันบ้านลูกค้า
2: บ้าน
4: คนลูกค้า
2: บ้านเด็กที
4: ่โกบ้านเด็กที่94/1จ้า
2: หมู่ที่เท่าไหร
4: ่หมู่ที่1
2: บ้านลูกค้าเนาะ
4: จ้า
2: ตำบล
4: ลูกค้าอำเภอเหียงคอจังหวัดชัยภูมิจ้า
2: ตอนนี้อันปะไงไปออกอากาศอยู่ฝุ่นเด้ที่ชัยภูมิน่ะ
4: เอาที
2: ่เจ้งคอพ่นตะวันน่ะ
4: โอบ่ได้ฟังแต่อยู่คือเก่าแม่ๆพอมีแต่อยู่ตายแล้ว
2: อ้าวปกติฟังให้เนี่ย
4: จ้าที่ซื้อมีแต่อยู่ใหม่ก่อนกะลัก
2: แต่ไปขึ้นของไอ้ทหารน่ะคุณสุภพน่ะนะ
5: จ้า
2: เออหาวิทยุฟังกันเป็นโมเป็นพวกให้นี่เด้อ
5: จ้า
2: อิติมาอิติมา
5: อันคุณพ่ออันสร้างประจำแล้วคุณพ่อบ้านน้องตาเบิด
2: ครับครับคุณแม่อิติมานั่งตะกุนยังก่อน
5: แม่มณีอิติมาจ้า
2: อ๋อคุณแม่มณีอิติมาโอเคโอ้
5: เอาผมเอาผมน่ะมันได้ที่เก่าแล้วพ่อเด้อเพราะว่า
2: เออ
5: ลังเทียลังเทียมันเบิดก้อนกันแม่พ่อ
1: ครับก็ขอบพระคุณคุณแม่มณีอิทธิมานะครับจากอำเภอแก่งข้อจังหวัดชัยภูมินะครับลูกค้าครับประจําคือกันนะกันสมมุติเพิ่นก็โทษสั่งจังซี่ล่ะแล้วก็ขอบพระคุณคุณแม่อําพรจากชุมพลบุรีนะครับอันนี้เพิ่นส่งข้อความมาบอกว่าโอ้ยว่าเมนวันเข่าดอกกระสันแซมเข่าเพิ่นว่ากำลังแซมเข่ามันเข่ามันห่างนะครับฝนมาแล้วตรงไหนมันสวอสแวร์มันจงมันห่างพวกก็เลยไปแซมนะครับไปแซมถอนหงายน้ำเพิ่นว่าโอ้จะเมนมันเนาะเจ้าก็ได้เนาะเวลาจดจอมมาบ้างยันพี่น้องว่าได้ฟังนิทานก่อนช่วงนี้พบกับทีมงานพระเยปุตนานะครับเราเรื่องสนุกกับพี่น้องได้ฟังในช่วงหัวรอดต่ออายุครับ
6: ครับสวัสดีครับช่วงหัวล้อต่ออายุนี่ครับ ท่านผู้ฟังที่รักเลยครับอ้ายไส้เอื่อยพี่เด้อประตูเมสนปอปูเมยารายการหัวล้อต่ออายุผมสุปยาว
7: ผมจาดำข้าวใหญ่นมตาโกนข้นสารคาม
6: พี่นางนึงมาจากกรุงเทพไม่ไปงานยงเทพคนเด้อขาขาวหน้าตาสดใสเด้อเอลาเอ้ยเอลาเอ้ยพอนี่ย่ายบอกตักเขาไปสีละตักเขาไปสีเด้อว่าสันมัน
7: เ
6: ดี๋ยวใกล้บุญมากตักเขาไปสีไว้นะบอกหลานถ้าโดนตัวเสียงขวักคากโลดตัวพี่แม่ยายหนูตกแล้วฆ่ามันฆ่ามันนี่แล้วหนูซะนี่แล้วไม่กินข้าวกูมาเบิ่งหลานเลียตาขาอยู่คุณเสซับแกนฟันหูเลือดอาบขาหนูบ้าง
1: นี่ล่ะย่าแม่เนี่ยใส่ลูกสาวขึ้นไปตักเข่าเชิงเหล่านะครับเอามาสีเตรียมไว้เพราะว่างานประเพณีเป็นท่มนะครับเป็นท่มระบุญเข่าสากนี่มันสีหอดแล้วสีเข่าคนว่าหนูตกเหล้าหนูตกเหล้านะครับตกเหล้าแบบไหนเออเข้าใจคนละอย่างพี่น้องเอ้ยนะครับเลือดอาบขาลงพอดีเห็นว่าเนี่ยเห็นบาปลูกสาวเราพอดีขาดองมันสิบ่ตกที่เราพอดีเวลาจดจ่อมามั่งเนี่ยนิดเดียวฝากเบอร์พยิบดากไว้เด้อ0918280039อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ผมนำมาบอกกล่าวสู่พี่น้องในช่วงของรายการสวัสดีลูกทุ่งนี่ก็โทรสั่งได้ตลอดเลย0918280039ครับเวลาหมอจ้อยพ่อกันไม่มือต่อไปเด้อคำพูดกับจาในพูดไปแล้วบ่ถึกใจขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องทุกคนนะครับมือหน้าผมมาเจ็ดตัวใหม่วันนี้ลาพี่น้องไปด้วยเวลาเท่านี้นะโชคดีมีความสุขทุกท่านครับผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะยศชนันเปิด Global Medical AI Summit 2026 ผนึกกำลังปั้น 44 ผู้ประกอบการ Medical AI ไทยสู่มาตรฐานสากลเชื่อมเครือข่ายจับคู่ธุรกิจดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน Global Medical AI Summit 2026 พร้อมเปิดตัวโครงการระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ Medical AI ไทยจำนวน44บริษัทสู่มาตรฐานสากลพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจและการลงทุนเพื่อผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีไม่รองรับ4ร่างกฎหมายพร้อมเผยว่าพิจารณารอบด้านหวั่นซ้ำซ้อนกับการทำงานและเพิ่มงบประมาณนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ให้การรับรองร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับว่าก่อนหน้านายกรัฐมนตรีจะลงนามนั้นได้มีข้อความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลกฎหมายงบประมาณผลกระทบของประชาชนเข้ามาประกอบการพิจารณาจึงทำให้การปัดตกในครั้งนี้เป็นการปัดตกที่มีเหตุผลโดยเฉพาะร่างพรบ.ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์แม้รัฐบาลจะเห็นด้วยกับหลักการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์แต่หลายหน่วยงานมีความกังวลว่าการตั้งสำนักงานและคณะกรรมการและสาขาขึ้นมาใหม่อาจมีความซับซ้อนจากหน่วยงานเดิมซึ่งจะเป็นการเพิ่มงบประมาณจึงทำให้ควรเอาข้อสังเกตเหล่านี้นำไปปรับปรุง
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
3: อาหารเสริมงาสมีนมีสารสกัดกับไรจากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
5: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
6: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
9: อนันต์ นงปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะ กาแฟ Happy Trend แก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟ Happy Trend Coffee สวยครบจบทุกอย่าง

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ุไรดื่มทิมพงพันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือย่อยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันคือเก่านะคะ1ชั่วโมงสุดท้ายยืนนำกันตรงนี้กับผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครอีก1ชั่วโมงนะคะยืนนำกันสักก่อนก่อนที่จะเข้าห้องนอนเนาะฟังเพลงฟังร้องฟังล่ำแล้วก็เอาสุขภาพดีๆของเฮามาแก้ไขน้ำกันวะเอ็ดเนาเลอมันจังละกลิ่นข้าวแซ่บเอ็ดเนาเลอเฮาจังละฟื้นฟูร่างกายของเฮาได้ไหวขึ้นเนาะคนเฮาเห็นหน้าจังหวะยั่งตื่นมาเห็นหน้าจังหวะยั่งเนาะแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปนี่บางคนบอกว่าโอ๊ยปงแหละบางคนก็บอกว่าโอ๊ยเอาเงินสิเหลือมาซื้อกินเด้เงินจะกินข้าวกับบ่มีแต่มันหามีได้พี่น้องเวลาเฮาไปซื้อมาเวลาเฮาซื้ออาหารเสริมมากินละผัดมันหามีมาเนาะสุขภาพเฮาก็ดีนําถ้าสุขภาพเฮาดีเฮาสามารถที่จะหาเงินหาทองได้นะคะเฮามีแม้นข้าราชการเฮามีแม้นข้าราชการบำนาญแต่เราก็สามารถที่จะอยู่ได้หาเงินหาทองได้การกินการอยู่นะมีซ้ำเลอดอกเนาะอายุหลายไปแล้วไปแล้วไม่ได้กินหลายปะเลอดอกกินเพื่ออยู่ไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินเนาะแต่ถ้ากับข้าวที่เฮาไปซื้อแต่อาหารสำเร็จซื้อแต่อาหารสำเร็จหลายปุ๊บนี่มันเท่าจะเอเธอเฮาเป็นอันความดันเพราะเผื่อมันโซเดียมเยอะเนาะโซเดียมหลายนะคะในเมื่อโซเดียมเยอะปุ๊บนี่กินเข้าไปสะสมแต่ละมื้อแต่ละเว้นสะสมไปจะทำเพื่อเฮานะเป็นโรคเป็นภัยใดเนาะเอ็ดแล้วเลยจะระคับสารพิษออกมาใดเดี๋ยวนี้โรคภัยแห้งหลายโรคภัยมากับอากาศนะคะมีว่าจะเป็นเปลี่ยนลมหัวลมหนาวมาปุ๊บนี่มาแล้วเจ็บตาแสบตาอันนั้นเขาเอิ้นว่าเป็นตอเนื้อหัวลมหนาวมาแล้วเป็นละจามชิ่วชิ่วนอนน้ำมูกใส่ไหลย้อยย้อยขึ้นมานะคะเขาก็ต้องหาสร้างภูมิคุ้มกันเฮ้กับร่างกายเจ้าของบางคนบอกว่าให้ออกกำลังกายใช่ยุออกกำลังกายแต่เราก็กินอาหารที่มีวิตามินซีสูงๆเนาะหากกินวิตามินซีสูงๆนะคะกินพะเลอล่ะกินมะนาวบ่มะนาวก็ใช่เนาะกินผลไม้บ่กินหลายก็ไม่ดีผลไม้ก็ได้เนาะยานอันกินหลายผัดมันหวานได้ซะเนาะกินหลายมันหวานผัดยันเป็นน้ำตาลในเลือดสูงพอจะเป็นเบาหวานซะแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกะกินผลเหลือก็เฮ้อเดินทางสายกลางมีแม้นว่าวางเวะวางงานนั่งกินตลผลไม้อยู่ผู้เดียวนะกินเอาลดกายเป็นน้ำตาลในเลือดมันสะสมน้ำตาลในเลือดหลายซ้ำเนาะเอาแบบนี้ตื่นมาแล้วมีมะนาวอยู่2หน่วยเนาะมีมะนาวอยู่2หน่วยนี่เอามะนาวมาบีบใส่เนาะล้างมะนาวจิบดีแล้วก็มาบีบใส่น้ำหอนบีบใส่น้ำหอนเสร็จแล้วก็ปล่อยสักพักนึงเยาะเกลือสักนิดนึงเนาะน้ำผึ้งใส่นิดนึงหรือว่ากินแต่เพิ่นเพียวๆก็ได้นะคะแต่ระวังยันเป็นกรดไหลย้อนนั่นล่ะเนาะเอาเป็นว่าเฮ้อพี่น้องกินเลยเนาะกินเลยนะคะหรือบางคนที่เป็นกรดไหลย้อนกินตอนท้องว้างแล้วมันจะเป็นอาการแสบท้องแสบไส้เฮาก็กินหลังอาหารก็ได้เนาะกินหลังอาหารก็ได้นะคะสำหรับน้ำมะนาวแต่กินน้ำมะนาวแล้วให้ดูแลสุขภาพเรื่องฟันด้วยนะคะเพราะว่ากรดซิตริกในน้ำมะนาวอาจจะกัดก่อนเคลือบฟันเนาะอันนี้เฮากินน้ำมะนาวเสร็จเฮาก็ต้องบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลังจากเฮากินน้ำมะนาวแล้วเนาะเอาฝากกันไว้เด้อสำหรับทางด้านของวิตามินซีในน้ำมะนาวตัวนี้จะไปซอยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันเลือดป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันด้วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะชดเชยน้ำที่สูญเสียไประหว่างนอนหลับแล้วก็ช่วยเรื่องขับถ่ายน้ำอุ่นผสมมะนาวซอยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ในตอนเช้าอันนี้สำหรับผู้ที่ท้องผูกถ่ายยากเนาะแต่บางคนกับเมื่อยตะกินมะนาวเมื่อยตะกินกับบ่ออกก็เอาไปกินค่ะเอาเควีชาไทยเอาชาไทยไปกินเด้อชาไทยนะคะเดี๋ยวว่าเควีมันจะเข้าใจว่าเป็นเควีโกมันสิตกใจเอาคือแพงแท้อติเนาะเควีชาไทยตัวนี้นะคะ390 บาทกล่องหนึ่ง2กล่องกับ700 3กล่องกับ 1,000 มีโปรไบโอติกกระสอยทางด้านของระบบขับถ่ายแล้วก็มีพรีไบโอติก
ผงไซเลียมฮัตฟุกโตโอลิโกแซคคาไลพร้อมอยู่ในเควิชาไทย1ซองนะคะกินมื้อเสาร์ออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเสาร์พุ่งหนาขาใหญ่เอาไปกินเด้อพุทธที่ก้มเบิ่งอันปวดหาวเจ้าของไม่เห็นนะพุงใหญ่พุงหนาขาใหญ่เป็ดก็ยังง่อยได้เนาะเอาไปกินนะคะสำหรับเควิชาไทยซอยทางด้านของระบบเผาผ่านไขมันในร่างกายเฮาพร้อมเนาะ390บาทนะจ๊ะโทรหาสาวผู้ไทยชาไทยต้องคู่กันกับเคอันเพชรสังฆาตเนาะเพชรสังฆาตนี่กะ590กระปุกหนึ่งถ้าสองกระปุกเด 1,000 บาทเพชรสังฆาตเนาะกินก่อนนอนกินแล้วย

0: ียวเพราะว่าทำจากสังขโพดทำจากสังขโพดปอกคนน่ะเนาะเอาปวดเส้นปวดเอ็นกระดูกกระเดียวนะคะเส้นยืดเส้นตึงเส้นยืดก็คือยกแขนขึ้นมีสุดเอาขึ้นแค่กะกะอยู่ทางถึงนี่เพียงกันกับหัวเฮานี่แหละมันขึ้นมีสุดเพราะว่าเส้นมันยืดส่วนมากนี่จะเป็นกับผู้ที่เขาเป็นโรคเบาหวานได้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนี่มีคาดมีฝันว่าเส้นจะยืดจะตึงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกะออกกำลังกายเนี่ยเด้อออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดอาการเส้นยืดเส้นตึงน่ะเนาะเฮ้อออกกำลังกายแน่นะคะเส้นยืดเส้นตึงแล้วกะเบิ่งแต่ YouTube แล้วเนาะเบิ่งซะก่อนนะมันจะเป็นเนาะเลอเนาะว่าซั่นได้เนาะเอาฝากกันไว้เด้อเส้นยืดเส้นตึงอย่าลืมเนาะออกกำลังกายออกกำลังกายนะจ๊ะเอาวันนี้เลยค่ะโอ้ยได้วิทยุหรือฟังคักแท้เนาะคุณพ่อ
1: เดี๋ยวคุยกับยายเดี๋ยวมาพูดเพิ่นจะได้หูว่ายายอันใด
0: คุณยายเดี๋ยวมาคุยหลังไมค์เดี๋ยวหนูจะพูดดังๆให้คุณยายฟังเด้อคุณยายผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่า
2: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

ันใหม่นครราชสีมาเนาะอันนี้ก็ฮักกันแพงกันอายุ80กว่าคุณแม่อยากได้เควิคุณแม่อยากได้ชาอยากได้อันเควิรูทีนเนาะดูแลสายตาแต่เมื่อเช้านี่นะพอสั่งอันเควิโกให้ยายแล้วให้แม่เรียบร้อยแล้วล่ะเนาะเห็นบ่ฮักกันแพงกันนะซื้อให้ยายกินยายไปหั่นมานี่บ่ได้ไปบ่สะดวกได้ใช้3ขายางไปแต่ก็ต้องบำรุงเนาะแม่เนาะเพราะว่าไม่มีใครดูแลเราดีได้ยังมีตามาดูแลเนาะคุณตาเนาะเอาสิ่งที่จำเป็นก่อนเนาะตาเนาะเงินทองนี่เป็นของนอกกายขอให้สุขภาพตากับยายแข็งแรงกับพ่อเนาะอยู่น้ำกันแบบมีความสุขเนาะคุณแม่ก็ว่าดีๆดอกคุณแม่หาอยากได้ทองเทียบก็เลยบอกคุณแม่ว่าแล้วจึงเอาที่หลังให้สุขภาพคุณแม่ดีซะก่อนแล้วคุณแม่ก็เอาทองเทียบไปใส่ให้คุณแม่เอาเควิรูทีนไปกินตาแม่มัวทรงลงเนาะแต่คุณแม่มีเควิโกคุณแม่ก็กินเควิโกรอไปก่อนเด้อเพราะว่าเมื่อเสาร์นี้ก็เอาทั้งแฮปปี้เทนเฮิร์บกระปุกหนึ่งเอาเควิโก2กระปุกแล้วก็เอากาแฟกระดูกกระเดียวนำห่อหนึ่งนะคะผู้ค้าก็เลยลดเธอคุณแม่อันทั้งเบิร์ดนี้ 2,330 บาทบัดนี้ตอนแรกมาคุณแม่อยากได้เควิรูทีนเอาเป็นว่าให้คุณแม่จ่ายรอบแรกก่อนเนาะแม่เนาะแล้วจังคุณแม่อีกสัก 2-3 มื้อเดี๋ยวหนูสิโทรหาเด้อพอเด้อเดี๋ยวจังโทรหาดูแลกันซะก่อนเนาะดูแลกันซะก่อนกินเควิโกเธอก่อนนี่แม่เจ็บตาแม่เจ็บตาเควิรูทีนไปมีทันกินเควิโกรอบัดดีขึ้นได้อาการเจ็บตาของคุณแม่ผัดเนาะมันได้อยู่นะคะสำหรับเควิโกกระไดแต่เควิโกนี้จะมีเบอร์รี่สกัดอยู่แค่5ชนิดมันไม่ถึง13ชนิดเหมือนกันกับโดยตรงกับเควิรูทีนหนะเนาะกินรอบไปซะก่อนเพราะว่าได้สั่งแล้วเขาได้ส่งให้แล้วเดี๋ยวพ่อเด้อขอบคุณหลายๆที่พ่อดูแลสุขภาพของกันและกันเนาะคุณต่างกับคุณยายนี่แหละค่ะจังหวะเนาะผัวแก้วเมียทิพย์เนาะผัวแก้วเมียทิพย์หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะคะขอบคุณหลายๆแค่เฮามีได้ไปนอนโรงพยาบาลเฮาอยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮาดูแลกันก็โอเคแล้วการกินการอยู่มีซ้ำเลยคำอายุหลายแล้วกินมิหลายปะเลือดดอกพึ่งพาอาหารเสริมพออยู่ใดนี่ล่ะเนาะขอบคุณนะคะเควิโกขอบคุณเควิรูทีนดูแลใส่ตรงใส่ตาแล้วก็ขอบคุณทางด้านของเควิชาไทยระบบขับถ่ายพร้อมระบบขับถ่ายก็ต้องกินเควิชาไทยเป็นติ้งออกมาค่าเจ้าล้อในรูทวารก็ต้องกินทางด้านของอันก็ต้องกินทางด้านของเพชรสังฆาฏนะคะก็ต้องกินเพชรสังฆาฏเด้อพี่น้องเด้อโทรหาสาวผู้ไทยนะคะสุขภาพของเฮามิได้ผู้เบิ่งผู้แย่งกะเจ็บกะเฮาเจ็บผู้เดียวเด้เนาะเจ็บกะเฮาเจ็บผู้เดียวเอาไปกินค่ะถ้าเมนว่าเฮาไปหาหมอหาหมอก็ใช่อยู่เฮาก็บอกอาการให้หมอแต่หมอไม่ได้เจ็บน้ำเฮาหมอเขาก็เอาทฤษฎีมาเพื่อเฮาฟังเอาทฤษฎีมาเว้าเฮาฟังเอาทฤษฎีมาใส่กับเฮาแต่บางครั้งทฤษฎีมันก็สอยมีได้เด้เนาะเอาเป็นว่าเฮามีประสบการณ์ตรงเฮาก็เว้าสู้กันฟังแชร์ประสบการณ์เฮากันฟังดีกว่าเนาะเอาผู้เราที่เป็นเคสเหมือนกันกับคุณพ่อสุรชัยเด้อเห็นบ่เพิ่นดูแลกันดีได้เนาะ0812625717เนาะได้เควิโกได้แฮปปี้เทนเฮิร์บได้แฮปปี้เทนคอฟฟี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจัก 3-4 มื้อค่อยเอาทองเทียบให้แม่ค่อยเอาอันเควิรูทีนให้กับคุณแม่เด้อพอเด้อคุณแม่บอกว่าอยากได้ทองเทียบว่าซั่นเฮาบ่ได้ไปทั้งเลยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องใส่ก็ได้ดอกแม่บ่ต้องใส่เนาะสำหรับทองเทียบนะเฮาบ่ได้ไปทั้งใดเก็บเงินไว้ซื้อดูแลสุขภาพเฮาดีกว่านะ

0: ับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: เบอร์สาวภูไทยเมืองนครนะคะ0812625717ทักทายพี่น้องทางจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามนามจังหวัดบุรีรัมย์เนาะหรือว่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีอุบลนี่สามมื้อเลยได้บ่ได้ยินเนี่ยคุณแม่คำมีแม่คำมียังอยู่อยู่บ่คะคุณแม่คำมีทางอุบลราชธานีเนาะแล้วก็เป็นจังหวัดอันจังหวัดยโสธรแล้วก็จะมีจังหวัดอันอำนาจเจริญสกลนครเฮานำเนาะสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์นะคะรับฟังสาวภูไทยเมืองนครโทรหากันเนาะ0812625717เบอร์สาวภูไทยเมืองนครนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนาะหรือว่าดินฟ้าอากาศเป็นแล้วเลยเนาะทั้งนั้นเนาะจะได้กินข้าวกับเผลอเด้ค้ำละบ่มืดละบ่หกโมงครึ่งละมืดเลยได้นี่เนาะ0812625717วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวไวตื่นมาแจ้งแจ้งมาสายสายมาเถียงเถียงละกะบ่ายบ่ายละกะค่ำนั่นนี่ละตื่นมาเนาะมิได้ไปทั้งเลยไหนเอ็ดเพลิดกับมิท่านเวียกการงานสร้างมีเป็นว่ามีการงานมีสร้างได้เวียกการงานสร้างเนาะแต่ทำงานสู้มือสู้มือถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพมันก็แย่ได้พี่น้องมันก็แย่ได้ถ้าไม่ดูแลสุขภาพเนาะการกินการอยู่เด้มีซ้ำเลยคำกินผู้เดียวเนาะกินผู้เดียวเนาะมันมีซ้ำเลยได้นะคะเพราะฉะนั้นเรากะดูแลสุขภาพของเฮานะคะกินตามใจปากมันก็จะลำบากภายหลังเนาะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเฮาเองกินพักเพื่อเป็นยากินป่าเพื่อเป็นหลักเนาะแล้วสุขภาพเฮาจะดีใส่ตรงใส่ตานี้ก็เป็นไปตามกาลเวลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อเนาะสื่อโซเชียลมันแรงนะคะตื่นมาไม่ได้เผื่อได้ตะเกาหนีโทรหากันเนาะใส่เขียนจดหมายเดี๋ยวนี้เด้โทรทางไลน์นะคะโทรทางไลน์แล้วก็สั่งงานทางไลน์ทางโทรศัพท์มือถือพลทีบอใส่แว่นตานี่โยเงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์นี่หน้าตาแยกมืดเลยนะตาแยกมืดเลยนะเฮาก็ต้องไปเสริมสร้างเซลล์ใส่ตาของเฮาเฮอแข็งแรงนะคะเอาไปกินค่ะตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาติอยู่13ชนิดเด้อพี่น้องเด้อมีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่13ชนิดมีอะเซราลาเชอรี่อะไรที่ลงท้ายด้วยลิลี่นะกินเลยเนาะบิวเบอรี่อะเซโรลาเชอรี่เบต้าแคโรทีนว่าซะเด้ผสมอยู่ในเควีลูทีน1แคปซูลนะคะหรือว่าจะเป็นเมล็ดองุ่นกินมักองุ่นอย่าไข่เม็ดเด้อพี่น้องเด้อแคนเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ผงอาซาอิผงพุนแล้วก็มีลูทีนผสมนำเบต้าแคโรทีนพร้อมเนาะผสมใส่1แคปซูลนะคะ1แคปซูลกินเพื่อใส่ตาตาฟ้าฟางอาการตอต่างๆอาการแพ้แสงแสงสีฟ้าเป็นแสงที่อันตรายมากแสงจากผ้าเหลือ1โทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ใส่แว่นนี่เงยหน้าขึ้นมานี่มันอยากหน้ามืดตาลายได้2แสงจากรังสี UV แสงจากจอคอมพิวเตอร์แสงจากหลอดไฟนี่คือแสงสีฟ้านะคะขจวะครีมกันแดดก็ทาตอนกลางคืนได้เพราะว่าป้องกันแสงสีฟ้าด้วยนะคะแสงอุลตราไวโอเลตนำเนาะอัลฟากันไวเดอร์เควิลูทีนตัวนี้นะคะกระปุกหนึ่ง30แคปซูลกินได้15มื้อ2กระปุกเด้2กระปุก60แคปซูลค่ะ3กระปุก90แคปซูลเนาะ3กระปุกนี่กะราคา 1,290 บาทกระปุกหนึ่งเด้590มันก็ต่างกันหลายอยู่ได้ถ้าซื้อ3กระปุกนี่มันก็จะตกราคา430บาท430บาทเนาะกระแถมอันของสมนาคุณเฮอนำเฮอพี่น้องถือติดไหมติดมือเมื่อนำเด้เนาะมีของแถมนำเด้ฝากกันไว้เด้อดูแลสายตาของเฮาด้วยเควีรูทีนกาแฟก จะกินกาแฟที่ดีต่อสุขภาพ19อย่างต่อ1ซองมี19ชนิดผสมอยู่ในนี้นะคะสำหรับกาแฟตัวนี้จะมีกาแฟอาบามิก้าครีมเทียมเขาก็ทำจากน้ำมันลำเขาแล้วก็มีคอลลาเจนนำมีอะเซโรลาเชอรี่มีโกจิเบอร์รี่มีแอลคานิทีนมีเจียวกุหลานมีงาดำมีภูคาวแล้วก็มีแคลเซียมคาร์บอเนตในกาแฟ1ซองแมกนีเซียมคาร์บอเนตนำมะขามป้อมเมล็ดองุ่นและอื่นๆรวม19ชนิดในกาแฟ1ซองซองบากใหญ่เนาะบางคนกินเคิงซองได้เนาะมันมีแพงดอกพี่น้องกับสุขภาพของเฮาที่จะดีวันดีคืนบำรุงสมองบำรุงสายตาเด้อพี่น้องเด้อกาแฟตัวนี้1กล่อง390บาท2กล่อง703กล่อง 1,000 บาทจะจับมัดใส่กันก็ได้เด้ชาเขียวมัทฉะก็มีชาเขียวมัทฉะตัวนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและก็ช่วยเผาผลาญได้ดีนะคะแล้วก็เป็นชาไทยนำชาไทย1ชาเขียว1กาแฟ1รวมกัน 1,000 บาทแต่ถ้าพี่น้องจะกินเพื่อสายตาเน้นสายตาสักเดือนหนึ่งก็กินกาแฟคีวีคอฟฟี่2กล่องเอาชาไทยนำกล่องหนึ่งนะคะ 1,000 บาทเนาะ 1,000 บาทหรือว่าจะเอาทางด้านของชาเขียวมัทฉะใส่ด้วยก็ 1,390 บาทนี่คือการดูแลสุขภาพของเฮาเนาะโทรหาสาวผู้ไทยเด้อ0812625717คอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำถ้าถามว่ากาแฟนี้กินตื้อมากินได้เลยบอกก็ได้คือกันเนาะแต่ถ้าเอาไปกินหลังอาหารนี้ก็จะช่วยย่อยอาหารของเฮานำเนาะช่วยระบบเผาผลาญคือกันกับกินชาไทยนั่นแหละกินชาไทยนี่กินมื้อเสาร์ออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเสาร์พุ่งหน้าขายใหญ่ก็กินชาไทยเนาะ1ซองของชาไทยนี่แคลอรี่น้อยมาก50กิโลแคลอรี่ใน1ซองเนาะกินเพื่อให้ระบบลำไส้ของเฮามันดีขึ้นดีแล้วเนาะเพราะว่าเวลามันเร่งรีบการทำกับข้าวกับปลาก็ไม่ค่อยมีกินแต่อาหารสำเร็จรูปเนาะที่มีโซเดียมเยอะๆระมัดระวังไว้ถ้าเฮากินอาหารสำเร็จรูปบ่อยๆแล้วก็ซดน้ำซุปบ่อยๆนะคะมันจะทำให้เราเป็นความดันได้เขาจังหวะโซเดียมต่างๆนี่อันตรายเนาะอันตรายนะคะ5เครื่องปรุงอันตรายที่มีโซเดียมสูงพี่น้องฟังไว้5เครื่องปรุงอันตรายที่มีโซเดียมสูงเดี๋ยวเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังเนาะฟังแล้วฟังอีเพื่อเป็นข้อคิดประจำใจเฮานะคะอยากจะฟังเพลงอยากจะได้เควีโกดูแลทุกส่วนของร่างกายเมื่ออิดเมื่ออ่อนพักฝืนจากการป่วยจากการเจ็บเป็นเอ็นอุ่นออกจากโรงพยาบาลมาไม่ๆเป็นโรคเพอร์กาตามกินข้าวมีแซ่บได้ถ้ามีได้ตัวเสริมนะเนาะตัวนี้ตั้ง2ขวดไปตกขวดละ795บาทเมื่ออิดเมื่ออ่อนถ้าเฮาออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆถ้าเฮาหายป่วยใหม่ๆนี่ไปกินข้าวนี่กินแซ่บบ่บ่ได้ส่วนมากก็สิกินข้าวต้มกินข้าวต้มนะคะส่วนมากเนาะแต่ถ้าจะเฮอมีแห้งอลีไว้เมื่อก่อนพวกค้าหลายปีแล้วล่ะเป็นไข้แล้วก็ไออยู่เป็นเดือนอุ้ยเมื่อยเมื่อยเนาะก่อนที่โควิดจะมาเป็นนะเมื่อยแล้วก็บัดนี้ก็พอหายป่วยปุ๊บบัดนี้เมื่อยได้บัดนี้กินข้าวก็บ่แซ่บบัดนี้ไปหาเลาะกินอันข้าวต้มเซนก๋วยจับยวนไปกินก๋วยจับอภิสิทธิ์โอ้แซ่บหลายมีแห้งเหนียวมีแห้งเหนียวๆเนาะเออเอาดูแลสุขภาพของเฮาเด้อกินอาหารเสริมเข้าไปเพื่อทดแทนเนาะทดแทนเติมแต่งพลังงานในร่างกายของเฮานะคะ0812625717นี่คือเควิโก2ขวด 1,590 บาทถ้าซื้อ3ขวดดิ3ขวดกะ 2,250 บาทพี่น้องก็จะได้3ขวดกันในราคา2250 หาร 3ตกขวดละ750 บาทเด้อโทรหาผู้ค้าได้เลยสาวผู้ไทยเมืองนคร081-262-5717 081-262-5717

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร081-262-5717ย้ำ081-262-5717

0: เลยเนาะอย่าเรียกลุงได้ว่าสันดีเนาะผลงานเพลงของพรศักดิ์ทรงแสงส่วนเป็นความสุขค่ะพี่น้องได้รับฟังกันในช่วงเวลานี้เนาะสกลนครนะคะพี่น้องถ้าอยากจะมีที่มีทางยกแปลงนะคะ6ไร่กว่านะคะโทรหาสาวผู้ไร่เนื้อที่อยู่ที่บ้านดงยอเนื้อที่งามบรรยากาศดีด้วยติดถนนไฟฟ้าน้ำประปาฮอดถึงแล้วกันลัดออกไปทางบ้านพังควางนี่ก็ประมาณกิโลกว่าเนาะมาทางดงยอดี2กิโลดงยอลัดออกมาเส้นอันพังควางไปเส้นตัดไปหาถนนใบพาดกาลสินธ์ฮะนะกิโลกว่า2กิโลนี่แหละเนาะเอาเป็นทำเลจะเป็นอันโรงงานจะเป็นเฮือนเป็นซ่านจะเป็นบ้านจัดสรรจะเป็นรีสอร์ทโทรหาผู้ค้าได้เลย0812625717นะคะอันพี่น้องทีทาฝั่งอยู่เหลืองลาวคงเครื่องปรุงผะเหลอที่อันตรายหลายแรงกันได้ก็ได้เขาบอกว่า5เครื่องปรุงที่อันตรายแล้วก็มีโซเดียมสูงเครื่องปรุงผะเหลอเนี่ยที่มีโซเดียมสูงเนาะกะละมีได้กลิ่นผะเหลอจักเถอเลยเนาะถ้าโซเดียมสูงกินบ่อยไปบ่อยไปไตจะเสื่อมได้เฮอระวังเด้อพี่น้องเด้อโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคไตเสื่อมอยู่แล้วกินโซเดียมก็ต้องจำกัดกินโซเดียมก็ต้องจำกัดเนาะผู้ที่เป็นอันโรคไตอยู่แล้วนี่วันหนึ่งนี่ให้กินโซเดียมไม่เกิน 1,500 ถึง 2,000 มิลลิกรัมได้เนาะอันนี้นะคะเขาบอกว่ากะปินี่1ช้อนโต๊ะนี่ค่าโซเดียมประมาณ900มิลลิกรัมกินน้ำพริกกะปิบ่อยๆมันก็มีดีปะเลอได้เนาะซุปก้อน1ก้อนมีโซเดียม 2,600 มิลลิกรัมซุปก้อนใส่ต้มจืดแซ่บนัวนัวสดเอาใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวเนาะใส่น้ำอันฮานานินีน้ำปลาร้า1ช้อนโต๊ะน้ำปลาร้าขนาด1ช้อนโต๊ะได้นี่ยังมีค่าโซเดียม 1,500 มิลลิกรัมค่าเสริญจะใส่หลาย2ช้อนโต๊ะพุ่นน่ะ2ช้อนโต๊ะยังมีพอ3ช้อนโต๊ะผู้เดน้ำปลาร้าเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าจะเป็นเกลือดำเนี่ยเกลือดำนี่มีค่าโซเดียมน้อยกว่าเกลือปกติ1ช้อนชามีประมาณ 1,700 มิลลิกรัมได้เกลือชมพูเกลือชมพูเดี๋ยวสิเกลือชมพูนี่จะมีค่าโซเดียม1ช้อนชามี 1,900 มิลลิกรัมนั่นเนาะเอามาบอกมาตอนพี่น้องเฮ้อพี่น้องคิดว่าโอ้กำลังจะกินโอ้สาวผู้ไทยบอกว่าอันน้ำปลานี่ไส้ลายโอ้มันไม่ดีนานๆกินได้อยู่แต่อย่ากินบ่อยคือเขากินส้มตำนี่ตำนุ่นตำนี่ยำก็เหมือนกันเขาต้องใส่น้ำปลาได้เนาะเขาต้องใส่น้ำปลากินบ่อยมันก็ไม่ดีเนาะมารักษาสุขภาพกันเถอะถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บละเอ็ดเน่าเลอะซานเนาะเพื่อเราดูแลหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองนะคะคนอื่นก็ดูแลไม่ดีซ้ำเฮาเพราะว่าเขาไม่ได้เจ็บคือเฮาความเจ็บเขาปวดเขาไม่ได้เจ็บคือเฮาแต่ถ้าเป็นติ่งออกมาแล้วก็อยู่ที่เราเพราะเราไม่ดูแลตั้งแต่ต้นๆเนาะพอเราไม่ดูแลปุ๊บพอป่วยเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมาก็ต้องไปหาหมอแม่นบ่ซะก็ไปหาละเนาะไปหาหมอมาแล้วค่อยมาดูแลต่อนะคะฝากกันไว้กับเควิโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควิโกที่มีสมุนไพรมากกว่า19อย่างเนาะเอาไปกินตับไตไส้พุงปอดม้ามนะคะคนเฮาตื่นมาเห็นหน้าจังหวะยังเนาะตื่นมาเห็นหน้าจังหวะยังได้ฝากกันไว้เด้อสำหรับทางด้านของเควีโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกนะคะ1ขวด 1,290 บาท2ขวด 1,590 แถมกาแฟเฮออิห่อ1 3ขวดเด้3ขวด2,250 บาทแถมวิทยุธานินเฮอเคิง1เนาะถ้าเป็นเควีรูทีนล่ะเควีรูทีนบำรุงสายตาตาฟ้าฟางตาเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกเบาหวานขึ้นตาหรือว่าไปลอกตามาแล้วมันยังมั่วทรงลงอยู่เอาไปเสริมเซลล์สายตาของเฮาเฮอแข็งแรงเนาะแต่ถ้าผู้เราที่ยังไม่ทันได้ไปลอกตากินซะก่อนเด้อกินสะก่อนยังไม่ทันได้ไปลอกตามาฮะกินสะก่อนนะจ๊ะ0812625717กระปุกหนึ่ง590 2กระปุก1,000 3กระปุก 6,290 บาทกะลดกระปุกละ430กระทึกกว่ากันหลายอยู่ได้ล่ะเนาะเอาโทรมาค่ะครบ3กระปุกกะรับของนั่นของนี่ไปเป็นของสัมมนาคุณครบ2กระปุกกะรับน้ำมันนวดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทางด้านของเคแอนด์แฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้จะไปดูแลอาการเจ็บกระดูกกระเดียวกระดูกผุกระดูกก้อนกระดูกเป็นฟอนะคะหรือว่าไปดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายของเฮาเด้อแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินนะคะจีนอินเดียแล้วก็ประเทศไทยร่วมกันเนาะ3แผ่นดินเอิ้นว่าเป็น3แผ่นดินนะคะแฮปปี้เทนเฮิร์บตัวนี้จะไปดูแลทางด้านของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อบำรุงกระดูกกระเดียวระบบไหลเวียนเลือดของเฮาเนาะแล้วก็มีส่วนผสมอยู่19อย่างผสมในนี้มีว่าจะเป็นขมิ้นน้ำสาหร่ายแดงผู้ข้าวง่าดำทางเช้าสารสกัดจากเปลือกมังคุดตีพลาสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมและอื่นๆเยอะแยะผสมสนีครบ3กระปุก 1,290 บาทผู้ค้าก็จะแถมอันนี้เฮอนํำครบ3กระปุกพี่น้องก็เอามิกไนท์ออยไปกินนำเด้อมิกไนท์ออยตัวนี้จะเป็นน้ำมันสกัดเย็นนะคะสกัดเย็นน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติ9ชนิด9ชนิดมารวมกันเป็น1ซอฟเจลมีว่าจะเป็นเมล็ดงาม่อนน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันป่าน้ำมันซีบักทอนน้ำมันอีฟินิ่งพิมรสน้ำมันกระเทียมห่วมกันเป็น1ซอฟเจลดีกว่าเขาซื้อเกากระปุกเลี่ยงกันโอ้น้ำมันกระเทียมก็อยู่นี่เนาะโอ้น้ำมันป่าโอ้เกาแคปซูลเกาซอฟเจลกินพร้อมกันเขากิน1ซอฟเจลได้9อย่างใน1ซอฟเจลอันนี้ไม่ดีกว่าบอกคะแถมฟรี890บาทไม่ขายแต่แถมฟรีถ้าจะซื้อได้บอกได้อยู่กระปุกหนึ่ง890บาทผู้เดเนาะเอาไปกินค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าแถมในแฮปปี้เทนเฮิร์บแล้วเนาะแฮปปี้เทนเฮิร์บ1กระปุกมิกไนออยล์1ซอฟเจลเช้าเย็นนะคะแล้วอาการปวดคอปวดเข่าก็จะค่อยๆดีขึ้นอาการลั้นก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่ามีน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดพุ่นนะมาห่มใส่กันเนาะดูแลแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลบำรุงคอเข้าอาการไวทองก็กินพวกนี้เด้อจ้าเนาะอย่าสูญให้ลูกให้ผัวถ้าเป็นไวทองนะคะฟ้าวเอามาดูแลแก้ไขเด้อ0812625717ขอบคุณเควีโกขอบคุณเควีรูทีนขอบคุณเควีชาไทยขอบคุณเควีคอฟฟี่เนาะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของเพชรสังฆาตด้วยแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินมื้อนี้เวลาเบิดแล้วจากลาพี่น้องผลงานเพลงม้นโมนเธอกันฟังเนาะกินข้าวแซ่บๆรักษาสุขภาพเฮาพร้อมเด้อนอนรับฝันดีนะจ๊ะมื้ออื่นเช้าพอกันใหม่8โมงเช้าเป็นต้นไปเจอกับผู้ค้าอีรอบหนึ่งสาวผู้ไทยเมืองนครฮักสาวผู้ไทยน้อยๆแต่ขอเฮฮักนานๆ นะคะอยู่ดีมีแห้งสุขุสุคนสวัสดี
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวผู้ไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะปภ.แจ้ง10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงรัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาถึงทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคการเกษตรและราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใด
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
7: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
8: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
7: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
8: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
9: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซ่าโบนาซ่าอาหารเสริมโบนาซ่ามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซ่าโทรสั่งซื้อ0817560777
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีไม่รองรับ4ร่างกฎหมายพร้อมเผยว่าพิจารณารอบด้านหวั่นซ้ำซ้อนกับการทำงานและเพิ่มงบประมาณนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ให้การรับรองร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับว่าก่อนหน้านายกรัฐมนตรีจะลงนามนั้นได้มีข้อความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลกฎหมายงบประมาณผลกระทบของประชาชนเข้ามาประกอบการพิจารณาจึงทำให้การปัดตกในครั้งนี้เป็นการปัดตกที่มีเหตุผลโดยเฉพาะร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์แม้รัฐบาลจะเห็นด้วยกับหลักการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์แต่หลายหน่วยงานมีความกังวลว่าการตั้งสำนักงานและคณะกรรมการและสาขาขึ้นมาใหม่อาจมีความซับซ้อนจากหน่วยงานเดิมซึ่งจะเป็นการเพิ่มงบประมาณจึงทำให้ควรเอาข้อสังเกตเหล่านี้นำไปปรับปรุงBOI ผนึกกำลังอาเซียนเชื่อมซัพพลายเชนภูมิภาครับขึ้นลงทุนครั้งใหญ่นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีเขตการลงทุนอาเซียนเมื่อวันที่19กันยายน2569ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารือและผนึกกำลังกำหนดทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกและการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วสู่เศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลโดยฝ่ายไทยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการยกระดับอาเซียนเพื่อเตรียมรับคลื่นการลงทุนที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและพัฒนารวมถึงการพัฒนาซัพพลายเชนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอาเซียน
1: จบการเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
12: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
11: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพใช้สำหรับอะไรนะ
12: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
11: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
12: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
11: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพเลขทะเบียนที่ G44/68
12: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
11: ย้ายท้ายภายนอกข้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
14: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
13: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
14: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
13: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
15: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์ ์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
16: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
17: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

19:17 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับวันนี้เราพบกันวันเสาร์นะครับ26 กันยายน 2569ก็ทำกลางบรรยากาศในวันนี้ตลอดทั้งวันนะฮะก็แทบจะไม่เห็นแสงแดดนะฮะจะมีบ้างในช่วงเช้าๆหน่อยนึงและหลังจากนั้นก็ครึ้มๆนะฮะในตัวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่ก็มีฝนบางเบานะฮะตกกันเบาๆแต่ว่าหลายๆอำเภอนะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่ก็โอ้โหเจอกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีตรงไหนบ้างที่มีผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการที่เอื้อเฟื้อเวลาให้เราได้มีโอกาสนำเสนอบทเพลงเพราะๆฟังสบายๆพร้อมทั้งอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันใน1ชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์ธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับพร้อมทั้งบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่บุรีรัมย์การแว่นนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษแว่นตราแบรนด์ L แล้วก็ SP นะครับซื้อ1แถม1นะครับแล้วก็แว่นตาราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียง590 บาทเรนโปรเกสซีฟเริ่มเพียง 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับพบกับแว่นตาคุณภาพในราคาที่คุณเลือกได้ที่บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์บุรีรัมย์การแว่นแว่นสวยราคาคุ้มต้องมาที่นี่เลยนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับเมื่อยตรงไหนปวดตรงไหนทาตรงนั้นนะครับเป็นน้ำมันสมุนไพรที่บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ผลนะฮะคุณผู้ฟังที่มีอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะคนที่ทำงานก้มๆเงยๆกรรมกรแบกหามทำไร่ทำนาแล้วหรือว่าจะเป็นแม้แต่คนที่ทำงานเป็นคนทำงานในออฟฟิศแบบเราท่านๆนะครับก็เลือกได้นะครับมั่นใจได้เลยนะครับทั้งสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์แล้วก็น้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นที่ทำร่วมกันนะฮะสเปรย์ขวดใหญ่1ขวด690 บาท2ขวดแถมน้ำมัน2ขวด990 บาทจากปกติราคา 1,580 บาทสเปรย์ขวดกลาง1ขวด490บาท2ขวดนะฮะซื้อ2ขวดแถมน้ำมัน1ขวดนะครับแล้วก็ในราคาเพียงแค่690บาทจากปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันขวดละ100บาทซื้อ10แถม1นะครับสนใจก็

แคทซื้อได้เลยทางออนไลน์ผ่าน TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสถหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามที่ผู้จัดนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0610588600นะครับ0610588600นะครับในช่วงนี้เราเข้ามาดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราประจำวันนี้นะครับ26 กันยายน 2569กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีรายงานออกมาเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังนี้นะครับสถานการณ์นะครับเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเมื่อวันที่23 กันยายน 2569เป็นต้นมานะครับบริเวณฝนสะสมทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำตั้งแต่วันที่24 กันยายน 2569เป็นต้นมานะครับมีผลกระทบนะครับพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวนะครับมี6อำเภอ16ตำบล131หมู่บ้านนะครับประชาชนได้รับผลกระทบ 3,924 คน 1,123 ครัวเรือนนะครับบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขัง184หลังนะครับทางด้านการเกษตรนะฮะได้รับผลกระทบนะครับนาข้าว 7,015 ไร่พืชไร่2,045 ไร่พืชสวน211ไร่ด้านปศุสัตว์นะครับประมงได้รับผลกระทบนะครับโคกระบือ331ตัวสุกร208ตัวเป็ดไก่ 3,000 ตัวบ่อปลา24บ่อทางด้านสิ่งสาธารณประโยชน์นะครับถนนได้รับผลกระทบ19สายนะครับฝายน้ำ2แห่งโรงเรียน1แห่งสะพาน1แห่งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ยุตินะครับปริมาณน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่6อำเภอนะฮะการดำเนินงานของกอปภจังหวัดนะครับบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์สำนักท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายทหารตำรวจอำเภออบต.ในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอส.ชรบ.อพปร.อสม.หน่วยกู้ชีพจิตอาสากาชาตินะฮะอาสาสมัครในพื้นที่ร่วมให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนนะครับโดยวันนี้นะครับ26 กันยายน 2569มูลนิธิMiracle of Light ลงพื้นที่อำเภอโนนดินแดงและหานทรายและอำเภอประโคนชัยเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยนะครับก็เป็นตัวเลขนะฮะที่ได้รับผลกระทบโดยรวมนะครับก็จะมีพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเฉลิมพระเกียรติละหารทรายโนนดินแดงประคำนะฮะหนักๆนี่ก็คงจะเป็นเรื่องของทางอำเภอละหารทรายนะครับโดยในส่วนของละหารทรายวันนี้นะครับนายธนวุฒิศรีกิมแก้วนายกกุ้งนะครับนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตำบลสำโรงใหม่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักบ้านหนองปลาอืดนะครับบ้านหนองด่านบ้านสำโรงหลังจากพื้นที่ของตำบลสำโรงใหม่เจอฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้น้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนกว่า50หลังคาเรือนนะครับทางเทศบาลก็ได้เปิดทางน้ำระบายน้ำตามจุดต่างๆแล้วก็ได้นำถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าฝนตก
นะฮะเรียกว่าตกนานน้ำอิ่มตัวทำให้พื้นที่ดินนั้นอ่อนนะฮะต้นไม้ก็ล้มขวางถนนนะครับทางงานป้องกันทางด้านเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ก็ได้ดำเนินการแก้ไขทุกจุดแล้วก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของทางด้านอำเภอละหารทรายในส่วนของตำบลสำโรงใหม่นะครับส่วนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับคุณผู้ฟังครับณเวลานี้อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลตาเป็กตั้งแต่ตีสามของเมื่อคืนนี้นะครับหมู่บ้านได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนกว่า40หลังคาเรือนนะครับทั้งมีการกัดเซาะถนนตัดขาดนะฮะเทศบาลตำบลพนมรุ้งร่วมกับผู้นำชุมชนชาวบ้านเร่งบรรจุกระสอบทรายติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายนะครับเตรียมรับมวลน้ำละลอกใหม่ด้วยนะครับโดยวันนี้ในส่วนของพื้นที่ตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันแล้วก็ส่งผลให้มวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมถนนเข้าออกหมู่บ้านพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนประชาชนหมู่บ้านในตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่เวลาประมาณตีสามของเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะบ้านห้วยใต้หมู่9ตำบลตาเป็กนะครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้กว่า40หลังคาเรือนนะครับโดยระดับน้ำอยู่ประมาณ 50-60 เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะฮะยังได้กัดเซาะถนนบ้านหนองม่วงหมู่7ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้เบื้องต้นชาวบ้านก็ได้นำแผ่นเหล็กมาวางเพื่อพาดให้สามารถเดินข้ามไปมาได้เป็นการชั่วคราวก่อนนะครับทั้งนี้ทางผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายไปวางตามจุดต่างๆนะครับขณะเดียวกันทางเทศบาลตำบลพนมรุ้งก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งบริเวณน้ำท่วมนะครับเพื่อเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำระลอกใหม่ที่จะไหลมาสมทบซึ่งอาจจะทำให้เกิดระดับน้ำให้เกิดมีระดับน้ำที่สูงขึ้นได้อีกนะครับทางด้านนางโกสุมมูลคำผู้ใหญ่บ้านบ้านตาเป็กก็บอกว่ามวลน้ำทะลักเข้ามาท่วมในพื้นที่ตั้งแต่เช้ามืดนะฮะวันนี้นะครับส่งผลให้จุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอย่างบ้านห้วยใต้หมู่7บ้านเรือนถูกน้ำท่วมที่ถูกน้ำท่วมขังแล้วประมาณ40หลังคาเรือนนะครับขณะเดียวกันพื้นที่บ้านตาเป็กหมู่1ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันนะครับเนื่องจากตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้กับคลองลำปะเทียนะฮะประกอบกับมวลน้ำที่หลากจากอำเภอละหารทรายและตำบลยายแย้มวัฒนาไหลเข้ามาสมทบส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำไม่ทันแล้วก็เกิดน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างฉับพลันนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพนมรุ้งก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งบริเวณจุดวิกฤตเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่โดยเร็วนะครับพร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนแล้วก็แผงเหล็กนะอำนวยความสะดวกในการจราจรเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังทางนี้นะครับขอแจ้งเตือนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังกระแสน้ำไหลผ่านผิวทางนะครับแล้วก็ขอให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกลงมาสมเพิ่มเติมนะฮะก็อาจจะทำให้ระดับน้ำนั้นสูงขึ้นได้อีกนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในส่วนของทางด้าน
อำเภอบ้านกรวดนะฮะก็เรียกว่าสถานการณ์ก็น้ำก็ลดลงบ้างแล้วนะฮะถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็คงจะทำให้สถานการณ์นั้นเรื่องของน้ำท่วมคลี่คลายแต่ว่าถนนก็ได้รับความเสียหายก่อนเดินทางนะครับก็ต้องตรวจเช็คเส้นทางนะฮะว่าสามารถผ่านไปได้หรือไม่โดยเฉพาะเส้นทางที่ออกจากอำเภอประโคนชัยเข้าสู่อำเภอบ้านกรวดนะครับตอนนี้ก็ยังมีปัญหานะครับน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับนั้นก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันตรงนี้ก็แล้วกันนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอกับนาทีของผมดีเจหมูครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี้สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
5: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
5: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: คัดเพลงฮิตติดใจทั่วหน้า

บทเพลงเพราะๆจากแจ็คธนพลนะครับสวยจนล้นนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปนะครับกับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับ FM 98.25 MHz สถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยละกันนะครับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริ่นทิพย์นะฮะพร้อมๆกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใช้สำหรับทานะฮะน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะครับตอนนี้ก็เอาใจสายปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปวดเมื่อยตรงส่วนไหนของร่างกายนะครับคอบ่าไหล่หรือว่าอาการออฟฟิศซินโดรมนะฮะรวมไปถึงสายออกกำลังกายขอแนะนำเลยนะครับสเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยปริ่นทิพย์ฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวไม่เหนียวเหนอะหนะตอนนี้จับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับร่วมกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนวดนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักเอาใจแฟนรายการของเราวันนี้นะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดใช้ได้นานๆ นะครับ1ขวดเพียง690บาทนะครับจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร2ขวดเพียง990บาทจากปกติ 1,580 บาทนะครับพร้อมทั้งสเปรย์ขวดกลาง1ขวดเพียง490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดเพียง690บาทจากราคาปกติ 1,080 บาทนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตแยกขายนะฮะขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะฮะสนใจสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่าน TikTok ชื่อร้านนะครับพัชรินโอสดนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์ของผู้จัดได้นะครับ0610588600นะครับ0610588600นะครับในช่วงนี้เข้าสู่เรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์นะครับช่วงนี้นะครับน้องๆบัณฑิตนะครับที่เดินทางมาซ้อมรับพระราชทานปริญญานะฮะก็พรุ่งนี้ก็จะมีพิธีซ้อมใหญ่มีถ่ายรูปนะฮะก็สำหรับใครที่จะเดินทางผ่านทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏหรือว่าถนนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรอบก็ต้องเรียกว่าเช็คเส้นทางนะฮะให้ดีในช่วงเช้าๆนะครับตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและตอนนี้นะครับก็มีข่าวดีๆนะครับกิจกรรมดีๆจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับ55ปีวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาณหอประชุมมาลินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะฮะร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะครับกิจกรรมมากมายภายในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีนะครับลำวงย้อนยุคลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกนะฮะจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานนะฮะที่สำนักงานของคณะทุกคณะนะครับในราคาบัตรโต๊ะนะฮะโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์0853154142นะฮะหรือว่าเข้าไปที่เว็บเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนั่นก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆในช่วงนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับก็จะมีขึ้นในช่วงเช้า
ของวันที่3ตุลาคมนะฮะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชวนวิ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในรายการ BRU Charity Run 2026นะฮะวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะฮะก็เชิญสำหรับใครที่สมัครไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมกันละกันนะครับซ้อมกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนนิดๆเท่านั้นเองนะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะสายที่อาจจะเป็นสายรักสุขภาพสายออกกำลังกายหรือว่าแม้แต่สายบุญก็ตามแต่นะฮะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะไปเรียกว่ามอบเป็นทุนการศึกษานะฮะเพื่อปันโอกาสดีๆให้กับน้องๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับเราเข้าสู่บรรยากาศงานเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนโอเรดิโอกับนาทีของผมดีเจหมูนะครับพบกันทางสถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz แห่งนี้ครับมาที่งานจากเสรีรุ่งสว่างนะฮะเพลงนี้เทพธิดาผ้าสิ้นครับ

ุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราก็คงจะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางอย่างมีความสุขถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับเช็คเส้นทางช่วงที่มีน้ำท่วมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก่อนออกเดินทางนะฮะแล้วก็เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทุกคนทุกท่านขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการในช่วงเวลานี้สเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปบุรีรัมย์การแว่นไกลสี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์พร้อมกับน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปรมจิตนะฮะให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ดูแลรายการของเราตรงนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ

0: แจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
4: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำท่านผู้การเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเขาออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็แบบเรียบร้อยเนี่ยออกได้เลยไม่ต้องรอกำลังทุกคนออกกรุงเทพเนี่ยจะมีมณฑลหมู่ที่10ก็เปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
3: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
5: นายเจเซไทเซตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำมารีน MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
7: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วันนะครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่พบว่ามีความจำเป็นที่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน
6: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครูสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
8: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เร่งจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีกซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเปรมปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วๆนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและ

ชุดตอกลิ่มของบักลานี่ได้ยังเนี่ยแหละลูก ก็จะได้น้ำมานวดไปถูไปทาบริเวณที่เราปวดครับหนึ่งกระปุกเลือกเอาคุณผู้ฟังจะเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นพร้อมครับชุดกลิ่นครับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีครับบรรจุ100แคปซูลราคา850บาทน้ำมานวด180บาทครับชุดตอกลิ่มจัดให้พี่น้องในราคา 1,000 บาทปกติ 1,030 บาทอันนี้ก็เอาไปกินเอาไปถูเอาไปทาได้ทั้งภายในและภายนอกคุ้มค่าครับแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาว่าจังได๋มันก็สิได้สร้างแล้วล่ะเอามันชุดฟ้อนอ้อมเตียงเบิ่งๆกระดาษได้ทั้งน้ำมันนวดสูตรฮ้อนสูตรเย็นพร้อมกับสมุนไพรเพชรดีมัดล่ะจินค่าผมมีซ้ำนี่ล่ะมีหลายสุดก็คือชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่ล่ะได้มัดแล้วสันใส่ชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปแล้วได้เดือนนึง

0: ก็บ่ต้องใส่ต่อบอกต่อด้วยนะถ้าไม่ดีก็ต้องบอกต่อนะครับไม่ต้องสนับสนุนกันผมก็คิดว่าผมเอาแนวดีแนวที่เป็นตาสนับสนุนกันละมาบอกมากล่าวเออแต่ว่าขันเอาไปใส่เอาไปถูเอาไปท่าเอาไปกินแล้วมันไม่เป็นก้าวมันไม่คือก็ไม่ต้องสนับสนุนกันเงินค่ำกำแก้วมันหายากละครับอีพออีเมียเอ้ยกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสลึงแต่ละสตางค์ก็ได้เนาะจ่ายออกมาแล้วมันต้องคุ้มค่าเด้ยิ่งนะฮะจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเป็นแหล่งเกิดที่จะต้องหาเงินหาค่ำดำเนินชีวิตกันต่อไปก็ได้อ่ะถ้าอยากจะได้ชุดไหนก็ต้องค่อยโทรหาบักลาก็แล้วกันลองดูครับคุณพ่อคุณแม่เฮาก็ได้เบอร์นี่เบอร์เดียวได้บ่มีจำนายตามร้านค้าร้านขายเบอร์หาบักลาโดยตรงจัดรายการอยู่นี่หรือว่ามืออื่นหูใส่ตาแกงจดไว้ซะก่อนครับโทรหาตอนใดก็ได้ตอนใดก็ได้ประเภทเบอร์โทรศัพท์ของพลนี่เปิดแข่งเซเว่นครับ0803060509 08030605090803060509เด้ออีเมเด้อผู้ฟังเอ๋ยรายการฮัลโหลโปโลกโปโคโฆษณาจบสิ้นผินเข่าใส่ทางนิทานวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่โดนนานกี่ต่ำนานนี่แต่นานเนินหลายสัวคนเพิ่นได้แล้วฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานซะแล้วเมื่อนี้ทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์คครับผลิตภัณฑ์ดีสมุนไพรเพชรดีพร้อมกับน้ำมะนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณหน้าคาสดหอมหน้าขี้สดเย็นครับนำเสนอกันต่อครับกับบอลล่ำเรื่องต่อก่อนทีมงานตะวันย่อแสงล่ำมวลมวลให้พี่น้องฟังเป็นนิทานกติเตือนใจนิทานพื้นบ้านตั้งแต่โดนนานมาในทองเรื่องยากินปิงต่อจากมือว่านเรื่องเล่าสิเป็นจังใดนั่นทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กนำเสนอให้พี่น้องฟังกันต่อไปมวลม้วนจากทางรายการครับ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน

0: จังไรล่ะท้องบัดนี้ลูกสาวก็กระถามบ้างแล้วได้เขาตกลงแล้วครับดองกระได
1: อ้าวขั้นตกลงแล้วจังสันบาสิเอาเป็นแน่แท้แล้วเฒ่าเอ้ยค่าสินสอดยอดแม่สิเอาจังไดก็ว่ามาเบิ่งสิห้องเบิ่งอย่าสะห้องแห้งหลายแล้วฟ้าก็ได
0: ้ส่วนมาลูกสาวลากันเงินข้ามแก้วสามบวกค่อยนอนคือเพิ่นว่าคนเดียว
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ความเพิ่นว่านั่นลูกสาวกกเพิ่นพันมาดคาหลายว่าสิลูกสาวบ่ายเพิ่นพันมาดคากวงเงินข้ามแก้วสามค่อยนอนบวกว่าแหมพอดอง
0: ค่อยบ่แม่นสามบวกค่อยนอนมันจังแม่น
1: เฮากะเฒ่าหน้าเฒ่าหลังสามบวกค่อยนอนเอ้าท่านจังซั่นก็สิบ่ต่อสะหยามดอกเงินอยู่หั่น2แขนเสียก็สิพอดมันมาให้มันเบิดหั่นล่ะมักแห้งกว่าหมูไข่ท่านจังสั่นเจียวมือได้ดีแล้วพ่อเฒ่า
0: เรามาบัดนี้เฒ่าดองเอ้ยท่านว่าถามดูทวนล้วนในตาบ่ขัดขีดเฮ็ดตามนี้ตามประเพณีกำหนดบอกพี่น้องเอาเดือนหน้าแน่จริง
1: โอ้สิเอาเดือนหน้า
0: ท่านว่าสินดอกนั้นตกลงกันย่างเป็นมาขาดอันใดบ่ได้ให้จำไว้ถอยแม่ทิวกำหนดเอาไปเลี้ยงในเรียนเอียงต่างเดียมนี้ถ้ามือตันวันดีได้ทิพย์ทำแม่นแม่งตกลงมือสู่ควรก็จำควรเราร้องเฒ่าแม่ค่ำผิวจัดเลี้ยงทรงหาผ้าเข่าผ้าป่าจัด

0: ไปลูกเอ้ยหาผ้าเก่าผ้าป่าผู้ถอดรองกินได้ลูกลา
1: โอ้ยบ่อยากบ่ซ่าดอกขั้นจังซั่นก็สิลาเมื่อเลยดอกเพื่อพ่อดองของให้พร้อมมาผ้ากูเมื่อบ้านบัดนี้ของ
2: โอ้จะเป็นเพิ่นยิ้มยุ่มยุ่มนะเพิ่นดีอกดีใจแต่ว่าอย่าสะลืมเด้ออีแม่เด้อแกงบักกะต้นน่ะอย่าใส่นี่เป็นเด็ดขาดเด้อมื้องาน
1: มึงจะเว้าลำไล่นี่ว่าผ้ากูไป
2: เดี๋ยวเจ้าบอกแม่ว่า

0: ให้หาบักสุราน้ำหวานๆสักข้าวโอ่งข้ามงัวลงสักสี่ลอยเซิ่นแขกกับสี่คน
1: มาบัดนี้เดือนสมาหัวลมเป็นฝนตกลิ้นห้ำดอกเมียดฟังเสียงกบเทียดห้องในมองเอิ้นใส่

ใครหาเจ็บไม่ห้องไว้แล้วก็หังฟังบ่อะไรเอียงสิหาหังห้องใครยังผู้คนมากไม่สิสุขหิมล้นใส่ดินหันมาหวนถึงเท้าหมอคำพามาส่งโศกตกบันไดทางเศร้าสิ

โอ้ยแม่สิหาผู้ให้เขียวก้อมบ่เก่าถึงเขียวเอ้ยเขียวพี่ก็คิดฮอดน้องบ่นั่นก็เป็นน้ำบ่นอนก็เป็นเสียงเขียนสารใส่ทรงบ่ถึงเด้ครับพ่ออยากไปหาน้องงานเฮือนสดบ่วางเอาแต่วาสนาสิรำคาญเรื่องเชื่อบุญขาดได้นะสิได้เป็นผู้ชายพี่บ่หมายไผแล้วคันเขียวคำยังอยู่แม่นเสียด

0: แม่กับเสี้ยนของวาสิไปยามสหายเพิ่นป่านนี้ยังบ่มาโอ้เฮาฮอดก็มาพอดีแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งแม่นั่นมันคือส้มยิ้มเปื่อยๆมาแท
1: ้มาบัดนี้แม่ทั้งหิวกลับมาบ้านใจบานส้มเสื่อมเครื่องสะอึกสะอื้นยืนยิ้มอยู่ผู้เดียวเสียงเอ่ยเสียงแม่กลับมาถึงบ้านกันเหือนซ่านเหือนใจเอซื่นโอ้ใจดีโอ้ยมาดึงแม่ขึ้นมา

0: องพ่อเอ้ยมาดึงแม่ขึ้นเมื่อนในลูกหลาไว้ไว้แม่ได้ข่าวดีสิมาเบาสู่ฟังในลูก
1: อ้าวข่าวดีอย่างแม่กดพ่อไข่หัวขอบพ่อไอ้เศร้าคืนน้ำในปังแม่เห็นเบาๆก็ห่างกันบ่
0: แกจะเบาเลี้ยงกูเบาก็ห่างมันดีกว่านั่นได้ลูก
1: ข้าวดีนางแม่เบาลูก
0: ไปขอลูกไข่ไปขอสาวให้เจ้านั่นล่ะคำลูกเป็นผีขมุนผู้ดีมีหนาเทิงเป็นลูกสาวหล่าก็เทิงงามเทิงคำคองได้ลูกหล่าม
1: าบัดนี้พ่อได้ฟังคำเบาเอาหูแข้งฟังข้างหนึ่งถึงกับเหงื่อแตกหน้าปันผังฟ้าหาสีรันเต็งแม่เอ้ยลูกบ่ท่านอยากได้ให้รอก่อนจัก3ปีเพราะเสียงมีหัวคิดก่อนเปียงมั่นหลาเจ้าอย่าสะขืนใจเท่าขอคำพ่าขอหน้าแม่ให้ลูกขอก่อนเถิดเจ้า

สิเลี้ยวลบหลีกดอกคำพาแม่ไปหาพ่อคำบุญมาประบุญหัวเสียงเพื่อนลาเผาเป็นเคยแก้วแม่กำหนดเดือนหน้าเดือนเกียงมือสิพันกำหนดเอาโลกให้เชิญเท้าให้สั่งใจไผสิว่าลูกโอกะตามสร้างหัวเขาย่าสิหาเอาเองผู้สิมาเป็นไผคือสิพอใจแล้วคันเสียงเอ้ยพอได้เอกข่าวซื้อเจ้าสาวแพงสีผู้มาเป็นลูกสะ

0: ี่นะ
1: ข้าข้าข้านี่ๆๆจดหมายผู้สาวขึ้นฝากมาหาน่ะจดหมายที่เขียวอ่ะ
2: ของนี้
0: มาจังไหนผู้ไหนมันเอาอีหยังพึ่มๆพำๆอยู่หันเดียวเนี่ยกูเว้ามันเอาหูใส่บ่เดียวเนี่ย
1: ไปบ้านเจ้าหูบอดแม่น
0: ี่หูบอดจังไหนกูบอดตาตาแข้งสีนั่นผู้ดีขาวสูงอาบล่ะมือแม่ไปก็ใส่เสียเลี้ยงเออเ
1: ฮ้อโอ้ยเอาเป็นอยากขอเนาะ
0: เอา
1: อาบอกเธอเธอเจ้าเสียงเออเฮ้อแดงจึ้งทึ่งก็ไร
0: เอาก็สั่นกับแม่แม่ข้ามผิดสตีละครกูข้ามเบิ่งกูกับว่าแม่เหลืองคักคักคันแล้ว
1: อืออันละก็บอกเราใหญ่อ่ะ
3: มาบัดนี้แม่เอ้ยลูกจะไขคำแจ้งแถลงคำให้แจ้งแก่บลูกไปแอบรับน้องอีเขียวก้อมผู้ผัดพ้อย
0: ผู้ไหน
3: ผู้นั่งโง่จ้อยๆเสียงกระคอยสงสารลูกบ่ลืมของค้านบ่เปลี่ยนใจให้ลืมน้องแม่อย่าถ่อมหัวใจเท้าหมอคำพังไปเอาใหม่โอ้โอ้ยมาบัดนี้ตัดสินใจว่าได้รับรับน้องเอาเขียวก้อมเข้าห่วงเขาคิดเห็นทั้งความเบาของนางน่าสังเวชเหตุหนึ่งเป็นกำพร้าเป็นหน้าในสะอางเพิ่นบ่ได้นางน้องผิดสัญญาบ่มีคู่คั่นลูกหมายหังสู้อีเขียวก้อมสีแสงเวน
0: แสงลูก
3: นางยังสัญญาพร้อมสีโสมาเลี้ยงยาอารักษาหาเท่าพวมน้องก็แม่นไหม
0: เ
3: พิ่
0: นสิบ่แม่นมาเลี้ยงเด
3: ้อคั่นนางสู้สีให้พยาบาทไอยตาชาติสิมานางสีขอเป็นนกกู้หูก็ยังได้ขอให้เห็นใจเท่าตามใจ

0: ว่าจังใดก็เสียงว่าจังใดก็เว้าใหม่เบิ่งซ
1: ะเด้อแม่เสียงนั่นเว้ยละกับแพงสีเสียงละกับนางเขียวแม่
0: เขียวใสอีเขียวคุ้มใต้หั่นบ
1: ่ครับแม่เขียวคุ้มใต้แล้วตกลงกันมาสิเอากันแล้วแม
0: ่อู้ยอีลูกบ่มีตระกูลรุ่นชาติมึงสิไปเว้ากับมันเฮ็ดหยังหน้าสิทุกข์ขี้ยากหน้าห้องเดียวก็บ่มีตัวนั้นเพื่อนสิล้มทับมันตายมึงก็เบิ่งซั่นบ่เสียงเอ้ยเสียงมันสิเสียผู้เฒ่าคันบ่เอาเพิ่นสิว่าแม่หาลูกสะใภ้ลูกชายจำบ่ประสงค์บ่ตกลงซาซ้ำมันสินำใจเฒ่าโสดาเอาทางคันแม่ขึ้นสิลำหัวเจ้าสิอาบสีอยากให้ดีบ่เห็นด้วยแกลงคันเฒ่าง่ายขัดถึงคำ

มาบัดนี้ไอ้เขียวไอ้เขียวแม่นว่าแม่สิกั้นเอาเสื้อขาวมาคันก็ตามแล้วพี่ที่ดันไปหาลูกเอาจนได้เลยทำใจให้เริ่มน้องสิร้องตามแม่บังเกิดคันแม่เปิดฟังให้เสียงเท้าบ่ว่าหยังแม่เอ้ยท่านจังสันลูกสิเขียนบัตรกินเลี้ยงบัตรเคลื่อนมือสีคำส่งหาแม่เขียวคำคันได้ยินเรื่องนี้นางสิเต้นหรือนางเงากำหนดเอาบัตรเอิ้นเตือนคนแม่นมือเอิ้นคืนคำแม่บ่ได้สิตาม

ให้พ่อบรรทุกไม้ก่อนลงใส่กันกระบาลมาสังหารปิดบังแม่ผู้เคยทนองเพียงเห็นมายายตาถั่วสังทั้งไปตามใจชอบสังบ่ย่านเหตุพ่อพ้องเข้าพ่อแม่มันสังสิไปปันร่วมโซดันเอาหาห่วมเสียงเอ่ยเสียงคนเขาสิย่อเยยเหมือนไก่อะเลยหัวเด็กคำเบิ้งเห็นมายายตาถั่วคันคันแม่หูแก็บคันสิแลบเห็นให้ย้ำเจ้าซองบ่เห็นแม่บ่ยินดีหมั่นคันเอามาห่วมลูกเศรษฐีคำเขายังนั่งมือเลือคงแต่กะวันท่านจะมีใจเลี้ยวคันคืนคำแม่บังเกิดถ้าเสด็จความนำสตกกำบ่เสือคำให้จะทำใจเล่นอย่าเห็นมันเป็นประโยชน์แต่คำเอ่ยอดสาฟังแม่เมาให้เอาเขาเอ่ยแม่อันใส่หู

0: สันละเสียงเอ้ยฟังคำแม่มันจังดีต่อลูกลูกพอฟังคำพ่อคำแม่ผีแกเขาบ่น่าลูกท่านว่าได
1: ้ฟังอยู่ดอกคุณแม่ผมตกลงเอาแล้วล่ะมาบัดนี้เขียวทำเอ้ยพ่อเมื่อสะดงขอนแสงจันทร์โซกอนลอดลมไผ่นั้นมันหัวนึกภาพพ่อพื้นนั้นอยู่เดินสารหลักที่นี้ผมแน่นแม่มาแขนกันไว้เองขันขัดใจมั่นดาเท่าตามเรียนมาว่าเป็นบาปคนศิลาลาบรวมคุณเท่าสี่พ่อเป็นน้ำ

0: คำพระยืนทรงเสาเหนาพระไทยเราบ่ออกบ่อกระมือทรงสนที่น้ำเท้าเข้าสู่ผ้าเหลือใจเด้บอนที่เชื่องประสงไว้บ่พอใจไปเอาไม่แม่พันคุ้มให้เท้าไปเอาห้องคุ้มไม่ซ่อนมาสะอ่อนใจโอ้โอนสิ้นนี่จังแม่นกำจังแม่นสายได้มาจองหนาวทำให้เท้าเอา
1: หมอลำแม่ยากินปิงครับนิทานตั้งแต่โบร่ำโบราณ นิทานพื้นบ้านที่อยู่กับท้องถิ่นไทยอีสานหลายเรื่องหลายเล่าสัวฝ่าหลาปีที่นำเสนอในรูปแบบต่างๆเนาะฮะผักจักข้าวหนึ่งจักบืดหนึ่งกันซะก่อนนะฮะจังมาฟังกันต่อฟังกันไปยาวๆวันละ2ชั่วโมงพรุ่งนี้นาสิจบเดี๋ยวผมเบิ่งจักบาทก่อนมันเหลืออยู่จักตอน1 2 3 4 5โอเคมื้ออื่นน่าจะจบเด้สำหรับยากินปิงล่ำมวลครับจากทีมงานหมอล่ำคณะตะวันย่อแสงหมอล่ำเก่าหมอล่ำดังตัว สมัยเก่าๆบางคณะก็อาจจะได้ยินเหมือนกับเทปคาสเซ็ตครับเพราะว่าหมอลำเก่าหาฟังยากเด้ระบบการอัดเทคโนโลยีที่เขามาซอยมันก็เป็นมวลเทปนะเอาแม่เทียที่มาตัดต่อเทียที่มาเอามาให้ฟังกันได้นี่โอ้นะครับระบบเสียงก็อาจจะไม่ชัดเจนแต่ก็พยายามหามาให้ฟังแม่นชัดเจนว่าชัดเจนจะได้ลูกแม่ฟังกับมวลคือเก่าพอมันมีท่วงทำนองมีศาสตร์และศิลป์ของกลิ่นอายของบ้านเฮาหมอล่ำเก่าๆนี่ฟังย่ำใดกับบิ้งเบื่อครับอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ครับฟังได้ทั้งคติเตือนใจฟังได้ความเพลิดเพลินได้ความหูตัวหาลังเธอกับเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องวรรณคดีหัวเนี้ยเอามาสวมบทในละครนะครับให้ตัวละครแต่ละตัวเล่นเล่นแล้วก็แสดงออกมาเป็นวาดเป็นศิลป์เป็นหมอลองหมอล่ำนี่บ้า นี่แหละคือมรดกอันล้ำค่าคุณค่าทางจิตใจของคนอีสานบ้านเฮาสนว่าภาคอื่นก็ฟังได้ พี่น้องทั้งภาคกลางก็เริ่มซึมซับไปฟังกันไปทุกวัฒนธรรมทุกภูมิภาคล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางจิตใจเราคู่ควรต่อการที่จะส่งเสริมทุกศิลปะการแสดงนั่นแหละของทุกผู้มีภาคบ่ว่าจะเป็นภาคใดก็ตามสร้างอ่ะขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวจังฟังกันต่อยากินปิ่งตะวันยอแสงผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเขาสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้แล้วก็เอาสมุนไพรดีๆแบบนี้มาให้กับพี่กับน้องได้เอาไปใส่ได้เอาไปถูเอาไปทาเอาไปรับประทานเป็นประจำทุกค่ำคืนอยู่แล้วเนาะขอบคุณหลายมองไลบอนครับพี่น้องทั้งอำเภอสตึกขึ้น 99.0 นี่ก็ฟังได้ไกลครับชุ่มพ่วงโคราชบอกว่าฟังเคยเด็กเคยคอยนึงมันหมุนมาพอดีพะนะวะอำเภอชุมพวงโคราชเดี๋ยวประมาณเดือนหน้านะครับเดือนหน้าผมปักหลักไว้แล้วที่ 104.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ลำทะเมนชัยบ่พี่น้องทั้งโคราชจะฟังเป็นหรือเปล่าครับหมอหลองหมอล่ำก็ได้เนาะอำเภอประทายปากหลักเป็นที่เรียบร้อย 103.0 นะครับเดี๋ยวคงจะได้ฟังกันครับพี่น้องทั้งโคราชอำเภอเมืองโอ้หลายอำเภอเดี๋ยวได้ฟังกันได้ฟังกันชัดนะพี่น้องทั้งล่าศรีสะไดก็บอกว่าฟังอยู่99ทั้งรัตนบุรีบ่ฮั่นชัดก็ได้ปากหลักไว้แล้ว 96.25 อำเภอนะครับล่าศรีสะไดมองฟังได้มองบ่ที่ค่อยขยับไปเรื่อยๆให้พี่น้องเฮาได้สืบสานอนุรักษ์ไหวศิลปะการแสดงแขนงหมอลำขยายไปลดละ บ่ได้ใบหน้าขึ้นกับสร้างมันเฮาก็สู้เท่าที่เฮาสู้ได้ละไปเท่าที่มีกำลังใจครับน้ำคาไฟซอยสถานีแต่ถ้าเกิดว่าใจปั่มแล้วปั่มใจสิ้นเดือนปั่มบ่มีรายได้เขาเราก็ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าลาก่อนลาก่อนลากลอนเนาะอยู่ว่าเด้อ คันว่าสนับสนุนสมุนไพรของบักหลามันก็อยู่ไม่ได้เด้ต้องนับหนุนกันนะคุณพ่อคุณแม่นะสิ่งที่สำคัญก็คือสุขภาพร่างกายนั่นแหละบางคนก็โทรมาบอกว่าโอ้ยประสาหยังประสากระปุกละร้อยแปดสิบน่ะมันนวดสิเป็นเก้ายังประสายังสั้มเพชรดีแปดร้อยห้าสิบแต่ถ้าชุดเป็นมือพ่อก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวประมาณจักอีกสามสี่เดือนถ้าพ่อซื้อเด้อภาษายังดีบัดชุดเป็นมือคือกาซื้อบัดของหลานี่แม่หลานี่แม่ร้อยแปดสิบนี่แม่คือบ่กาซื้อเอาไปใส่ของหลานี่คืออยากให้ใส่แท้อ้าว0803060509 0803060509ไปหาอีเมลข่อยก่อนนะครับอยากได้ชุดแดกจังโทรมาเด้อเบอร์นี่ล่ะอยากได้โทรมาตอนนี้ก็ได้วันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็ได้อยากจะได้สมุนไพรดีๆไปถูไปทาไปกินไปรับประทานกับอาการปวดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไปหาอีแม่บุญเลี่ยนข่อยก่อนดอก
2: ละ
3: ครับแม
2: ่นี่ยายบุญเรียนสำราญอยู่บ้านยังเตี้ย
3: ครับแม่อ
2: ำเภอศรีขอรภูมิตำบลเองอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร
3: ์ครับแม่ครับมาจากไหนครับแม่
2: ย่ายว่าย่ายท่าท่าย่ายน่ะมันดีนะย่ายคือช่างย่าน้ำละอีก
3: อ๋ออีแม่เสียวจักกระปุกครับรอบนี
2: ้เอาคือตอกริมนะเดี๋ยวแต่ย่ายอยากให้เพิ่มหน้าค่าน้ำละ
3: อีกอ๋อมันจะเป็น
2: หนึ่ง
3: อ๋อก็คือเอาสูตรทอดสูตรเย็นละกาไอเพชรดีเน
2: า
3: ะ
2: สูตรเย็นย่ายบ่ย่ายบ่เอาย่ายจะเอาแต่สูตร
3: 1,180 บาทนะแม่เนาะ
2: ได้ลูกได้
3: อีแม่เอาเป็นสูตรห้อน2กระปุกแล้วก็เพชรดีนึงเนาะแม่เนาะ
2: ครับเพชรดี1ซองแล้วก็ราคาสูตรห้อน2กระปุก
3: โอเคครับอีแม่ใส่ดอกเป็นเลยแม่ใช่แน่บ
2: ่มันใช่แน่ลูกหล่ะมันออกมันนวดแล้วก็มัน
3: แห้งบ
2: ่ครับอันนั้นหมดแล้วหมดต้นแล้วแต่ยายบ่มีเวลาไถร้านมันเท่าไ
3: หร่อ๋อครับมีแห้งบ่มีแห้งบ่ใส่ดอกมีแห้งบ่
2: มันดีขึ้นดีลูกหลามันอันนั้นก็กวาดเทือนกวาดชั้นได้นะจะกวาดมันอันนั้นแล้วก็เพชรดีก็ถือย่ายก็เช่นถือเพชรดีนั่น
3: อืมครับแม่ฮะเดี๋ยวบักหลาเดี๋ยวบักหลาส่งให้แม่เด้อ
2: ม
3: ัน
2: ยังอยู่ยะครับอันนั้นเดี๋ยวหลายจะทันบางสายเด้อ
3: ครับแม่ครับ
2: เดี๋ยวย่ายจะวอนให้ละเอียดเพชรดีย่ายมันยังดูแต่ย่ายอยากเอามาเปิดไว้ย่ายมันขาดต้อนนะ
3: แม่
2: ย
3: ่
2: าย
3: มันขาดต้อนแม่ครับถูกต้องครับแม่ครับได้ครับผมขอซื้อที่แม่ซื้อยังก่อน
2: นานลืมยายแล้วนะที่จังบ่เคยออกรายการน้ำยายเอาไปอียายนั่นแหละออกซื้อยายบ่เคยออกซื้อจักเทื่อยายก็ชวน
3: อีแม่ยังก่อนแม่ยังก่อน
2: เขียนไว้นะเขียนไว้นะเดี๋ยวลืมนะ
3: โอเคครับแม่เขียนไว้แล้ว
2: คุณยายบุญเรียนสำราญ
3: ครับบ้านเลขที
2: ่5/4-14
3: ครับแม่ครับตำบล
2: หมู่14ตำบลแหลมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์32110
3: เอ้ยเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะแม่0935726062เบอร์นี้เนาะ
2: ครับ
3: คร
2: ับ
3: คร
2: ับ เปิดพลังมวลให้ยายฟังแม่ลูกหลานอย่าเอาแต่บักกองขอหน่อยไม่เบิ่งอย่าเอาแต่กองขอหน่อยแม่เบิ่งสถานีจังหวัดสุรินทร์
3: โอ้ยโยมเพื่อเมือง
2: บ่เอาสุรินทร์ดีจังหวัดสุรินทร์ใหญ่ดีใหญ่ใหญ่สิส่งแต่เพชรอันนั้นแหละมาย่ายว่าสงสัยจะอัดติดว่า
3: ได้ๆ
2: สงมาเลย
3: ครับสิเอาเรื่องยังครับแม่ยกคณะเด
2: ้จะเอาคณะซุปเปอร์มาการมันพระเอกมันเฉยนั่งย่ายโชว์พระเอกมันนะมันลำดีนะลำดี
3: เรื่องไหนเรื่องไหน
2: เรียนบ่อะล่ะเปิดปูดสามเป่านั่น
3: โอ้บอกโหดสามเป่าเนาะ
2: ย่ายสร้างโชว์เกินได้ล่ะครับ
3: ใช่
2: แต่ว่าต้องส่งมาย่ายเปิดโชว์เกินเกินได
3: ้ครับผมเพื่อนกับแม่ครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดโชว์ฟังด้วยแม่เด้อ
2: คร
3: ับแม่ครับสวัสดีครับพี่แม
2: ่ครับจบดีลูกจบดี
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณแม่บุญเรียนสำราญอยู่ที่บ้านอย่างเตี้ยอีแม่เล่าเอาชุดตอกลิ่มไปใส่แล้วใช้ต่อเนื่องสั่งต่อขั้นบอดีขั้นบอเตะบอต่องบอซูนกับอาการที่คุณแม่เป็นคุณแม่ก็คงจะไม่สั่งเพิ่มเนาะแต่ก่อนนี่ลูกกวดบ้านกวดเฮี้ยนลูกขึ้นมาหนึ่งเข่าเป่าไฟบ่ได้ได้ลูกหลาแม่ได้เอาชุดตอกลิ่มชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักลาไปใส่แล้วตอนนี้ลูกขึ้นมา กวดบ้านได้แล้วลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าเป่าไฟได้แล้วลุกขึ้นมาทรายเข่าและกลับไปใส่บาตรหน้าบ้านได้แล้วชุดนี้ก็คงจะทำให้คุณแม่ได้ไปวัดเดินไปวัดไปวาได้เนาะคุณแม่เนาะขอบคุณหลายๆอีแม่คอยฟังเป็นประจำครับอยากฟังหูดสามเป่าวะติเดี๋ยวจัดให้ครับผมเปิดไปแล้วล่ะแต่ว่าพี่น้องอยากจะฟังอีกก็บ่เป็นหยังผมก็จะนำมาเล่นให้ฟังก็ฟังทีไรมันก็คงความไพเราะอยู่ดีละคำว่าหมอลำเก่าๆของเรามวนกันทุกคณะครับฟังไปเรื่อยๆไม่ซ้ำจำเจเหมือนใครๆนะครับสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวพร้อมกับน้ำมันนวดนาโนสูตรโบราณแก้ให้ตรงจุดหยุดทุกอาการปวดครับเอาไปทั้งชุดกินชุดทาโทรมาหาบักลาครับ0803060509 0803060509 0803060509ถ้ามีอาการปวดตามตนตามตัวปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาชาตามมือชาตามเท้าโทรมาหาเบอร์ผมเลยนะครับผมนั่งรับรอแรงกำลังใจและอยากจะส่งสมุนไพรให้กับคุณพ่อคุณแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาได้เอาไปใส่ผมให้ใส่แค่ชุดเดียวครับไม่ต้องใส่หลายชุดเงินค่ำกำแก้วมันหายากถ้าเกิดว่าใส่ชุดตอกเล็มหรือว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงของบักลาชุดกินชุดท่าแล้วอาการปวดตามตนตามตัวปวดตามมือปวดตามชาปวดตามไหล่ปวดตามคอปวดตามกระดูกกระเดี่ยวชาตามมือชาตามเท้าแขนขาไม่อ่อนแรงบ่มีเหงื่อมีแห้งมันบ่ไข้มันบ่เตะบ่ต่องบ่ซูนก็ไม่ต้องใช้ของบักลาต่อนะครับแต่ถ้าใช้ไปแล้วนะครับชุดนี้โอ้คือเหรอวัยไข้เหรอวัยเอิดก็ค่อยใช้ไปเรื่อยๆฟื้นฟูไปเรื่อยๆควบคู่กันทั้งภายในและภายนอกเดือนหนึ่งเดือนละพันนี่ผมว่ามันคุ้มค่าอยู่ดอกมันใส่ได้เป็นเดือนครับแม่เอ้ยตั้งแต่ชุดละเป็น 2-3 พันแม่ได้ใส่2อาทิตย์นึงแม่ก็ยังกินยังซื้อมาแล้วกินหลงซื้อเป็นปีก็ตายวางบ่ทันได้ก็ยังคือเก่าว่าซั่นอันนี้บ่ต้องบอกให้ลูกฟังดอก
4: มันเสียใจมันบ่ต้องเว้อได้ซื้อได้ 2-3 พันของบักลา180แล้วบ่ซื้อเว้ยบัดมาเว้าสู่ฟังเสยภาษายัง180 850ของลูกโอ้ย 2-3 พันแม่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวแม่สั่งน้ำเด้อพะท่านจนเท่าป่านนี้นะเอา0803060509 0803060509ไปฟังบ่ล่ำต่อครับกับบ่ล่ำเรื่องต่อก่อนคณะตะวันยอแสงครับล่ำให้พี่น้องฟังในท้องเรื่องหญ้ากินปิ่งม้วนๆกันต่อผู้ค่ะ
5: ลำมามานี่ตกถึงวันขึ้นเขียวเที่ยวนั่งอยู่ไว้ไว้สุ่มปรึกษาสัจจะไม่กระใบแห้งเหี่ยวห้อยพอจะลมช่วยชื่นกับพื้นฤดูใหม่สุ่มหมู่ดวงดอกไม้กระชูการเด้งบานบ่ตะนานก็เลยเกี่ยวเป็นจูจูจูดชีวิตคนก็เกี่ยวปั่นไปแท้แม่นดังกันท่านมากระพดเที่ยวแม่เขียวคำว่าได้ข้าวเป็นหนาวหนาว

ังมาถอนหัวใจอ้ายไปไหมจุ้งต้นไม่ไงเลยสิปล่อยลูกไก่หน่อยคอยตามหมูแล้วโอ้ยพี่เสียงเออ

มันบ่ผิดความเอาผู้หญิงเอาอย่าได้เสื้อเด้อหมู่เด้อลงผู้ใจสู่มื้อนี้พี่แจ้ตั้งแต่ล้วนก็

จากเมนกำยังเจ้าบุญบ่มีเดินเอิ้นพอเนาะคำน้องพอเจ้าตายจากแล้วขึ้นบุญช่วยสิสาวขึ้นดอกแม่วานะเห็นลูกนอนตาเป็นนอนตาลูกกำเนียนนอนอยู่แผ่วผ่าตาวันกายสิทรงนุ่มจอมบุตาแล้วก็โยนก็เน้นก็ปรับคำอีกเที่ยวคำก้อมลูกหน่อยเลยหลับจ่อยอยู่แค้นตอนนี้ขอเราไม่ค่อยฟังไปบ้างเหินคืนสนอยู่บ่ได้ไปสิเฝ้ากระต่างมันตอนสิพาบุตาลาไปควายทางลัดกาบพอถ้าได้ไปพบพ่อพี่เสียง

0: งานวีว่าของเสียงหน่อยกำหนดกันเป็นเดือนนี้ได้มือสันวันดีกำหนดยางจ่อจันวันนี้บ่ปลายต่ำไปใช้เงินไก่เงินไก่ไหลมาจนวะหล่นวะอ่างฟังแต่เสียงสนั่นกองกำหนดมือห่วมดองฟังเสียงสร้างกับถ้วยตีกันดังสนั่นเพิ่งสาโทษเพิ่งของหู้เพิ่งของห้องบักเสียงของเมาแล้วนะใครเมาผู้เมาผู้เดียวมาเนี่ยงานเที่ยวกูจะต้องวันนี้ได้ว่า
1: เอาเลยเด้อเอาให้พ่อใจเจ้าบ่มีหยังให้เจ้าบอกหัวอยู่ขอกจับออกขาท่านขาบ่อิ่มกันจงแต่หัวบักคำไว้ถ้ายำสวนมอนบ่พ่อหยังให้คนอื่นเอิ่นมาหาเพิ่มนี่เป็นวันเติมต่างห่วงห้างของลูกแม่ซะแล้วสิมดควมลงแหน่งแขนข้างนั่นเนี่ยเอาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยบ่อิ่มแน่ไหนกับ

0: พ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับได้รับฟังนิทานเรื่องยาจริงๆจากคุณนนกรข้อมูลสื่อคุณวิพศพระตะวันยอดแสงเป็นผู้เล่นโคลัมราชบุตรสเตเดโอบันทึกเสียงและทรงเสริมอันประเภทนี้บนหน้าเนินนำมาแต่ครั้งเก่าหันมากับบทกรรมหลวงขมุนเบาอีเบิร์กดีอกดีใจบ่จะได้ลูกเฮ้ยแม่เฮ้ย
1: ละมาวัดนี้กำหนดการวิวาตั้งเอาวันเต่าเมื่อเก่าคำกำหนดให้ลูกลาเอาเท้าเขาอยู่เคียงพอนึกว่าถูกต้องตามมีประเภทนี้แต่พอมาเสียใจเป็นห่วงน้ำบุตรตีแก้วเดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วที่โตไก่ภาคคอโตไปเลี้ยงยาเท่าจากเจ้าที่ซ้ำใดฟังเสียงโหมาแล้วดอกเงี้ยวเราฟังเสียงโหมาแล้วดอกเงี้ยวเอ้ยได้ยินไปเพียงไปเย็นหวังไห้อยู่ในสวมนำเลี้ยงยังสังบ่พัดผืนผ้ากาฝาผืนใหม่ไปค่อยจัดรับตอนไทยคือพันละแค่มาโอเดโนโอ้ย
2: เอาเลยจังหวัดไทยได้ไหมจ้าคุณเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ลูกหลานเอ้ยเสียงเป็นแห่มาแล้วเสียงแซวแซวได้ยินบ่ไปรอจัดรับตอนนี่ผมมาบัดรับรองได้ลูกเด้อ
3: ยังสนั่นลิงมาเต็มคุ้มเห็นคนมาห้องมีแปลงนางเลยใจลาควงเป็นสาวโสภานางจิตเสียสิเศร้าเล่ากินนางจิตปวนส่วนป้าเต๋ยเขาสิมางทางฟ้าสิลันเต็งเสียได้เด้เสียได้ควงเต้าไข่สองพระพันห้องเต้าตึงบักนาวต้องเขาสิเน้นของคอยนอบบ้างหัวใจบ้างจึงอยากให้ย้ำใดตาเป็นคำพ่ออยากหักไม่คำกันไว้ยานคำไว้มันนักกันบ่ได้เอาตั้งแต่สิเป็นไปขันจึงไปจึงมันสิหลีกหนีบ่มีมุมหนีไปตรงเหมือนป่ากาสาชุดสะอาดให้ติดเสียงใดนั่งยิ้มน้ำลายย้อย

ได้แหนำกางผู้เขาเป็นนางสาวได้เสื่อมสมอยู่สันกว่างคิดเห็นคืนถ้ามันสัน

0: เขียวไปจอบจ้องมองอ้ายหอดบ่เลี้ยวนี่แหละเด้อพี่น้องผู้แต่ไม่กำลังเศร้าอย่าได้เป็นคือนางผู้ที่โดนมาแล้วเป็นน้ำแล้วผู้ชายหลอกก็กินย่างบังอาจตกลงต้องฝากทางได้ยืนให้อยู่ผู้เดียวอีเขียวโดนก้นตมลงลงใจจนแสน
1: เดินทางมาถึงจงได้ครับชั่วโมงแรกเดี๋ยวพักเบรกจักเบิดหนึ่งชั่วโมงหนาเฮามาฟังหมอลำกันต่อครับกับหมอลำเรื่องต่อก่อนจากทีมงานตะวันย่อแสงล่ำให้พี่น้องฟังในทองเรืองเป็นนิทานพื้นบ้านวรรณกรรมอีสานยากินปิงครับลูกไผ่กับแม่ย่าเนี่ยบ่ค่อยถือกันดอกพ่อทอก็ลูกเคยกับพ่อกันครับเป็นบ่สมัยตะกี้ก็ได้น้อเป็นคติเตือนใจซะเด้เออเป็นความหูและการความบันเทิงให้พี่น้องเฮาได้ฟังกันจากทางรายการฮีดห้อยอีสานหมอลำมาแล้วโดยผลิตภัณฑ์ดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวรับประทานทุกเช้าเย็นก่อนอาหารนะครับพร้อมกับน้ำมันนวดนาโนสูตรโบราณนะครับสูตรลับเฉพาะของทีมงานบักหลานเน็ตเวิร์กสูตรต้นตำรับที่มีมายาวนานกว่า100ปีเอาไปถูเอาไปทากระปุกละ182กระปุกส่งฟรี3กระปุกโปรโมชั่นปกติ540บาท500วันนี้ใจพี่น้องเข้าได้ซื้อกันได้ราคา500ได้3กระปุกโปรโมชั่นส่วนทุกชุดกินชุดท่าต่อกลิ่มนะครับ 1,000 บาทเด้อแต่คันอยากได้ทั้งน้ำมันหนวด2สูตรแล้วก็นะครับชุดกินสมุนไพรเพชรดีไปกินก็ 1,180 บาทเป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงงามๆเลยเด้ออีเมลเด้ออยากได้โทรหาบักลานะครับ0803060509 0803060509พักเบรกจักเบิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่น้ำกันต่อครับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาถนนทั่วประเทศเผยถนนผังเมืองสระแก้ว4เลนคืบหน้า 70% คาดก่อสร้างเสร็จภายในปี70เปิดทางประตูสู่อินโดจีนเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของภาคตะวันออกตอนบนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนทั่วประเทศเพื่อลดภาระการเดินทางและเพิ่มความปลอดภัยดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายกอผังเมืองรวมเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า70%ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างผิวจราจรงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและงานก่อสร้างสะพานโดยคาดว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2570ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 914,500 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมสภาทหารผ่านศึกเผยปี69ให้การสงเคราะห์กว่า 4.45 แสนรายวงเงิน 1,484 ล้านบาทพร้อมช่วยผู้พิการยากไร้มอบทุนการศึกษาและเตรียมหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ปี70ทั่วประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกได้เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึกครั้งที่3ทับ2569โดยมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบที่สำคัญดังนี้เรื่องรายงานให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการประจำปีงบประมาณ2569มีผู้ขอรับการสงเคราะห์จำนวน 445,862 คนเป็นเงิน 1,484 ล้าน 885,561.37 บาทแบ่งเป็นประเภทการสงเคราะห์ออกเป็น6ด้านได้แก่ด้านการสวัสดิการและการศึกษาด้านการอาชีพด้านการเกษตรด้านการให้สินเชื่อด้านการรักษาพยาบาลและด้านการส่งเสริมสิทธิ์และเกียรติอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ ใช้ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
3: ์ยาสีฟันเทพไทย
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444 0306 0509
2: เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
3: สวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมเขาบอกคนเราจะร่างกายสุขภาพดีเราต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้ครบ5หมู่เตือนนิดนะครับก่อนจะทานให้ครบ5หมู่เนี่ยหมู่1หมู่2หมู่3นี่ไม่ต้องไปทานมากทานน้อยๆไปทานหนักในหมู่4แล้วก็หมู่5ถ้าทานตั้งแต่หมู่1หมู่2หมู่3ไปเดี๋ยวไปอ้วกหมู่4แน่นอน มันจะเกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันเลยทานอาหารให้ครบ5หมู่เวลาท่านมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดเข่าปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเอวปวดหลังปวดไหล่อย่าลืมทานตรงนี้นะครับผมสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียว
2: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
4: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
5: ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกรงสีเขียวปวดเข่าปวดแขนปวดขาสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกรงสีเขียวสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกรงสีเขียวประกอบด้วยเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนเถาโคครานแท้ม้าทลายกำมังพญาเสือโคร่งก้านกรูดอกจันพริกไทยล่อนและสมุนไพรอื่นๆสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกรงสีเขียวปลอดภัยช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกรงสีเขียวยาสามัญประจำบ้านทะเบียนยาเลขที่ G217/57ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยโดนอาชลากรทะยาทุกครั้ง
6: เพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติกเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดอยู
2: ่ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น08030605090803060509ย้ำอีกสักครั้ง0803060509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี
7: นั่นแหละครับพี่น้อง การบริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบักลาไปแล้วของลาไปแล้วพี่น้องถ่ายอยู่เฮือนเลยนะครับไม่ต้องลำบากมานั่งรถนั่งเรือนั่งล่าตะปวดกับพ่อแห้งแล้วจังสิให้เขามานั่งรถนั่งล่าไม่ยากอีกโอ้ยนะครับบริการส่งหอดเฮือนได้ดีกว่าพี่น้องเข้าจังสะดวกสบายเพียงยกหูโทรศัพท์มากดหาบักลากับเบอร์0803060509 0803060509 0803060 0509แค่นี้แหละครับเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรมาแล้วอยากจะได้น้ำมันนวดอยากจะได้ชุดตอกดิมนะครับสมุนไพรทั้งชุดกินชุดทาชุดฟ้อนอ้อมเตียงกระจังโทรหาลาเด้อคุณพ่อเด้อกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ขันตัวต่อบัดทนี้ก็ได้ขอบคุณกำลังแห้งเอิกแห้งใจพ่อแม่พี่น้องเอ่ยอ้ายไส้ยิ่งโทรลาซับกันมาหลายๆพื้นที่คุณผู้ฟังในจังหวัดร้อยเอ็ดก็ฟังอยู่นะอีเมลทั้งโพนไส้เป็นจังไหนนาะได้สมุนไพรไปแล้วฟังทุกคืนเด้แม่จอบฟังอยู่แล้วก็พี่น้องทางอำเภอสนมนี่โอ้โหนะครับก็ใช้กันดีครับประเภทอำเภอกันทลาลักบ่ต้องเว้าถึงเว้าหาครับหลายใส่กันมัดอำเภอเลยพี่น้องทั้งอำเภอกันทลาลักยุ่งยากครับทั้งกันทลาลักนี่พี่น้องใส่แล้วผมขอความอนุเคราะห์ถามคุณพ่อคุณลุงคุณป้าด้วยนะเวลาใช้น้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณกระปุกมันเนี่ยนะครับพี่น้องเอาทิ่มทั้งขยะในดื้อเวลาใช้สมุนไพรเพชรดีกล่องของสมุนไพรเพชรดีกระปุกของสมุนไพรเพชรดีรบกวนคุณแม่คุณพ่อเอาทิ้งทั้งขยะให้ด้วยอย่าไปถิ่มตามถนอกถนนหนทางครับ โอ้ว้าวเป็นตะพี่น้องใส่หลายอีดีเถอะวะเอ้าอีดีนี่แล้วเนาะใส่หลายอีดีพี่น้องทั้งกันทะเลาะกันนี่นะครับเทศบาลก็จะไปเก็บขยะโอ้หมดเจ้าพากันใส่สมุนไพรเพชรดีพากันใส่น้ำมันนวดนี่พากันเอาถิ่มทั้งขยะดีๆเนี่ยยังไปถิ่มทั่วถิ่มทั่วแดนและจีขั้นเก็บผู้ละเนาะเกื้อนถนนหนทางอยู่โอ้ยพะโลดพะโลอีหลีเด้ใส่ดีเนาะเฮ็ดจังได๋เด้อท่านสิไปห้ามเพิ่นบ่ให้ใส่จังได๋เนาะน้ำมันใส่ดีพระเจ้าก็บอกต่อบางคนก็บ่ได้ฟังรายการผมสมเด็จเรานี่ก็โทษแม่เอ้ยเห็นเฒ่าไม่ให้บุญสู้เราใส่ดีมั้ยเล่าบอกก็เลยดิสั่งน้ำซะเด้อันผู้ใดล่ะนี่รับสายเออบักลานี่ล่ะบักลาทั้งใดว่าซั่นบ่ทันได้ฮู้เสียงเรียกน้ำกันจ่อยก็สั่งชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปเลยได้ทั้งน้ำมันนวดสำหรับชุดนวดชุดถูชุดทาภายนอกได้ทั้งสมุนไพรเพชรดีชุดกินสำหรับภายในครับต้องควบคู่กันไปถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมานานแต่ละชุดแต่ละเซตที่จัดให้กับพี่กับน้องก็ได้เนาะน้ำมันนวดกับพวกละ180บาทครับอีพ่อมีอยู่2สูตรได้น้ำมันนวดของบักลาเด้อสูตรหน้าข้านั่นคือสูตรฮ้อนหน้าขี้นั่นคือสูตรเย็นครับ2กระปุกขึ้นไปก็ส่งฟรี360บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพี่น้องสั่งน้ำมันนวดส่วนมากก็จะเอา500 500นี่ได้3กระปุกครับเลือกเอาจะเอาสูตรร้อนกี่กระปุกสูตรเย็นกี่กระปุก500บาทนี่ก็ได้ครับพ่อปกติมัน540บาทเนาะจ่ายเงินอยู่เฮือนไม่มีบวกเพิ่มเช่นเดียวกันแต่คันคัดเป็นคักๆเป็นดนๆมาแรมเดือนแรมปีก็อยากจะให้ใช้ชุดตอกลิมขึ้นไปครับชุดตอกลิมนี่ก็ได้ทั้งชุดกินชุดท่าได้นำมันนวด1กระปุกครับ180บาทเลือกเอาสูตรฮ้อนหรือสูตรเย็นแล้วก็สมุนไพรเพชรดี1กล่องราคา850บาท2อย่างปกติก็ชุดตอกลิม1,030บาทแต่ว่าพี่น้องซื้อได้ในราคา 1,000 บาทได้น้ำมันนวด1สูตรเด้อแต่คันอยากจะได้มืดเลยทั้งน้ำมันนวดสูตรฮ้อนสูตรเย็นก็เป็นชุดฟ้อนอ้อมเตียงไปเลยได้ทั้งน้ำมันนวด2สูตรสูตรฮ้อนสูตรเย็นและก็สมุนไพรเพชรดีได้กินได้ทาเป็นเดือนครับดูแลกันไปยาวๆเป็นหยังที่จังว่าชุดฟ้อนอ้อมเตียงละลูกผู้ลองก่อนกับหัวตามาฟังมันเป็นแนวใดชุดฟ้อนอ้อมเตียงมันดีแนวใดมันมีทีมาแล้วก็ทีไปแล้วก็ทีไปแล้วก็ทีมาตัวตวทีของผู้ขาตอนนี้ก็อยู่ใบหน้าอยู่หุ่นละท่อกสชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่มันมีเรื่องเล่าครับพี่น้องผู้ที่เพิ่นใส่สมุนไพรของบักลานี่ล่ะแต่ก่อนนี่เพิ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงก็คือในลักษณะของช่วยตัวเองไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้จะกินข้าวเองก็ไม่ได้ก็เลยมีโอกาสได้ติดตามรับฟังรายการของบักลา ก็เลยโทรเอาไปใส่ทั้งน้ำมันนวดทั้งสมุนไพรเพชรดีคุณพ่อเพิ่นรับประทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับชุด2ชุด3ชุดอีพ่อเล่าก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวแขนขาเริ่มมีเหี่ยวมีแห้งเริ่มกินข้าวได้เริ่มลุกขึ้นนั่งได้เริ่มลุกขึ้นนั่งเว้าจาได้นะเริ่มที่จะใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนได้เข้าห้องน้ำได้จนได้ลุกขึ้นได้ลุกขึ้นมานั่งได้ได้พยุงเจ้าของโดยที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นได้ใช้ไปเรื่อยๆเริ่มที่จะย่างได้ถึงจะบ่ไก่แต่ว่ามันไข้ขึ้นนะจากที่เคยนอนอยู่เตียงนะก็เลยช่วยตัวเองได้ก็เลยฟ้อนอ้อมเตียงได้นะนี่แหละที่ไปที่มาของชุดฟ้อนอ้อมเตียง

0: 0605 นะครับสมุนไพรเพชรดีและน้ำมันนวดสมุนไพรนาโนสูตรโบราณขนาดแท้ขนาดเอกจากทีมงานบักหลาเน็ตเวิร์กครับไปฟังมอลล่ำกันต่อครับกับมอลล่ำเรื่องต่อก่อนทีมงานตะวันย่อแสงล่ำให้พี่น้องฟังเป็นคติเตือนใจนิทานพื้นบ้านตั้งแต่โดนข้าวกี่ในทองเรืองยากินปิงมนม้วนกันต่อจากทางรายการครับ
1: หมอล่ำมาแล้วร่วมสืบสารมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
2: มาบัดนี้พ่อมาซุ่มไทยบ้านกับเมื่อเม็ดสิริของคนนี้เพิ่นส่งให้ว่า

0: ทำท่าเอ้ยท่านก็ดีใจน้ำเห็นของขวัญปลาเป็นทองทองคือคือเอ้าไหนตัวพ่อเมียไม่ตัวปัญหา
1: โอ้แพงเอ้ยจังเป็นพวกเพื่อนบ้านเพื่อนประจังเอาใจนี่ของคนไรนี่เอาคนทรงมาน้องให้แพงท่านเมียไอ้ไปเก็บเอาเมียนบอลอนุสรเพื่อนมอบให้เป็นของไอ้พำพนางไปเก็บไว้ในแท่งไป
2: แท่งนั้นเอ้ยโอ้ยน้องแท่งตีเอ้ยแท่งตีนั้นผู้ที่มีเจด้วยบ้องเห็นของปากจากพี่น้องเพื่อนบ้านเอามาให้น้อแกฮึ่งโอ้ยได้น้องปังตังหนึ่งเล่าฟังจังหนึ่งคือจังเสียงเล็กหน่อยให้มองมองไปดินเดาเดาตายผู้ใดเป็นบ้าเอาลูกใส่กระบุงจังที่โอ้ยเด้อน้อยเป็น

0: มันยังผู้ห้องนาลาตาตายแต่แท้ง
1: วิ่งมาเบิ่งแน่ผู้ใดเป็นบ้าเอาเด็กน้อยใส่กระบุงไม่เห็นของควรในเฮ้าโอ้ยเป็นตาได้แท
0: ้เอ๊ะมันเป็นลูกผู้ใดว่าปล่อยที่ไม่จังสิคำพะเหลียวเห็นผ่าแพ้ไม่มีพื้นอ้ายปากให้แจ๊กเขียวแจ๊กพุ่นพนักได้สมคืนนี่เป็นบุตรตาน้อยของนางจริงแน่นี่หอดห้อยขมิ้นเขียนไว้ให้ทรงมา

ว่าเรื่องท่านนี่เขียนจากเขียวซาตาสันกาสันแม่ได้เห็นข่าวว่าพี่เสียงไปลอกต่อเขานั้นอยู่เดินสานพี่เสียงเอ๋ยจังแม่นล้นล่วงไอ้ทำลายใจให้เสียวบอดบัดได้กอดได้เกี่ยวกินแล้วบ่ได้ขาจนว่านั้นผ้าท้องหกเดือนบ่ไปลำหูว่าตกไข่ล่อน้ำตาน้องสิบ่ยังพี่เสียงเอ๋ยนางบ่มีของตอนแทนของขวัญฝากมีแต่เลือดของอ้ายกับน้องได้ส่งมาขั้นมาคำว่าอ้ายบ่พอใจเอาน้ำส่งนั่งสิไปอยู่ท่าดอกไม้ดอกฟ้าจวงขอลาเรือคุณนายให้สุขที่เจริญยิ่ง

0: คำเบนสานน้องทั้งเทมัยนี้ใจสิขาดเห็นทั้งหกวันหน่อยจนสิลงคืนลงเสี่ยงสิโจมเอาลูกบุตรตาขึ้นมาเบิ่งโสสูมลูกหน่อยไปน้ำเอิญแม่มันปะนะเขียวไอ้เขียวอย่าเฝ้าไปถ้าอ้ายก่อน
1: เอ้าพี่เตี้ยงพี่เตี้ยงสิ

แปลกประหลาดหาเห็นอายพี่เสียงทำบ้างผัดว่าเห็นหัวตาผัดเอาตัวเงินต่ำตาทำแม่แป้งสีจ้องมองไปใส่พี่พี่เอ้ยพี่ตั้งมาบอกไอ้น้องหูเออลู่หน่อเรื่องน้ำเนนูทำแม่แป้งสีห่วงผู้ตั้งสารน้ำตาบานพี่เสียงเอ้ยหรือว่ามีผู้ไว้อยู่ข้างคุ้มหน่ออื่นใส่เดนูเสียงเอ้ยเสียงตั้งแต่กี่คือบ่ไหวจักคำบัดไปเห็นตาพอเราตนลงบ้านบัดนี้โยติกาบทใบตอนตับตอนบ้านใหม่ตกลงแก่บ่ได้

0: พ่อแม่พี่น้องผู้ฟังเอ๋ยเพิ่นหักหวาเฮือนบ่แอมเดือนสามแหมล่มสิล้วงคันผู้ใดได้ลูกน้อยคันบ่แขนอู้หอยสิออยได้กับบ่นอนน้อสนนอครับน้อมาขอกะบทกรรมตอนคำพ่ามีโชคไงได้เนี่ยสอมเอาหอมห่องผู้มักท้องเหย่าอยู่เฮือนกำไปแม่แจ่มเจ้าเพิ่นก็หักอีแพงสิลูกสิเตะมือจังแม่นเอาใจทายมือเหลือใจอีเขียวกล่องบ่มีเลยสิเอิ่นไปเอาแต่ใจลูกไผ่ล่ะเขียวกล่องเป็นจังไหนปวดกระใจบ่ล่ะ
1: คำตาเอ้ยบัดย้อมพี่อยู่ใกล้กับพ่ออยู่พ่อกินบัดก็ผัวใกล้ตาฝนตกดินก็บ่ปานเจ้าไม่เขียวบ่มีอัน

ก็อาบน้ำอีเขียวกำเป็นผู้เดียวล้างสนุกอีเขียวให้ในเงินจนแหล่แล้วบ่มีแกงกล้วยให้กล้วยไว้ให้อีน้ำล้างจะวางพุทธาไว้ถึงสำถึงเตาพุทธาหน่อยก็ยังให้อ้อยได้ก็บ่ต้องบ่อยากเว้า

0: ประเภทคนเฮานี่โอ้ยการหักพิงนี่กับร้ายได้ครับสู้มือนี่คนในครอบครัวเดียวกันนี่ละอย่าว่าถึงแต่เป็นนิท่านเจ้าเล่ากันมากคือจังแม่ยากินปีงกับตามสร้างถอเออหักลูกไผ่กับหักพ่อทอกันถึงแต่เลือดเนื้อเสื้อไขแท้ๆห้าลังเทือพี่น้องข้านน้ำก่นกันมากนี่กับหักพิงคือกันเด้แม่ก็ได้พ่อแม่อย่ารังแกฉันส่วนมากก็สิเป็นลูกคนโตแล้วว่าถือเอารัดเอาเปรียบจากลูกคนน้องเฮ็ดหยังขึ้นเฮ็ดหยังผิดกับมีแต่โอ้น้องได้นั่นน่ะอย่าไปว่าน้อง อีเมลโอนทีให้ค่ะลูกสาวหล่าก็ได้หลายลูกสาวกกอ่ะโอ้ยน้องอันนั้นน้องอย่าไปว่าน้องน้องบ่ฮั่นได้ปีก้าขาแข็งเอาให้น้องเอื้อยผู้เป็นเอื้อยเสียสละไงกว่าก็ต้องเสียสละให้น้องบัดย่ามใส่หนีท่อกสอดอุ้ยอันนั้นน้องน้องบ่ฮั่นปีก้าแข็งบ่มีเงินเอาน้ำเอื้อยนี่ล่ะไปใส่ดีท่อกสอให้พ่อให้แม่ ต้องรักเท่าๆกันนะครับเมียนที่ดีสีซัวกาลูกกาเต้าเจ้าของครับผู้อื่นเห็นเป็นขี่เจ้าของกะยังเห็นเป็นท้องค่ำเลี้ยงอารามคือเก่าแล้วเนาะนี่คือบรรยากาศสบายๆครับยากินปิงกำลังมวนครับกำลังเข้มข้นเดี๋ยวจังฟังกันต่อครับให้ลาเว้าจักหน่อยซะก่อนครับเกิดมาผีจ้อปากคันบอดีเว้านี่มันอยู่บ่เป็นคันบอดีเว้าหยอกพ่อหยอกแม่หยอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่แบบบรรยากาศสบายเป็นกันเองก็ได้สมมุติคือสิกินข้าวแซ่บถ้ากินข้าวอยู่กับทีมค่ําเขาได้คันฮอด 2:00-3:00 มานี่ผมบ่ได้เงิดเด้เออลืมเบิ่งนาฬิกา5นาทีเฝ้าทีมค่ําเขาเฝ้าเรียนจัดรายการย่านบ่ทันจัดรายการให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาได้ฟังมาขอดปานนั่นผมในประเภทไม่นี่บ่เอาเมียก็ได้เด้สมาสิงึดอยู่กับพี่กับน้องเว้ากับพี่กับน้องนี่โอ้มีรอยยิ้มให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่อีพ่ออีแม่เราได้มีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มต่ออายุไปวันนี้ก็เจ้าว่าก็ได้ฟังรายการผมไปยิ้มปุ๊ยิ้มปุ๋ยไปหัวเราะไปนี่โอ้หัวเราะทีนึงยิ้มทีนึงนี่โอ้อายุยืนไป1ปีวันนี้ฟังไปหัวเราะไป2เทื่อโอ้ยอายุยืนไป2ปีคนนี้พอเอ่ยฟังไปหัวรอไปอีก3ทีเถียเอ้ยอายุยืนไป 3-4 ปีคนนี้ครับฟังผมไป2ชั่วโมงหัวรอเหมือนทั้ง2ชั่วโมงว้ายข้าเจ้าสิว่าเป็นบ้าแล้วเถียว้ายไผสิว่าเป็นบ้ากะสร้างตัวกูมีความสุขแม่ฟังรายการผมแล้วสิมาหน้าบูดมึงตึงมึงตึงใส่กันมันสิแม่นเหรออืมเราต้องมีรอยยิ้มให้กันฟังแล้วต้องมีความสุขฟังแล้วต้องผ่อนคลายฟังรายการผมแล้วต้องค่อยนอนตื่นขึ้นมาแล้วมันจะสดชื่นพอร่างกายพอจิตใจภายในมันสดชื่นมันก็ทำให้เราหนีมีพละกำลังคิดงานทำการทำงานต่อก็ทำให้เรามีความสุขสุขทางจิตนี่นะครับมันดีกว่าสุขทางกายสุขภาพจิตใจดีโอ้มันย่อมเปล่งประกายออกมาทำให้เราเนี่ยนะครับมีความสุขออกมาทั้งภายนอกถึงร่างกายเราจะเจ็บป่วยก็ตามทีเคยเห็นบอกกระเจ้าป่วยเป็นมะเร็งนะครับการที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือป่วยเป็นโรคที่ชนิดว่ารักษาไม่หายได้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะทำให้พวกนี้มะเร็งฝ่อหรืออะไรได้ก็ตามทีเนี่ยมันเกิดปฏิหาริย์ขึ้นจริงนั่นคือกำลังใจจิตใจที่ดีถ้าเกิดว่าผู้ใดจิตใจดีนะครับกำลังใจดีนั่นแหละมีโอกาสที่จะชนะมันนั่นแหละครับอนุภาพมันบ่ธรรมดาเดที่เฮ็ดให้คนมีความสุขเฮ็ดให้มีคนมีกำลังใจเฮ็ดให้คนมีคุณค่ามีความสุขทางใจนี่มันไม่ธรรมดาเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคิดว่าก็คงจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้รอยยิ้มจากรายการของผมบ้างนะครับกับช่วงเหตุห้อยอีสานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะครับช่วยกันสนับสนุนสมุนไพรจากรายการของผู้ขาน้ำเด้อคือจังอีเมบุญชูครับโทรมาแล้วเอาไปใส่0803060509 0803060509 0803060509 080306 0509
1: สวัสดีครับ
2: โอ้เม่นมากราบวันนี้ค่ะ
1: มดโตครับแม่ครับ
2: ค่ะ
1: นี่เราได้เห็นรับใจ
2: อาจารย์นันนะค่ะ
1: พี่แม่จะเอาชุดไหนครับผม
2: อันชุดอันเอียงล่ะปอกริมนันนะ
1: เอาชุดปอกริมเนาะ
2: แม่ว่าโดนแม่ได้มันจดเบอร์บ่ได้จ้าเถื่อจบกลางคืนยันไหนก็ได้สองโตได้สามโต
1: เว้ยคือยังบอกซ่าอยู่ผมก็ยังว่าผมบอกซ่าอยู่ฮะซ่าอยู่
2: บ่ซ่าอยู่แม่บ่ฮู้หนังสือแม่บ่ฮู้หนังสือ
1: หรือว่ามันมืด
2: อันสิส่งแม่ได้มื้อใดน้อ
1: ของน่าจะถึงมื้ออื่นมื้อฮื้อแล้วแม่เด้อ
2: ท่านชื่อบุญชูบุญเวชบ้านเลขที่379
1: ครับ
2: ตำบลเสาทุ่งไ
1: ฟอำเภอ
2: กันทรัตน์จังหวัดศรีสะเกษ
1: ครับเบอร์โทรศัพท์อีแม่เบอร์นี้นะครับ0800036499เดี๋ยวน้อแม่เนาะ
2: ค่ะแต่โทรหาเนเดอร์จะได้อยู่บ้าน
1: แม่นๆครับเดี๋ยวเพิ่นจะไปแล้วเพิ่นจะโทรหาเอาผู้ไปส่งแม่ได้จังใจเงิน 1,000 เด้อแม่เด้อได้ของแล้ว
2: ค่ะๆๆ
1: ครับอีแม่ครับ
2: ตอกเล่มนั่นล่ะมันเป็นจังได๋ปังกูมือกูมือ
1: โอ้ยขอบคุณ
2: ครับแม่ขอหมอลำแม่
1: เสียวหมอลำขนาดไหน
2: หมอลำที่เพิ่นเล่นได้แค่แต่ว่าไปทำบุญน่ะนะเอียง
1: อ
2: ันว่าเอียงน่ะนะ
1: ขนาดไอ้เรื่องยังครับแม่เรื่องยังแม่สิฟังเรื่องยัง
2: อันเรื่องบัวเอียงนั่นสินั่งบัวแพงเพิ่นไปทำบุญน่ะกะแม่ผู้บ่าวเพิ่นสิบวชน่ะนะท
1: ำ
2: ในเครื่องเดียวนั่นบอกน้ำคนบุหูน้ำซื้อนี
1: ่
2: บอกยาก
1: ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคยเปิดหรอไป
2: แม่เปิดแล้วเปิดทอดยังได้กะได้แต่นั่งเองนั่นไปทำบุญได้ผ้าหมอนหน่วยหนึ่งกับผ้าเงิน12บาทนั่นยัง
1: ก็ยิ่งสามพวงบัวของกลางบ
2: ่แม่นค่ะค
1: ่ะๆๆอ๋อได้ๆครับยิ่งสามพวงบัวบัวของกลาง
2: แม่ตั้งก็ขึ้นฟังกูขึ้นเด
1: ้โอ้ย
2: ได้มื้อละ2ตัวมื้อละ3ตัว
1: ครับครับแม่สันดีเวลามันจังคอยโทษไปอยู่แล้วเออ
2: ค่ะ
1: แม่ค่ะแม่เขาก็หลายครับเดี๋ยวผมต้องหายด้วยแม่เด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่แม่แม่จ
2: ะ
1: โตโอ้ยขอบคุณครับแม่ครับแม่ครับสวัสดีครับ
0: เสียงคุณแม่นี่โอ้ใสขอบคุณครับอีแม่บุญชูได้มือละโต2ตัวเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ลูกเบ้าดูๆแน่เด้อบอกดูๆบอกซะๆแน่นะครับอีแม่ทั้งได้ล่ะบอกมาว่านะครับพยายามเว้าเบอร์โทรหลายๆเด้อลูกเด้อพี่น้องเฮาสิได้จําเบอร์โทรได้คันผมเว้าตั้งแต่เบอร์โทรข้าเจ้าก็สิว่าโอ้ยมึงย่านตะบ่ย่านตะบ่ได้ขายแท้เนาะย่านตะบ่ได้ขายแท้เนาะผู้เพิ่นที่บ่อันชื่อว่าเออเทื่อสิได้เบอร์พะนะวะเออคนที่ฟังหมอลำนี่มีตั้งแต่คนรุ่นเฮ้ยนะครับความจำดีนะผมบอกดูบอกรอบเดียวก็น่าจะหู้เลยนะมีแต่วัยรุ่นนะฟังรายการอยู่เด้อ ก็สั่งไปที่เรียบร้อยนะครับเอาชุดตอกลิ่มไปแล้วขอบคุณหลายๆครับให้พี่เตะไปต้องไปสู้ด้วยอีแม่บุญชูนะพี่น้องทั้งเต๋าธงชัยกันทลาลักษ์ครับใช้ดีครับใช้เยอะพี่น้องทั้งผุนก็ได้0803060509 0803060509 0803060509อยากได้ชุดไหนโทรหาผมครับกับอาการปวดที่คุณผู้ฟังเป็นอยู่ปวดตามตนตามตัวปวดแข้งปวดขาชาตามมือชาตามเท้าปวดแสบปวดร้อนแขนขาอ่อนแรงบ่มีเหงื่อมีแห้งครับเอาชุดกินชุดทาของบักหลาไปใช้หรือจะเอาเฉพาะน้ำมันนวดไปใช้ก่อนก็ได
3: ้ฮัลโหลค่ะ
1: ครับผม
3: อันนี้ใช่พี่สั่งยานวดไหมคะ
1: ใช่ครับผม
3: ขายยังไงอะคะกระปุกเท่าไหร่คะ
1: กระปุกละ180บาทครับ
3: กระปุกละ180เอากี่กระปุก2กระปุกค่ะ
1: ไอ้สนใจ3กระปุกโปรโมชั่น3กระปุก500มั้ยมันจะได้3กระปุก
3: 3กระปุก500เอามั้ย
4: ปกติมัน540บาท
3: ค่ะเอา3กระปุก500ค่ะ
4: เจ้าสูตรร้อนนี่กี่กระปุกสูตรเย็นกี่กระปุกครับ
3: สูตรร้อนกี่กระปุก
5: สูตรร
3: ้
5: อนกระป
3: ุ
5: กหน
3: ึ่
5: ง
3: สูตรร้อนกระป
4: ุ
3: กหน
4: ึ่
3: งค่ะ
4: เย็นสอง
3: เย็นสอง
4: โอเคผมขอชื่อที่อยู่หน่อยครับชื่ออะไรครับ
3: ชื่ออะไร
5: ค
3: ันนามสกุลอะไร
5: คูณ
3: นายคันคูณประโคนค่ะ
4: นายคันคูณประโคนใช่ไหมครับ
3: คูณประโคน
4: โอ้คูณประโคนบ้านเลขที
3: ่เลขที่26ค่ะ
4: หมู่
3: 7ค่ะ
4: ตำบล
3: สำโรงค่ะ
4: ตำบลสำโรงอำเภอ
3: เมืองสุรินทร์ค่ะ
4: อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์นี้นะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ได้ครับผมเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้ของถึงเร็วสุดคือวันพรุ่งนี้ช้าสุดคือวันถัดไปนะครับ
3: ค่ะค่ะ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: ดีครับสวัสดีครับ
0: น่าจะให้หลานโทรแม่พ่อตาบ่ดีก็เลยให้หลานเอาเบอร์แล้วก็โทรมาสั่งน้ำมันนวดเอาชุดโปรโมชั่น3กระปุก500อีพอขั้นทั้งอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณหลายๆเอาไปใช้ลองดูครับชุดไหนแบบไหนก็เอาไปใช้ได้ตามสะดวกสบายครับถ้ามีอาการปวดฝากคุณผู้ฟังไว้นำคันบ่ร้องกับบ่หูดอกครับถ้าเกิดว่ามันทนทุกข์ทรมานถ้ามีความสุขกับการที่ปวดอยู่นั่นกับการที่ชาตามมือชาตามเท้าอยู่นั่นก็ไม่ต้องสั่งแต่ว่าหันมีความหวังว่าโอ้อยากซวงอยากเศร้าได้ลูกเด้โทรหาบักลากันนะก็โทรมาเด้อแม่เด้อ0803060509 0803060509จะโทรมาตอนนี้ก็ได้ตอนจัดรายการผมจัดรายการอยู่นี่ก็ได้หรือว่ามืออื่นหูใสตาแจ้งออกจากรายการแล้วนะครับอีพออีเมลจังโทรหาผมก็ได้โทรตอนใดก็ได้ว่าแต่ได้เอาเบอร์โทรกันไว้ซะก่อนครับเขียนไว้ซะก่อนจดไว้ซะก่อนสะดวกตอนใดก็โทรหรือว่าโทรมาช่วงตอนนี้ก็ได้ตอนกลางคืนนี่ก็ได้เปิดฮอดประมาณ 20:00 นครับแต่ว่าหลัง 20:00 นผมถ้าผมหลับนะตื่นเช้ามากก็จังโทรหากันอีกเทื่อก็ได้บ่ได้ยาก080306 0509 0803060509เอาไปใส่ล่องเบิ่งเด้อทั้งน้ำมันนวดชุดท่าและกับสมุนไพรเพชรดีชุดกลิ่นนะครับเอาละไปฟังหมอลำกันต่อครับกับมายางากินปิงหมอลำมวลๆนะครับจากทีมงานคณะตะวันยอแสงในทองเรืองเป็นนิทานพื้นบ้านวรรณกรรมอีสานตั้งแต่เข้าเก้ากี้ในทองเรืองยากินปิงมวนม้วนกันต่อจากทางรายการนะครับ
6: มาวัดนี้ก้าววันหอคำพ่อเท้าไปตัดฟืนอยู่กลางป่าตอนกลับมาหอดบ้านไอ้เขียวน้องเงินไผมาจังเดิน

0: เอ๊เขียวเขียวสิพาลูกไปใส่กลับมาก่อน
1: พี่กำปองกดพ่อบ้างเขียวไว้ให้ไปตามกรรมเถิดนี้จะได้มีบาปภัยถึงอายผู้หักนั้นที่นั่นเป็นหน่วยแก้วดวงประเสริฐทั้งปวงป้าเสียใจแต่น้ำย้ายจะไม่ตายแต่เขียวกองนั่นทำไมพ่อใจย่อไถยาเป็นบ่มีเอาเอื้อกินไหนแม่แต่คำเดียวพี่ซิ้งปล่อยเขียวนับไปตามกรรมเถิดพี่จะสะกวงมีเงี้ยทอน
0: มาบัดนี้เขียวเขียวไผสิว่าน้องอ้ายเป็นคนสัวคนเลวเอาแต่มันสิมาจ่าสั่งมันทรนองมากับขึ้นไปบ้านเฮือนซ่านไปน้ำพีไปสิรีกัวอ้ายในบ้านแม่นบ่มีเขียวเขียวขั้นน้องทำจังสิอยากอ้ายเพิ่นผู้มาฟังสิไปสาวยังอีแน่ละโอ้ทะละแล้วบ่จักปีก็คงห่วยตายไปนี้จ้า

ใจน้าอายกะเฮ้ยมังสิเต่าขึ้นตักใจขึ้นน้ำอายสิทำใจคืออายบอกแม่นผู้ใดสิมาซับบักก็คอยบ่มีตำว่าสิเตียงบ่มีตำ

0: เบิ่งเป็นหยังมันยังแม่ย่าปัดย่าแม่กำพร้ากลับมาเปิ้นเป้าอุ้มลูกไปครับเปิ้นเป้าอุ้มลูกไปต้อนกันเกิดมาในโลกนี้นั่นน่ะแท่งสีคือสิบ่ได้อุ้มลูกไปลัดไปต้อนน้ำเขาดอกแม่ย่า
1: ใหญ่ยังเห็นลูกแม่เจ้าไปซ่ามันเผามันจังได๋แม่ก็ฮักแท่งก็หลายพอลูกหลายจังนี้ครับ

0: แก้วเห็นหัวปูมลูกก็อุ้มแต่แง่ลูกหน่อยไปบ่อยตอนก็แต่กันตกถึงยามตะแว่นคอยอีแพงนางตาแป้งคนข้าหอดนางตัวมินไปบ่อยตาเบาปีเสียงจากคนจังอีจังลากำเล่มไม้ก็เป็นอายไปไม่นี่แต่ลวงเขาห้องอีเขียวความพาเดียวขันมายามตอนเก่าอีแพงหาผ้าเก่ามีของกินแซ่บอร่อยหัวบ่มาน้ำลิ้นอย่างกินเทแต่ละคำจูโดนไปมันสิจำหัวบ่ไปนอนทำทำให้น้องไทยสั่นอัดใจกันกว่าที่เย้าผู้เกี่ยวกว่าอีเกี่ยวน้ำเหนียวเหม็นท่านเหม็นเป็นจังสี่ลูกมีบาบ่พอใจย่าเอ้ยย่าคิดอยากลาองค์อ้วนย่าเอ้ยอยากขึ้นบ้าน
1: ย่าว่าจังสันนะ
0: ท่านย่าจงสันนาบอกคำว่าไปนอนแนบแนทนย่าเอ้ยมีแต่แอบเข้าห้องอีเกี่ยวก้อมกูสุขึ้นหรือบ่คำว่าอายบ่

0: แข้งบ่ดีวังใดแม่หยังแข้งบกพร่องวังใดแม่หยังคือบ่บอกแข้งแน่
1: เอ้ยแข้งเอ้ยแม่อยากเห็นยุงเบิ่งเด้แม่สิเบิ่งให้มันคักๆคั่นแม่เห็นยุงแล้วแม่สิพาลูกไผ่แม่ไปแต่งช่องผมซุมื้อซุมื้อนะลูกล่ะใจเย็นๆแข้งเป็นจังได๋แม่ก็ฮักเจ้าผู้เดียวนี่ล่ะลูกเอ้ย
2: แม่มันเป็นอีหยังกระดักกระดอแท้ถึงย่ำกินก็สิได้กินตัวลูกเต่าไม่ได้กินอยู่แล้วนะแต่ยังจะจมอุบาทอุบายแท้
1: อ
2: ้
1: าวมันบ่จมจังได๋มึงมันน่ะบักอันนี้มึงเฮ็ดให้กูจมมันเป็นน้ํามึงก็กูสิจมหั่นน่ะมึงเป็นหยังจังไปฟังตะความลูกความเมียอีเขียวพร้อมที่ว่ามีตระกูลรุ่นชาตินั่นมันเฮาหยังมึงคือเสือมันหลายแท้บัดที่แพงมันน่ะมันเป็นลูกเป็นเมียมึงคือกันตัวมึงสิว่าเอาอกเอาใจมันจักเม็ดแน่
2: อ้าวแม่เชื่อกับลูกไผ่คือกันตัวแล้วแม่เป็นหยังมาเว้าวาจาน้ำเขาแน่เขาหาเขาหาน้ำให้กินแม่จังบ่แตะบ่ต้องให้เขาจักเทียแน่แม่เอ้ยมันเครียดมันซ้ำอีหยังเขาอุบาทอุบายแท้
1: แน่แน่แน่ท่านกูบอกมันแน่มันกับพ่อเมียมันหมับหมับท่านกูกินอิ่มแล้วกูก็บ่อยากกลัวท่านกูว่าลูกไผ่เขามันกินนมซะก่อนมันกับพันมากูด่าแล่นแต่แม่ไปซ้องอู้กูอยากตายให้มันรู้แล้วรู้รอดซะเด้น้องมาบัดนี้ฟังเบิ่งเสียงพี่น้องฟังเบิ่งลูกชายเดียวกำลังไปเหนือลมหึ่มสิพรมมารดาไทยสมหัวใจมันนั่นเครื่องอยากเตะอยากเหยียบย่ำฟังแต่คำสาวเฝ้ากำลังเต็มสิ่งที่หัวบัดมาตั้งแต่กี้ก็คือจัง